0: ทีเดียว
1: คือทรงเนี่ยเรายึดจากที่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มนั้นนะเราก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
2: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
1: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
2: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไง
1: อันนี้กิ่งตอนครับ
0: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
1: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
2: อึดสุด
1: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้วครับ
0: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
1: ต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
2: ต้นนั้นต้นเดียว
1: ต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้ก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
2: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
1: ถ้าพันต้องผมบอกถ้ายามาถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
2: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกเลยเหรอ
1: ว่าผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
2: อ๋อเหรอ
1: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
2: ครับ
1: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ย ควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดนึง
2: ให้ดีหน่อย
1: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
0: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
1: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไรหนึ่งมะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงวีมันเข้าไปสองปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
0: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
1: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวนะประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะว่าอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
2: ์
1: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
2: หลังจากนั้นเนี่ย
1: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
0: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
1: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
2: ครับ
1: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้าวอล์กอินส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS แล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องนึงก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดก็จะประโยชน์นี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
2: ที
1: น
2: ี
1: ้ไม่เอามะม่วงมันสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานวันนี
2: ้อ๋อมันก็จะฉ่ำ
1: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบเพื่อว่า

0: ลืมต้นอะไรเง
1: ี้ย
0: แต่มะเดื่อนี่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
1: ลืมหวาน
0: ลืมหวานก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
1: ครับ
0: มันจะกินเหมือนมันเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
1: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้นแหละ
0: ครับถ้าคุณปล่อยไว้ก็ลาขึ้นนึกออกไหม
1: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
0: ถูกต้องนี่แหละก็คือเรียกความหวานหยุด
1: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
0: เ
1: ล
0: ือ
1: กหวานได้กว่า
0: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
1: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
0: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันครับก็คือ8โมงถึง5โมงเย็นเข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย รู้สถานที่เข้ามาได้เลย หรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก่อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
1: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี่
0: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: พี่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทั้งนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากรรมวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: สแกร์อันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่จำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนทั้งสแกร์จะพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิต

คนทับสแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้คัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวส่วนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกของแท้ 100%
0: เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น
1: ต้อง
0: ดูยังไงครับผม
1: เขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมืออย่างเงี้ย
2: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณน
2: ั้
1: น
2: ใช
1: ่ไหมใช่มันไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
0: ข
1: ้
0: างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เอ้ยใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
0: ผ่ามาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
1: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
0: เอ้ยอยากนะอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: นั่งอย่างไรก็ได้ใช้กระต่ายหัก
0: มะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้มันกระต่ายพังจบ
1: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่ง
2: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
1: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่อยู่ที่ความสามารถ
3: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
1: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1ต่อ1ถ้ามะพร้าว1กกแล้วก็ใช้น้ํา1กกน้ำนี่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้ว่ามันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องหนีเหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
0: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
1: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
0: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ให้มันบดกัน
3: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
1: เอากากขึ้นมา
0: ได้นี่เอาไปเลยนี่เรา
3: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: มันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
2: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
1: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
2: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยังไง
1: ไม่
0: ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะ
1: ปล่อยไว้อย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เฮ้ยพี่หอม
1: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้น

0: ทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่จะถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
1: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
2: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
2: งานแฮนด์เมดมากอ
0: ่
2: ะ
0: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
2: ๆการทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีแล้วผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
1: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันหืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้มะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีก1รอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
0: เด
1: ี๋ยวเราไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
2: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
2: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: เราก็จะนี
2: ้ออกมาอย่างนี
0: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
2: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะ
0: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี
1: ้สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั่วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
2: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
0: ่ใช
2: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
0: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
2: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
0: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
2: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะ
1: ตลาดเป็นใครอะไรยังไง
0: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างนี้
2: เอาแล้วอย่างนี้มีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะ
0: อ๋อของดาก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
2: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
0: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
1: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วย

0: ุ้มค่าจริง
1: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
2: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกเลอะเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี
1: ่
2: ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะ
0: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

0: อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย

0: นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา

จริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้สถานายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: จะเจ้าหมายความว่ายังไง
0: ง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะ

0: ไม่รู้ในความจริง
1: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
2: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
3: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
1: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
3: ดีเลยเจ้าปัน
1: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
3: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
1: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นต่อไปอีกเรื่อยๆ
3: นึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
1: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
1: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
3: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
1: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
3: โอ้
1: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
3: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
1: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
4: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
3: ไปให้พ้นช่วยด้วยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
1: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
3: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน

0: งรู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้ท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการแย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: วันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lushbrook School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lushbrook School นะคะน้องๆคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สายจะมาชวนน้องๆไปทำสบู่กวนเย็นกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

0: บู่กวนเย็นที่เราทำกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าสบู่กวนเย็นทำกันยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยน้องๆสามารถนำสบู่ไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญก็ได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้ย
1: เย้
0: ขอบ่าวสิลูก

0: เล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ
3: ให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
2: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
1: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ
2: ่อปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
1: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
2: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
3: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
2: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ำอะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้โห
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อย
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมไหมยังคะ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: ุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปลูกผีด้วยใช่ไหมไม่ปลูกผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจอกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริ

0: ณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ตายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทน
3: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการยานเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
5: พิมพ์กดไลค์

0: ให้เลยค่ะพี่อ้น
1: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
1: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
3: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
1: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
3: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: โอ้แล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
1: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
3: ขอบใจมากนะบาส
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น คือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแห่งหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสันเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ีไซน์ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ทีลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถ

จากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, chai hai.

าน้องๆ อยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆ นะคะน้องๆ อย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาด นะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทะเลสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S E A C ทะเล Van V A N Van รถตู้ Beach bed B E A C H B E D Beach bed เตียงชายหาด Beach B E A C H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, guys. Good morning, everybody. Good morning, students and teachers who are watching on the LTV 9. Good morning, students on site and off site. Everybody. Everybody, shark. Everybody, shark. Everybody, shark, shark, shark.
1: Shark, shark.
2: Wow, perfect. I think you all get to it. Everybody, let's review what you learned last time. Can you remember what you learned last time? We have talked about two tenses. Can you remember? Feel? About present, past, or future?
1: Future.
2: Okay, future. We have future, simple, and future. Continuous. Wow, great job, Kiel. นะครับ นักเรียนปลายทางนะครับ จำได้ไหมครับว่าเมื่อวานครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนอะไรกันไปนะครับ Everybody, let's check if you are ready. Yes or no. Everybody, shark, shark, shark, shark,
1: shark.
2: Okay, full of energy. All right, everybody, let's see the lesson today. Today we're going to take a look at a new topic. It's called healthy lifestyles. Number one, healthy lifestyle. Everybody, are you guys healthy? Do you think you are healthy? Yes or no?You strong?
1: Yeah.
2: Wow, somebody say, I am so strong. I'm so strong. Are you healthy? Group one, how are you doing today? Are you happy? Are you healthy? You're healthy. I believe everybody is healthy, but I'm not healthy today. I'm not very well today. I'm going to the hospital right after I finish this class because I don't take care of myself. คุณครูไม่ค่อยดูแลตัวเองทำให้คุณครูป่วยบ่อยนะครับนักเรียนปลายทางอย่าทำเหมือนครูนะครับเราเรียนเรื่องสุขภาพไปแล้วทั้งการทานการรับประทานอาหารการออกกำลังกายวันนี้เราจะเรียนเรื่องการออกกำลังกายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำอย่างไรเราถึงจะสุขภาพแข็งแรงครับโอเค and the objectives of today's lessons today you will be able to pronounce the vocabulary related to exercise and health care what is exercise everybody exercise what is exercise who love exercise wow exercise what kind of exercise do you like? Playing basketball, playing basketball too. Who love like yoga? Yoga, no. Playing badminton. Oh wow, weightlifting. Swimming. Who loves swimming? No one loves swimming. Okay. I think นะครับ your generations play like a numbers of sports นะครับ so I think your health gonna be very good นะครับเด็กวัยเรานะครับเล่นกีฬาเยอะมากเพราะฉะนั้นน่าจะสุขภาพแข็งแรงนะมีใครบอกใครพอจะรู้ไหมครับว่า exercise แปลออกกำลังกายเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยมีคำอื่นด้วยนะครับที่เราใช้เจอบ่อยๆเลยนะครับเราเจอบ่อยๆเลยนะครับอ่ะกรุ๊ปอะไรดีนะครับผมมีใครเคยได้ยินไหนมีใครเคยได้ยินยกมือกรุ๊ป2กรุ๊ป3ด้วยนะครับผมกรุ๊ปทีตอบบ่อยแล้วนะให้กรุ๊ปที่คะแนนน้อยๆดีกว่ากรุ๊ป4เคยได้ยินคำว่า exercise คำอื่นบ้างไหมขึ้นต้นด้วยW คือตัวเรียนกรุ๊ป5อ่ะกรุ๊ป4กับกรุ๊ป5 which group want to try นักเรียนปลายทางมีใครเคยได้ยินไหมครับมีใครเคยได้ยินไหมโอเคกรุ๊ป4 you can take the microphone นะครับผมอะไรแปลว่า exercise อีกคำหนึ่งนะครับ
3: work out ครับ
2: work out giving hand to group number 4 one point นะ work out นะครับผมคำว่า work out ก็แปลว่าออกกำลังกายการออกกำลังกายได้นะครับผมหรือ exercise ก็ได้ soToday we're going to talk about, let's see what you learned last time. First, future simple, can you remember? Future simple, the structure will and infinitive verb. Infinitive verb, what is an infinitive verb? No, S, no, ED, no, ES, no, ING, okay. And when do we use future simple? When do we use simple, future simple? For the general...statement about future ครับเกี่ยวกับคำพูดทั่วไปเกี่ยวกับอนาคต what about

future continuous? When do we, or what is the structures of future continuous? Will followed by be and verb ing. นักเรียนปลายทางทวนตามไปด้วยนะครับ And when do we use future continuous? For ongoing situation นะครับก็คือเหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังดำเนินไปอยู่โอเคเนาะอ่ะเราเรียนไปแล้วนำไปใช้ด้วยนะครับผมโอเคเนื่องจากวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับการออกกำลังกายกันนะครับแต่ว่า

0: ไม่บอดี้เอ็กซ์ไซส์เราจะไม่ออกกำลังกายร่างกายกันแต่เราจะเป็น brain exercise นะครับ brain exercise what is brain your head your here inside นะเราจะ brain exercise กันเราจะพัฒนาสมองกันนะครับเราจะพัฒนาสมองกันโอเคนะครับอ่ะพร้อมนะครับ everybody shark everybody shark shark shark okay if I say hi you say hello if I say hello you say hi easy one okay ไหม hiนักเรียนปลายทางรู้นะถ้าคุณครูเซ่ hi you say hello if I say hello you say hi โอเค hi
1: hello
0: ว้าว perfect นะครับสมแล้วที่เป็นนักเรียนมือหนึ่งของคุณครูนะครับระดับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ห้ามผิดครับ hi
1: hello
0: hi hi
1: hello
0: hi ถ้าคุณครู hello hi เราก็ต้อง hi hello เอาใหม่นะ hi
1: hello
0: Hello
1: hi.
0: Hi
1: hello.
0: Hi hello.
1: Hi
0: hello hi. อ่ะบางคนลิ้นเริ่มพันแล้วบางคนลิ้นเริ่มพันแล้ว Hi hello hi.
1: Hello.
0: Hi hi hello hi hello hello hello hi. เอาไม่ได้เลยนะนักเรียนปลายทางนะนักเรียนปลายทางรัวลิ้นตามเลยนะครับโอเคอ่ะฝึกสมองนิดหน่อยนะครับต่อไปทุกคน easy thing นะครับร่างกายฝึกสมองและมืออ่ะทุกคนRaise your hand ครับ your left hand your left hand มือซ้ายขึ้นมามือซ้ายขึ้นมาโบกให้กล้องโบกให้กล้องโอเคง่ายไหมโอเคเอามือซ้ายลงนั่นเลยปลายทางทำตามด้วยนะครับ put your left hand side down นะครับ your right hand side โอเค you make it like waves like this โอเค easy one put your right hand side downput both of your hand up okay and then your left hand side wave your right hand side wave okay who can do that อะใครทำได้มาโชว์ใครทำได้ให้ออกมาโชว์หน้าห้องเลยแบบนี้นะครับแบบนี้เลยอะลองดูนะครับนักเรียนปลายทางลองทำดูนะครับผมโอเค everybody stop okay อะไปฝึกทำที่บ้านเดี๋ยวครั้งต่อไปเราอาจจะมีเช็คว่าใครไปฝึกมาแล้วทำได้บ้างแบบ brain exercise ว่าสมองเราแยกได้ไหมนะครับเมื่อกี้กลุ่ม5ทำแบบนี้ครับทำแบบนี้อย่างนี้กลุ่ม5ทำอย่างนี้คุณครูเห็นนะครับกลุ่ม5ทำอย่างนี้นะนักเรียนปลายทางไปฝึกสมองมานะครับผมไปฝึกสมองมานะครับโอเคนะครับ everybody this is brain exercise but today we going to talk about can you guess what we are going to learn today aboutExercise and workout. Let's see the first vocabulary. Can you bring up your notebook, please? นะครับค่ะสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์นะสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์อย่าลืมนะครับไปฝึกมาด้วยนะครับ wave and wave to wave นะครับ to waves okay the first one feeling full of energy like you นะครับ when you want to do something I'm so ready you have like a lot of energy we callenergized นะครับ repeat after me energized นักเรียนปลายทางพร้อมกันนะครับ energized นะครับ so you put the stress on the first syllable and energized เป็นคำเติม ed เป็น adjective นะครับหมายถึงว่า full of energy what is energy who knows energy คืออะไรพลังงานเวลาที่เรานอนเต็มอิ่มเราออกกำลังกายเราจะมี energy ถูกไหม energized เป็น adjective แปลว่ากระปี้กระเป๋าเต็มไปด้วยพลังงานที่พร้อมจะทำงานอะไรบางอย่างนะ energized okay everybody together energized okay นะสะกดด้วย z หรือตัว z นะครับตัวนี้เป็นแบบอเมริกันครับถ้าอังกฤษก็จะเป็นตัว s นะครับตัว s ธรรมดา energized คือเรามี energy เยอะๆเราจะเรียกว่า energized I'm energized นะครับ are you guys energized today yeah okay ready for lunch okay you gonnafill up your energy like right after this class. Okay, next one. We have this one to stay away from something, นะครับ When you stay in the mosquito net, can you remember mosquito net? จำได้ไหม เราใช้ mosquito net หรือมุ้งเพื่ออะไรเราอะไร เรากันยุงหรือเรา prevent mosquito ใช่ไหม อีกคำหนึ่งคือคำว่า avoid. Everybody repeat after me avoid. เน้นที่พยางค์ที่สองครับ avoid. Everybody together avoidAvoid is to prevent something, นะครับ to get away from something. If I avoid you, I don't get close to you. โอเคไหมท่านครูบอกว่าคุณครู avoid พวกเราเพราะว่ามีเพื่อนติดโควิดครู avoid พวกเราคือคุณครู no, I'm not close to you now. Please stay away, distance, นะ distancing, นะครับอยู่ห่างๆเลยนะเรียกว่า avoid, นะครับ avoid. Are you done? Everybody's

0: together. Avoid.
1: Avoid.
0: Avoid.
1: Avoid.
0: Next one. This one. Equipment or two units for an activity. For example, basketball boy. นะครับ here. นะครับ นักเรียนต้นทางชอบเล่น basketball. What are the two that you use for basketball? We have. What do you use for basketball? Ball. And what else? Shoe or sneakers. What else? Your clothes maybe. นะครับ your vest, your shorts. นะครับ What about running? If you want to run, what do you need for running? Sneakers or running shoes. What else for running? You need your clothes. Yes. What about cycling? Ride bicycle. What do you use for cycling or riding a bicycle? You use a bicycle. You use a bottle of water. Water, right? You use helmet. And have all of these things. All of those things we call gear. Repeat after me. Gear.
1: Gear.
0: Gear in this context mean the tools or equipments of sports นะครับ gear หมายถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายนะ gear นะครับ gear นักเรียนปลายทางทันนะครับ so everybody together gear
1: gear
0: right next one this one being healthy and strong being healthy and strong นะครับ being healthy and strongSo everybody said you are healthy นะครับทุกคนเมื่อตอนต้นคาบเราบอกว่าเราบอกคุณครูว่าพวกเรา healthy มากเลยแล้วก็ strong so when you have a good health you are very good we call you have fitness นะครับ everybody repeat after me fitness
1: fitness
0: fitness here is a noun นะครับ fitness ตัวนี้คุณครูรู้ว่าหลายคนต้องคิดว่า fitness ตัวนี้คือลงยิมที่เราออกกำลังกายใช่ไหมครับไม่ใช่นะ fitness ไม่ได้แปลว่าสถานที่ออกกำลังกายนะครับอันนั้นคือ fitness center center หรือ center นะครับ fitness center คือสถานที่ออกกำลังกายแต่ fitness เฉยๆเราไปสถานที่ออกกำลังกายไปจิมเพื่อเราให้ได้อะไรครับได้สุขภาพที่เป็นไงดีคำว่า fitness แปลว่าสุขภาพดีนะครับ fitness แปลว่า good health being healthy or having a good health นะครับ fitness คือ having a good health or being healthy and strong what about this one everybody the speed and which someone move นะครับ the speed นะครับ the speedIt means when you run. Have you ever ran before? Oh, sorry. Have you ever run before? You run slowly or quickly? Who run like very quick or very fast? ใครคิดว่าตัวเองวิ่งเร็วมากนะครับว้าวหลายคนต้นทางบอกว่าวิ่งเร็วมากเดี๋ยวลองให้เราลองวัดเทียบกับนักเรียนปลายทางเลยว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันนะครับเขาว่าวิ่ง100เมตรเนี่ยต้องต่ำกว่า10วิใครคิดว่าทำได้100เมตรต่ำกว่า10วินะครับผมเดี๋ยวเราเรียนลองไปทานลองไป challenge ดูนะครับผมในใครค่อยๆวิ่งนะครับค่อยๆวิ่งข้างๆจะเป็นเดินเร็วจ็อกกิ้งเลยทันทีเขาจะเป็นเดินนะครับใคร100เมตร3วันแล้วยังไม่ถึงเลยนะครับไม่มีนะครับอ่ะ slow or fast or quick นะครับ the speed of doing something we call pace repeat after me pace pace is the speed So if you run so fast, you have high speed or high pace. If you run too slow, you have low speed or low pace. Okay, speed or pace. นะไม่เน้นปลายทางนะครับเรามี high speed หรือว่า low speed หรือ high pace หรือว่า low pace ลองแชร์นะครับผม pace ก็คือระยะเวลาหรือความเร็วนะครับความเร็วนะครับนั่นเองตอนนี้คุณครูอาจจะมีพูดเร็วคุณครูว่า I have likeA very high speed in speaking นะครับ or high pace in speaking นะคุณครูพูดเร็วก็จะบอกว่ามี high pace ก็คืออัตราเร็วหรือว่ามีความเร็วสูงในการพูดนะครับเป็นต้นนะครับโอเค that's it this one everybody let's see นะ we have many words for this one I think you have learned it นะ if you eat too much what will happen you get fat or chubby or tubby what about if youExercise every day, you get good physical health or mental health. นะครับ Your body is very strong, or you have a fitness. นะ So if you do something for sure, for example, you eat a lot, for sure you will get fat. If you exercise every day, for sure you will be healthy. So can you remember the word for sure? I think you have learned it from the last unit. เราเคยเรียนคำว่า for sure ไปใน last unit ด้วยขึ้นต้นด้วยตัว D.ยากๆหน่อยใครจำได้ ring a bell group 2ครับ

0: อะไรแปลว่า for sure นะที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับยากน้อยยากหน่อยคำนี้นะครับ
1: definitely
0: definitely give a big hammer to นะฮะโห two points two points two points นะครับคำนี้ค่อนข้างยากคำว่า definitely แปลว่า for sure แน่นอนแต่ว่าวันนี้คุณครูมีให้อีกหลายคำเลยที่มีความหมายว่า for sure เหมือนกันคือคำว่า repeat after me definitely certainly exactlyAbsolutely โอเคอ่ะจดลงไปด้วยความรวดเร็วนะครับในปลายทางส่วนทั้งหมดนี้มีความหมายเดียวกันคือ for sure นะครับลงท้ายด้วย ly นะ definitely พยางค์แรก certainly พยางค์แรก exactly พยางค์ที่2แล้วก็ absolutely พยางค์ที่3เน้นนะครับ absolutely โอเควิธีการที่ฝึกให้เราออกเสียงไปด้วยคือเวลาเราจดคำศัพท์ถ้าเราไม่มีสีเน้นแบบคุณครูให้เราขีดเส้นใต้พยางค์ที่เน้นนะครับจะทำให้เราช่วยออกเสียงได้ง่ายขึ้นนะDefinitely, certainly นะครับถ้าเป็นอเมริกาอาจจะไม่ออกเสียงที่นะครับเป็น certainly ได้นะครับ certainly exactly absolutely นะครับcertainly for sure นะ for sure คือง่ายสุดนะ for sure แต่คำพวกนี้เป็น adverb นะครับด้านล่างนะครับก็จะลงท้ายด้วย ly really นะครับOkay, everybody together. The first one, definitely.
2: Definitely.
0: Certainly.
2: Certainly.
0: Or certainly.
2: Certainly.
0: Exactly.
2: Exactly.
0: Absolutely.
2: Absolutely.
0: Correct, for sure. Okay, that's it, everybody. Can I pass? Can I go to the next slide? นักเรียนไปทางเสร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวครูไปสไลด์ต่อไปนะครับ Okay, everybody shark. Everybody shark. Everybody shark, shark, shark, shark.Okay, so look at these pictures. Look at this picture, everybody. What does he look like? What does he look like? Is he slim? Is he slim? No, he's kind of chubby. Do you think why? He eats a lot, right? He eats a lot. Do you think he is healthy? Yes or no? Not really. Do you think he has a good diet? No. No. So can you remember the word some vocabulary นะครับ from the disease นะครับ unit นะ you have learned about the diseases right so can you guess what might he have นะครับ what might he have like what kind of disease might he have
3: obesity
0: and obesity or diabetes นะครับ diabetes you have learned it can you remember diabetes คือโรคอะไรใครจำได้เบาหวาน obesity คือโรคอ้วนครับ soI have this one. He will lose. What does it mean? Lose, lose, lost, lost, lose weight. Mean this is this person, this man, like this. And then how to get slim? How to get slim? He will lose weight if he every day. He can get slim if he. If you want to answer, ring a bell. Okay, we have many answers. Group three.
4: Work out.
0: Can you read the whole sentence? He will lose.
4: He will lose
0: weight.
4: Weight.
0: If he work out
4: every day.
0: Giving hand to group number three. นะกลุ่มที่บอกว่าเขาจะลดน้ำหนักได้ถ้าเขา work out หรือออกกำลังกายทุกวันมีไอเดียอื่นไหมเขาทำอะไรทุกวันดีเขาถึงจะลดน้ำหนักได้ You can ring a bell if you want to answer. If you want to share. Okay, group one. Group three, 1 point. Okay, group one.You can read the whole sentence.
5: He will lose weight if he eat healthy food every day.
0: He will lose weight if he eat healthy food every day. Give a big hand. Group one, 1 point. Any ideas? มีไอเดียอื่นอีกไหมมีไอเดียอื่นไหม Okay, group four. Group four. นะครับ One. Group one, 1 point. Group four. He will
6: lose
0: weight.
6: If he go to gym every day.
0: He will lose weight if he go to gyms every day. Give a big hand to group number four. One point. นะครับ One more. If you want to answer, we have work out. We have eat healthy food. We have go to gym. Okay, group two.
7: He will lose weight if he running every day.
0: He will lose weight if he runs every day. If he runs every day. Give a big hand to group number two. นะครับ 1คะแนนครับไหนๆเราก็4กลุ่มแล้วอีกกลุ่ม1กลุ่ม5อ่ะลองจับไมค์เลยอ่ะฮะขอไอเดียที่ไม่ใช่ work out ไม่ใช่ run ไม่ใช่ eat healthy ทํายังไงเขาถึงจะ lose weight ได้นะครับ lose weight นะครับทําไงดีนะออกกําลังกายแบบไหนก็ได้ครับผมโอเคกรุ๊ป5
3: he will lose weight if he playing sport every day
0: he will lose weight if he plays sport every day give me hand to group number 5 1 point โอเคOkay, for me, he will lose weight if he exercises every day. Exercises, we put S นะครับ Okay, let's see everybody. Can you read this sentence together? One, two, go. He will lose weight if he exercises every day. What about this one? One, two, go. If he exercises every day, he will lose weight. Do you think these two sentences?Are the same thing. คิดว่าสองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันไหมลองอ่านดูสิติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก These two sentences are they the same? เหมือนกันไหมคิดว่าระหว่าง He will lose weight if he exercises every day กับ If he exercises every day he will lose weight เหมือนกันไหมเขาจะลดน้ำหนักได้ถ้าเขาออกกำลังกายถ้าเขาออกกำลังกายถ้าเขาออกกำลังกายเขาจะลดน้ำหนักได้ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนจากประโยคบนมาเป็นประโยคล่างแล้วเราเพิ่มเข้ามาคือเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงกลุ่มท้ายๆตอบมีอะไรเพิ่มมาคอมมอนเกือบแล้วเราเรียกว่าคอมมานะครับคอมมานะครับผมคอมมาอะกิฟต์วิ่งแฮนด์ทูกรุ๊ปนัมเบอร์ไฟว์วันพอยนะตัวนี้เราเรียกว่าคอมมานะเพื่อหมายคอมมาเราเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งประโยคยังเหมือนเดิมส่วนตรงนี้นะครับเราจะเรียกเขาว่าตรงที่แบบที่มีคำว่า if he exercise ถ้าเขาออกกำลังกายเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นประโยคเงื่อนไขหรือเราเรียกว่าcondition everybody repeat after me condition คือเงื่อนไขว่าถ้าเขาออกกําลังกายสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเขาจะเป็นไงน้ําหนักลดแสดงว่าเป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์เราจะเรียกว่า result นะครับ result นะครับโอเค everybody repeat after me result condition condition result แสดงว่าถ้าเราเอา if ไว้ด้านหลังเราจะเอา condition ไว้ด้านหลังถ้าเราเอา if ไว้ด้านหน้าเราจะถือว่าเอาคอนดิชันไว้ด้านหน้าโอเคไหมแต่ความหมายเหมือนกันนะครับและเราดูที่สองความหมายนี้คอนดิชันกับรีซอลเงื่อนไขและผลลัพธ์มันบอกว่าอย่างไร if the condition is true ถ้าคอนดิชัน true หรือเป็นจริงถ้าเขาออกกำลังกายจริงผลลัพธ์ก็จะมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจริงตามไปด้วยคือถ้าเขาออกกำลังกายจริงรีซอลคือผลลัพธ์คือเขาจะเป็นไงตามไปด้วยน้ำหนักเขาจะเป็นไงลดลงถ้าเขาไม่ออกล่ะน้ำหนักก็ไม่ลดนะครับมันจะสอดคล้องกันไปแบบนี้ระหว่างคอนดิชันกับรีซอลถ้าคอนดิชันเป็นจริงรีซอลเป็นจริงถ้าคอนดิชันไม่เป็นจริงรีซอลก็จะไม่เป็นจริงโอเคอันนี้จะเริ่มยากนิดหนึ่งนักเรียนปลายทางตามทันนะครับมีคอนดิชันกับรีซอลถ้าคอนดิชันเป็นจริงรีซอลจะเป็นจริงถ้าเงื่อนไขเป็นจริงผลลัพธ์จะเป็นจริงเช่นถ้าเขาออกกำลังกายจริงน้ำหนักเขาจะลดแต่ถ้าเขาไม่ออกกำลังกายน้ำหนักก็จะไม่ลดเราจะเขียนเอาคอนดิชันขึ้นก่อนหรือรีซอลขึ้นก่อนสิ่งนี้เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า conditional sentence type 1 okay everybody take some note for this one conditional sentence type 1 okay จดลงไปเลยนะครับแล้วนำสมุดขึ้นมาแล้วก็จดลงไปได้เลยวันนี้เราจะเรียนไวยากรณ์หรือ grammar ที่ค่อนข้างเริ่มยากขึ้นมาในระดับม.3 นะครับ conditional แปลว่าเงื่อนไขหรือประโยคเงื่อนไขแบบที่1นั่นเองนะประโยคเงื่อนไขแบบที่1นักเรียนปลายทางจดตามได้เลยครับ Everybody repeat after me conditional sentence type 1นะครับเรียกได้หลายแบบเราจะเรียกว่า first conditional ก็ได้นะครับผม first conditional ก็ได้นะ And when do we use conditional sentence type 1 we use for possible situation repeat after me possible situationแสดงว่า possible แปลว่าอะไรครับมีโอกาสเป็นไปได้เช่นถ้าคุณออกกำลังกายคุณจะมีสุขภาพที่ดีถ้าฝนตกวันนี้เราจะไปเล่นฟุตบอลกลางสนามไหมไม่แสดงว่าแล้วมีโอกาสที่ฝนจะตกจริงไหมมีนะครับช่วงนี้หน้าฝนหรือดูฝนแสดงว่าถ้าเหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นจริงเราจะใช้ type 1หรือ conditional sentence type 1นะครับ everybody can you read this sentence together 1 2 go if you stretchIf you stretch before running, You will avoid injury. นะครับ What is stretch? Stretch. Stretch before you run. You have to stretch. What is stretch? ยืดนะครับยืดกล้ามเนื้อนะครับถ้าเราก่อนเราจะวิ่งเรายืดกล้ามเนื้อตรงไหนเป็นคอนดิชันระหว่างถ้าคุณยืดกล้ามเนื้อก่อนวิ่งหรือคุณจะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บตรงไหนเป็นเงื่อนไข If you stretch เพราะฉะนั้นตรงนี้คือcondition นะครับ condition ส่วนคุณจะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บหรือ injury นะครับก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่า results นะครับผมตามถ้า condition เป็นจริง result ก็จะเป็นจริงตามนี้โอเคไหมถ้าคุณยืดก่อนวิ่งคุณก็จะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บได้นะครับโอเคนักเรียนปลายทางทันนะครับหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับดูประโยคนี้พร้อมกันนะทุกคนอ่านประโยคแรกพร้อมกัน if he exercises one to goHe exercises นั่นในปลายทางด้วยครับ Every day he will lose weight Number two if you don't have enough sleep you will feel exhausted คำนี้แปลว่า exhausted แปลว่า fatigue นะครับใครจำได้ fatigue แปลว่าอะไร Ring a bell ครบวันครับผม exhausted fatigue What does it mean fatigue
8: เหนื่อยค่ะ
0: เหนื่อยอีกคำหนึ่งที่ง่ายๆเลยคือคำว่า
8: tired
0: give me hand to group number one give number one point ครับคำนี้ exhausted แปลว่าเหนื่อยล้านะครับเหมือนกับคำว่า fatigue นะครับ number three everybody read it together if you stretch one to go if you stretch before running you will avoid injury นะครับ injury นะครับผมโอเคทุกคนลองสังเกตทั้ง3ประโยคนี้ What do they have in common นะครับทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันขอคนละ1อันครับผม Ring a bell Group 3ครับมีหลายจุดมากนะครับขอ1จุดแรกก่อนมีอะไรเหมือนกันทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันนะในเชิงหน้าตามองดูแล้วมีหน้าตาตรงไหนที่เหมือนกันนะครับ
8: มีวิวเหมือนกันค่ะ
0: โอเค they have view the same thing นะ view โอเค give me hand to group number 3นะโอเค will taken โอเค group number 5
3: singular subject
0: he oh we have you think he or you is a singular you is a singular subject yes or no you okay good try ครับ you can be singular or plural subject give me hand to group number 5 one point นะครับผมเพื่อนบอกว่ามีประธานเป็นเอกพจน์ซึ่งในที่นี้ you ตรงนี้อาจจะเป็น singular ก็ได้นะครับ singular ได้เหมือนกันกับ he นะครับโอเค group 2มาครับ group 2นะครับ
8: มี if เหมือนกันค่ะ
0: มี if เหมือนกัน giving hand to group number 2นะโหเดี๋ยวกันไว้ก่อนว่าบางคนจะตอบอันนี้คุณครูขอแย่งตอบก่อนทุกประโยคมีจุด full stop เหมือนกันนะครับห้ามเอาอันนี้นะครับห้ามเอาอันนี้อ่ะมีกลุ่มไหนเห็นอะไรที่เหมือนกันอีกไหมกลุ่มวันครับกลุ่มวันมาเลยนะครับ
9: มีคอมม่าเหมือนกัน
0: มีคอมม่าเหมือนกันถูกต้อง giving hand to group number 1โอเคอ่ะ you can see all of these sentences haveIf, comma, and will. Okay. And I want you to take a look. What comes after if? นะครับ อะไรมาหลังจาก if ครับ คิดว่า
2: subject.
0: อะไรมาหลัง subject ครับ ดูสิ exercise it. ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรครับ TikTok. เป็น noun or verb. เป็น verb. เช่นเดียวกันกับคำหลัง comma. เป็นอะไรครับ หลัง comma เป็น subject. แล้วตามด้วย will. หลัง will เป็นverb ให้เราดูโครงสร้างหน้าตาของเขาแบบนี้นะครับผมทุกประโยคจะมีหน้าตาแบบนี้คือ if subject verb comma subject will verb โอเคมั้ยดูทุกประโยคจะเหมือนกันเลย subject verb comma subject will verb if subject verb comma subject will verb นี่คือหน้าตาของ conditional sentence type 1 นะครับแต่คุณครูจะมีคำถามแจกที่ยากกว่านั้นนะครับผมยากกว่านั้นนะยากๆไปเลยนะครับverb ด้านหน้า verb ที่อยู่กับ if กับ verb ที่อยู่กับ will นั้นไม่ใช่ verb ตัวเดียวกันเพราะเราสังเกตเห็นว่า he exercises exercise เติม s แต่ will lose ตัวนี้ไม่เติม s ดังนั้นแล้ว2ตัวนี้ต้องไม่ใช่ verb ตัวเดียวกันแน่นอนมันคือ verb อะไรกับอะไรใครตอบได้ทั้ง2ก็ไป5คะแนนเลยลองดูก่อนว่าถ้าตอบถูกครึ่งนึงให้ครึ่งนึงนะโอเคมั้ย
8: เวิร์บที่อยู่ด้านหลัง if แล้วก็ subject ค่ะจะเป็นเวิร์บช่องแรกค่ะส่วน

0: ์ที่อยู่ด้านหลัง subject view จะเป็น verb infinitive ค่ะ
1: โอเค giving hand to group number 3นะครับ5 point เอาไปเลยนะครับผมแต่ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเดี๋ยวให้ต่อนะครับอ้าวกลุ่ม3หมดสิตอบนะครับตอบนะครับ will ตามด้วยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่า will ตามด้วย verb อะไรนะครับ will ตามด้วย verb verb infinitive คืออะไรครับกดครับเอ๊ะเหมือนกลุ่ม1โอเคมีเจ้าหน้าที่บอกว่ากลุ่ม1กดก่อนนะครับอ่ะตอบได้นะครับตอบได้ infinitive verb คืออะไรนะครับเราเรียนไปแล้ว
2: no s no ed no ing
1: no s no ed no ing giving hand to group number 1 3 points นะครับกลุ่ม1กับกลุ่ม3หมดสิทธิ์ตอบในข้อต่อไปนะครับเหลือกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม2นะครับคำถามถามว่าแล้ว verb 1ช่องที่1กับ infinitive verb ช่องที่1นั้นกับ infinitive verb ต่างกันอย่างไร3คะแนนครับ3คะแนน verb 1 verb ช่องที่1กับ infinitive verb ต่างกันอย่างไรจริงๆเพื่อนก็ตอบมาใกล้เคียงแล้วนะโอเคกลุ่ม2นะครับโอเค verb 1 and infinitive verb ต่างกันอย่างไรนะครับ
3: verb 1นะครับก็จะมีการอาจจะมีการใส่ s หรือ es ครับแต่ว่าส่วน verb infinitive เนี่ยก็จะไม่มีการเติม s es ed หรือว่า ing เลยครับ
1: Give a big hand to group number 2 3 points นะครับผมนะครับอ่ะอยากให้กลุ่ม5กลุ่มใดกลุ่ม1นะครับคุณครูถามว่าแล้ว verb 1เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเติม s หรือ es ตอนไหนครับเราจะเติม s หรือ es ตอนไหนครับดีโอเคกรุ๊ป5มาเลยนะครับกรุ๊ป5เราเติม s หรือ es ตอนไหนครับ
4: ข้างหน้าไม่มีวิวครับ
1: ข้างหน้าไม่มีวิวใช่มั้ยแล้วถ้าข้างหน้าเป็น he เราจะใส่ s หรือ es แต่ข้างหน้าเป็น you เราไม่ใส่นั่นหมายความว่าเราต้องดูที่ไหนครับ
4: ดูที่ subject ครับ
1: ดูที่ subject giving hand to group number 5นะครับผม3 points นะครับ3 points นะครับผมถูกต้องนะครับอ่ะเรามาดูโครงสร้างของ conditional sentence type 1นะครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วว่าเขาจะมี if ตามด้วยอะไรนะครับ if ตามด้วย subject and verb 1 ses and comma and subject will ตามด้วย follow by lose it is infinitive verb this is the structures of conditional sentence type 1 you write it down on your notebook ครับอันนี้คือโครงสร้างของที่เราเรียนเมื่อกี้คือ conditional sentence type 1เราจะได้โครงสร้างหน้าตาแบบนี้นะครับจดลงไปก่อนนิดนึงนะ if he exercises every day comma he will lose weight if he exercises every day he will lose weight นะโครงสร้าง if subject verb 1 อย่าลืมนะ verb 1กับ infinitive verb ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับ subject will infinitive verbs นะครับเรียนไปทางทันไหมครับแยกให้อ่อนครับถ้าคุณครูพูดถึง verb 1หรือ verb ช่องที่1นะครับหรือ base form เนี่ยมันอาจจะเติม s หรือ es ได้นะครับแต่ถ้าเป็น infinitive คือช่องที่1ด้วย no s ด้วย no ed no es no ing ด้วยนะโอเค are you done have you finished can I pass คุณครูไปหน้าต่อไปได้นะให้ทุกคนลองเลือกดูสิครับว่าระหว่าง condition ด้านหน้าฝั่งขวาคุณครูจะมี condition ด้านหลังเป็น result ให้นะครับเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มออกมาเลือกดูสิว่าอันไหนน่าจะคู่กับอันไหนดีนะครับที่รู้ที่ความหมายนะครับเช่น if you study hard นะครับ if you study hard นะครับผลลัพธ์คืออะไรถ้าเงื่อนไขคือถ้าคุณตั้งใจเรียนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มไหนจะมาก่อนนะครับกลุ่มไหนมาก่อนเลยนะครับกลุ่มไหนมาก่อนเลยโอเคครับเอากลุ่มไฟโอเคให้กลุ่มไฟก่อนมากลุ่มไฟก่อนมาโอเคกลุ่มไฟโอเคโอเคออตันแอนด์แคนยูรีดเดอะโฮลเซนเทนส์ฟอร์ยูเฟรนด์
5: if you study hard you can pass the exam
1: โอเค3 points give me hand to group number 5 group number 4 come up group number 4 group number 4เดี๋ยวให้group number 4ก่อนนะครับgroup number 4มาโอเคโอเคโอเคเก่ง can you read the whole sentence for your friends back home if
5: you finish your homework
1: You may go out to play. Give a big hand to group number 4. 3 points. นะครับผม Group 1. ครับมา Group 1. Group 1มานะครับ Group 1. Okay. Right. Can you read the whole sentence for your friends back home? 1, 2, go.
5: If you want to success, you must work hard.
1: If you want to succeed, you must work hard. Give a big hand to group number 1. Group number 2. Group number 2. Okay, group 1.

0: two points. Group one, two points. Okay, two points. Group two. Okay, Ogi, can you read the whole sentence for your friend?
1: If you save more money, you can buy a new phone.
0: If you save more money, you can buy a new phone. Giving hand to group number two. One point, นะครับ one point, นะครับ and the last group come up okay okay เหลืออันเดียวนะครับใครจะมาอ่านประโยคให้เพื่อนฟังนะครับโอเคโอเคโอเค can you read the whole sentence for your friends
2: if you run faster you willcatch the bus
0: ถ้าคุณวิ่งเร็วคุณจะไปทันรถนั่นเอง give me hand to group number 3 1 point นะโอเคเก่งมากทุกคนเก่งมากนักเรียนปลายทางพอจะได้ไหมครับอ่ะแล้วคุณครูมีคำถามนิดนึง I have a questions นะครับคุณครูมีคำถามฟังดีๆนะทั้ง5ประโยคนี้มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกับที่ครูสอนเลยมีใครสังเกตเห็นไหม ring a bell ครับ go fly ครับ go fly ก่อนครับนักเรียนปลายทางมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมครับมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมครับถ้าสังเกตเห็น5คะแนนไปเลยนะครับถ้าตอบถูกนะ
3: มีคำว่า you may you can และ you must ครับ
0: you may you can you must ซึ่งที่คุณครูสอนต้องเป็นอะไรครับ
3: you will ครับ
0: ต้องเป็น you will นะครับโอเค give me hand to group number 5 points นะครับ5คะแนนไปเลยนะครับผมถูกต้องนะครับผมมีคำที่ไม่ใช่ will มาแทนที่เขาคือ can และ must และ may นะครับเพราะว่าใน conditional sentence นะครับผมใน conditional sentence ครับ will นะครับจะสามารถแทนได้ด้วย can may or must นะครับท้ายหนึ่งอาจจะลงไปด้วยนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าความหมายที่เราจะสื่อคืออะไรนะครับ can may และ must เห็นไหมwill can be replaced by can may or must นะครับซึ่งถ้าเราจะรู้ละเอียดลงไปกว่านั้นนะครับเราอาจจะทวนได้ว่า can ใช้อย่างไร may ใช้อย่างไร must ใช้อย่างไรนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่หลักๆแล้วคุณครูอยากให้เราใช้ will ไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับผมเบื้องต้นcan may or must นะครับถ้านักเรียนปลายทางสงสัยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่า can ใช้เมื่อไหร่ may ใช้เมื่อไหร่ must ใช้เมื่อไหร่มีความแตกต่างไม่มากนะครับเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองได้เช่นนะครับเช่นถ้าเราใช้will เนี่ยจะหมายถึงว่าต้องทำสิ่งนั้นจะต้องทำแน่นอนจะต้องเกิดขึ้นถ้าใช้ can เราหมายถึงว่าให้ตัวเลือกว่าทำได้หรือทำไม่ได้นะครับใช้ may คืออาจจะทำหรือจะไม่ทำก็ได้นะครับหรือใช้ must คือต้องทำแน่นอนอันนี้เราศึกษาเพิ่มเติมเองได้นะครับสรุปว่า will สามารถแทนได้ด้วยอะไรนะครับ can may and must โอเคนะครับโอเคนะครับ worksheet number 8นะครับ can you find them นะครับในใบงานนี้ในใบความรู้นี้นะครับผมเราจะใช้ใบความรู้นี้ไปอีก3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคุณครูปลายทางแจกให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับโดยคุณครูนะครับอยากให้เรา underline the conditional sentenceนะครับ underline the conditional sentence ครับเราลองหาในเรื่องนี้นะครับ can you find them ในเรื่องนี้นะครับในกิจกรรมนี้นะครับในรายงานที่8ที่ครูแจกให้นะครับเป็นบทอ่านของอเล็กซ์และเจมี่เขาคุยกันเราลองหาซิว่าในบทสนทนาของ2คนนี้มีตรงไหนเป็น conditional sentence บ้างให้ขีดเส้นใต้ครับให้ขีดเส้นใต้เลยอ่ะคุณครูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในเรียนปลายทางนะครับลองทำเลยนะครับลองขีดเส้นใต้นะครับง่ายๆว่าตรงไหนมี conditional sentence บ้างเห็น ifประโยคที่มี if นั่นแหละครับเขาเรียกว่า conditional sentence นะครับคิดเลยแล้วมานับกันว่าได้กี่คำนะครับได้กี่คำ

0: All right, everybody, are you done?
1: Yes.
0: Okay, everybody shark?
1: Shark.
0: Everybody shark?
1: Shark.
0: Okay, let's see, can you find, like how many did you find? How many sentences?
1: 12.
0: Okay, let's see. If you join me for a running, อันนี้คือประโยคเดียวกันครับประโยคที่หนึ่งนะครับอันนี้ไม่นับเป็นสองนะครับประโยคที่หนึ่ง Number two, if I wake up early enough, I definitely come. Number three, if we start early, we avoid the heat. อันนี้อ่ะสามอันในหน้านี้นะครับผมเหมือนครูไม่ใครไม่ได้เหมือนครูขีดด้วยนะครับผม Next one, if I get my workout clothes ready tonight, it will be easier to get up in the morning. Number five, if you need any gear, let me know. Number six, if I feel too tired in the morning. นะครับอ่ะหกอันตรงนี้ใครได้ไม่เหมือนครูนะครับขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะครับ Next one, if we run regularly, we will see improvement. Number seven, if we stay consistent, number eight, and number nine, if I can stick to this routine. นะครับ Number ten.And number 11, if you need motivation, just give me a call. And number 12, if I sleep well tonight, I'll be all set for tomorrow. นะครับผมโอเคเราได้ทั้งหมดอย่างนี้คุณครูให้การบ้านเราเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับไปลองอ่านเรื่องนี้ว่า2คนนี้เขาคุยเกี่ยวกับอะไรกันทำไมมี will เต็มไปหมดเลยทำไมมี conditional sentence เต็มไปหมดเลยนะครับเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับในเรียนปลายทางลองไปอ่านเพิ่มเติมมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเรียนครั้งหน้าใบงานนี้เรายังใช้อยู่นะครับ All right, everybody, let's review what you have learned today.Conditional sentence type 1 when do we use for when do we use conditional sentence type 1 for possible situation can you remember the structure subject oh if subject and verb 1 don't forget comma subject will and infinitive verbs นะครับผม any group wants to make a sentence for me one sentence that use conditional sentence type 1 you rent okay group 2 okay
2: If you play basketball,
0: you will get slim. You will get slim. Okay, give a big hand to group number two. Two points. นะครับผมมาเพื่อนบอกว่า if you play basketball นะครับถ้าเล่น basketball every day ทุกวันครับ you can or you will get slim นะครับก็คือคุณก็จะหุ่นดีได้นะ Okay, let's see irregular verb list for today. We have the first one.Tread, everybody repeat after me, tread. Tread means to step on something, to step on. You tread

0: on a floor. You tread on a banana peel นะครับเหยียบเปลือกกล้วยก็บอก tread on something นะ tread ก็คือการ step on การเหยียบลงไปในบางอย่าง tread trod past participle trodden everybody repeat after me tread trod trodden get got gotten forget one more time forget forgot forgotten โอเคนะ forget คืออะไรนะครับเราชอบเป็นประจำเลยคุณครูยิ่งมีอายุมากเราก็ชอบ forget my keys นะชอบทำกุญแจเป็นไงครับลืมกุญแจหายทำกุญแจหายตลอดนะครับถามคำถามที่แบบแจกสัก5คะแนนดีไหมก่อนจากไปเอายากๆเลยนะไหมเพราะว่าเห็นบางกลุ่มคะแนนเราใกล้จะจบหน่วย2แล้วมันยังไม่ได้ถามเลยครับยังไม่ได้ถามเลยเอาก่อนครับเพราะคะแนนเราใกล้จะจบหน่วยแล้วเดี๋ยวจะรางวัลจะมาแล้วนะครับครูถามว่าเราจำคำว่า lose ได้ไหม lose lost แปลว่าถ้าคุณครูบอกว่า I lose my key คืออะไรครับ I lose my key กับ I forget my key มันจะต่างกันไง2ประโยคนี้ระหว่าง I lose my key กับ I forget my key อากบกลุ่ม3อยากได้อีกเหรออ่ะลองอ่ะเดี๋ยวลองอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอ่ะลองทีละกลุ่มเดี๋ยวกลุ่มไหนถูกใจจะให้นะครับกลุ่มไหนถูกใจ I lose my key กับ I forget my key นักเรียนไปทางลองเดาได้นะครับ
1: I lose คือทํากุญแจหายค่ะแต่ว่า forget คือลืมค่ะ
0: ลืม
1: กุญแจ
0: ลืมกุญแจไว้ที่ไหน
1: อาจจะไว้ okay. ที่บ้าน
0: โอเคอ่ะ2 points นะครับอาจจะใกล้เคียงให้คะแนนจังหวะกลุ่ม3กดก่อเอ้ยกลุ่ม1กลุ่มวันซะนี่โอเคค่อนข้างยากนิดนึงนะครับค่อนข้างยากนิดนึง
2: I lose แปลว่าเรารู้แล้วว่าเราทำหายครับ okay. แต่ I forgot คือเราไม่รู้ว่ามันหายไปจริงหรือเปล่าหรือว่าเราเอาไปวางลืมไว้ไหนครับ
0: โอเคโอเค3 points 3 points ได้นะผมโอเคกลุ่ม2ยังโอเคกลุ่ม2อ่ะเดี๋ยวให้กลุ่ม4ต่อไปนะครับกลุ่ม4ต่อไป
3: I lose นะครับคือเราอาจจะทำหายในที่ใดที่หนึ่งครับส่วนI forgot ก็คือเราลืมไว้สักที่ใดที่หนึ่งครับผม
0: โอเคอ่ะใกล้เคียง two points นะครับ two points นะครับผม go four ครับมาเลยโอเคอ่ะให้ go four นะครับ
4: คิดว่าถ้าเป็น I lose ครับก็คือมันหายไปเลยครับหายไปแล้วครับแต่ว่าถ้าเป็น forgot ก็คือเราลืมไว้ที่แต่เรายังมีโอกาสที่จะหามันเจอได้อยู่
0: โอเคอ่ะ3 points okay giving hand to group number 4มีกลุ่มไหนอยากต่ออีกไหมโอเคพอแล้วนะครับผมถ้าเราใช้ I forgot my key นะครับจะมีความแตกต่างระหว่างใช้ I forgot my key and I lost my key เพราะว่า if you use I forgot my key it means you don't know where the key is นะครับคือเราไม่รู้ว่ากุญแจนั้นอยู่ที่ไหนเราจะใช้ว่า I forgot my keyแต่ถ้าเราใช้ I lost my key นะครับ lost ตรงนี้จะหมายถึงว่าทำหายไปแล้วและเราไม่สามารถนึกขึ้นได้ว่ากุญแจนี้อยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ให้ถูกระหว่าง lose lost แล้วก็ forget forgot forgotten ครับผม
5: next time we will talk about healthy lifestyle number 2 and you can prepare handout number 9 if I speak นะครับ and you can download all of these worksheets from www.dltv.ac.th นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมใบความรู้ที่9ให้กับนักเรียนได้เลยนะโอเค we will leave the class today with a very famous person นะทุกคนรู้จักคนคนนี้ไหมครับนักเรียนปลายทางรู้จักคนคนนี้ไหม yeah. เขาคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลผู้ยิ่งใหญ่คุณครูเลือกคำพูดของเขามาให้เพราะคำพูดของเขาในวันนี้เป็นโครงสร้าง conditional sentence type 1ทุกคนอ่านพร้อมกัน if you want to leaveA happy life อันนี้เป็น condition result คือ you must tie it to a goal not to people or things ไอซายบอกว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะต้องเอาชีวิตของคุณนั้น tie it คือเอาไปผูกไว้กับเป้าหมายไม่ใช่เอาไปผูกไว้กับคำพูดของคนหรือสิ่งอื่นโอเคไหม conditional sentence type 1นะครับโอเคAre you guys happy today? Okay, let's enjoy the rest of the day. Thank you very much. Everybody, see you again next time.
6: Let's thank the teacher.
7: Thank you, teacher.

0: ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ะว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะนักเรียนเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะคะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนมีชื่อเรื่องว่าสิทธิมนุษยชนค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่า1บอกรายละเอียดของสิทธิมนุษยชนพื้นฐานได้ถูกต้อง2สืบค้นและยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานได้ถูกต้อง3เห็นความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยทราบหรือไม่เอ่ยว่าสิทธิมนุษยชนนั้นคืออะไรคืออะไรเอ่ยใครทราบบ้างมีเพื่อนบอกว่าคือสิ่งที่ทุกคนควรมีใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะนักเรียนและคำว่าสิทธิเนี่ยนักเรียนคิดว่าคืออะไรสิทธิที่ควรจะได้รับใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่สถานการณ์นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะวันนี้ค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สถานการณ์นี้ค่ะเขาบอกว่านักเรียนหญิงคนหนึ่งในโรงเรียนมัธยมถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมชั้นนะคะเนื่องจากว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเนื่องจากว่าเพื่อนนั้นพูดภาษาไทยไม่ชัดเพื่อนๆมักพูดจาเหยียดหยามและล้อเลียนเธอนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนจากสถานการณ์ที่คุณครูเล่าให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องโดนล้อมีคนบอกคุณครูมาว่าไม่ใช่เรื่องที่เพื่อนจะต้องถูกล้อใช่ไหมคะค่ะแล้วจากที่นักเรียนได้เห็นสถานการณ์ไปนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนของเพื่อนที่ทำการล้อของทำการล้อเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีไหมเอ่ย
3: ไม
2: ่
3: ด
2: ี
3: ค่ะ
2: ไม่ดีอย่างไรคะเพราะว่าเป็นการพูดจาเหยียดหยามและล้อเลียนเพื่อนนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะนักเรียนและนักเรียนคิดว่าจากพฤติกรรมที่เพื่อนที่เพื่อนได้โดนกระทำนี้ถ้าเป็นตัวนักเรียนเองนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรเครียดใช่ไหมคะและนักเรียนเคยโดนกระทำแบบนี้หรือไม่เอ่ย
4: เคย
2: มีเพื่อนบอกว่าเคยนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยโดนกระทำแบบนี้หรือไม่นักเรียนคะสิ่งนี้นะคะไม่ควรที่จะทำกับผู้อื่นเลยนะคะไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่นะคะนักเรียนค่ะซึ่งก็มีความสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นเองจากกรณีตัวอย่างที่ครูให้นักเรียนได้รับชมไปนะคะค่ะก็เป็นของสิทธินั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ความหมายของสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิมนุษยชนนะคะก็คือสิทธิที่เป็นธรรมชาติและไม่สามารถพรากไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้สิทธิเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิที่เกิดตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์โดยไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าคนคนนั้นจะมีเชื้อชาติศาสนาเพศหรือสถานะทางสังคมอย่างไรนั่นเองค่ะนี่ก็คือนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากการที่เราได้พูดถึงสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่านั้นไม่มีข้อยกเว้นเลยแม้กระทั่งว่าบุคคลคนนั้นมีเชื้อชาติมีศาสนาหรือแม้กระทั่งนับถือศาสนาใดๆหรือมีเพศใดๆก็ควรที่จะมีสิทธิที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะคำว่าสิทธิมนุษยชนนี้นะคะก็เป็นถือได้ว่าเป็นหลักการที่ถือเป็นสากลในปฏิญญาสากลนะคะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค่ะที่ประกาศโดยสหประชาชาติในปีคริสต์ศักราช 1940

18ค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือความหมายของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เราก็ได้ทราบถึงว่าใครเป็นคนประกาศใช้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเราจะเห็นได้ว่าจากสิทธิมนุษยชนที่คุณครูได้บอกให้นักเรียนไปนั้นเป็นเรื่องราวที่ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน

0: ว่ามีเชื้อชาติที่แตกต่างจากเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อนะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมสืบค้นข้อมูลค่ะนักเรียนคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยร่วมกันสืบค้นของสิทธิคำว่าสิทธิมนุษยชนนะคะคุ้มครองมนุษย์ในด้านใดบ้างนักเรียนคิดว่าคำว่าสิทธิมนุษยชนนี้มีการคุ้มครองมนุษย์ในด้านใดบ้างหรือคุ้มครองในเรื่องใดบ้างนั่นเองนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทุกคนในการสืบค้นสักคู่นะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ย
1: ค
0: ่ะให้นักเรียนปลายทางร่วมกันสืบค้นไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เช่นกันเลยนะคะและเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูจะให้นักเรียนมาร่วมกันสรุปค่ะว่านักเรียนคิดว่าหลักสิทธิมนุษยชนนั้นนะคะที่มีการคุ้มครองมนุษย์นั้นมีในด้านใดบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเราสามารถร่วมการสืบค้นในแต่ละกลุ่มได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะขอให้ในแต่ละกลุ่มนั้นออกมาเขียนรายละเอียดนะคะว่านักเรียนเขียนแล้วก็ทำการสืบค้นในเรื่องใดบ้างนั่นเองค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนไปเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะสืบค้นแล้วเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนั้นลองออกมาสะท้อนดูค่ะว่าสิ่งที่ตนเองได้ทำการสืบค้นกันนั้นนักเรียนคิดว่ามีสิทธิมนุษยชนด้านใดบ้างที่มนุษย์ได้รับการคุ้มครองนะคะนักเรียนค่ะโดยแต่ละกลุ่มนั้นห้ามซ้ำกันเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูเพื่อนๆห้องต้นทางไปได้พร้อมๆเช่นกันนะคะว่าคำตอบนั้นเป็นในแนวทางเดียวกันหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะโดยคุณครูจะให้ตัวแทนของกลุ่มที่1ออกมาทำการเขียนก่อนนะคะว่านักเรียนคิดว่ามีสิทธิมนุษยชนด้านใดบ้างนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่1ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ค่ะนักเรียนเราจะเห็นได้ว่าจากกลุ่มที่1 นั้นได้เขียนเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรคะนักเรียนเรื่องอะไรเอ่ยสิทธิในเรื่องของการได้รับการศึกษานั่นเองนะคะคือสิทธิที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันยกตัวอย่างเช่นอย่างเราตอนนี้ก็ควรที่จะมีสิทธิ์ได้เรียนหนังสือได้อย่างเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยเลยนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยถัดมาขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่2ได้เลยค่ะว่านักเรียนทำการสืบค้นแล้วว่ามีสิทธิมนุษยชนด้านใดบ้างนั่นเองนะคะค่ะขอเชิญได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ค่ะเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆกลุ่มที่2เขียนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรคะนักเรียนจากการที่ได้รับการคุ้มครองจากการถูกทรมานหรือว่าในเรื่องของการให้ทำอย่างไรให้เราไม่ถูกทำร้ายร่างกายนั่นเองใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยถัดมาขอเชิญกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

การนับถือศาสนามีอะไรคะในเรื่องของเพศใช่ไหมคะการศึกษามีทั้งเรื่องของสิทธิในเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องของการศึกษามีในเรื่องของการนับถือศาสนาและในเรื่องของเพศด้วยนั่นเองทุกคนก็ควรที่จะได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันนั่นเองนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเก่งมากเลยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ใช่ไหมเอ่ยค่ะขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่4ไปเขียนได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำตอบของกลุ่มที่4กันบ้างกลุ่มที่4บอกว่าในเรื่องของสิทธิทางเศรษฐกิจนั่นเองคือสิทธิในการทำงานสิทธิในการได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรมนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคิดว่าถูกไหมถูกต้องค่ะนี่ก็คือสิทธิพื้นฐานที่เราพึงจะได้รับนั่นเองนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยถัดมากลุ่มสุดท้ายขอเชิญกลุ่มสุดท้ายไปเขียนคำตอบได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำตอบของกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5บอกว่าสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนั่นเองโดยทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยที่ไม่ถูกลงโทษและก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นธรรมโดยที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือผิดกฎหมายนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถือว่าทุกคนนั้นสามารถสืบค้นข้อมูลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการเป็นสิทธิพื้นฐานในการคุ้มครองมนุษย์ได้นั่นเองเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะนักเรียนซึ่งสิทธิมนุษยชนนะคะที่มีการคุ้มครองในเรื่องของมนุษย์นะคะก็มีหลากหลายสิทธิด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนอีกค่ะว่ามีสิทธิในด้านใดกันบ้างนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่สิทธิมนุษยชนนะคะนอกเหนือจากที่นักเรียนได้ทำการสืบค้นมานะคะมีสิทธิอื่นๆอีกมากมายนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่สิทธิที่1ค่ะคือสิทธิในชีวิตนั่นเองนะคะ2คือสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย3สิทธิในความเสมอภาค4สิทธิในกระบวนการยุติธรรม5สิทธิในเสรีภาพทางความคิดและศาสนา6สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก7สิทธิในการรวมกลุ่มและการชุมนุมโดยสันติ8สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง9สิทธิในความเป็นส่วนตัว10สิทธิในมาตรฐานชีวิตที่ดี11สิทธิในการศึกษา12สิทธิในงานและสภาพการทำงานที่เป็นธรรม13สิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐ14สิทธิในการหลบภัยจากการประหัตประหารนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสิทธิที่เราพึงจะได้รับทุกคนเลยนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่สิทธิแรกนะคะเป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงจะได้รับนะคะก็คือสิทธิในชีวิตนั่นเองค่ะการที่ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่และไม่ต้องถูกพรากชีวิตโดยไม่เป็นธรรมโดยรัฐหรือบุคคลอื่นไม่สามารถฆ่าหรือทำร้ายชีวิตของใครได้อย่างไม่เป็นธรรมนั่นเองค่ะนี่คือสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับนะคะเป็นสิทธิพื้นฐานนั่นเองค่ะคือสิทธิในชีวิตของเราเลยนะคะเป็นสิทธิแรกนะคะนักเรียนถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิทธิต่อมาสิทธิที่2นะคะคือสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะมีเสรีภาพในชีวิตเช่นเสรีภาพจากการถูกกักขังโดยไม่มีเหตุผลชอบธรรมค่ะนักเรียนและต้องไม่ถูกทรมานหรือทำร้ายร่างกายหรือจิตใจรัฐต้องรับรองความปลอดภัยให้กับพลเมืองทุกคนค่ะค่ะนักเรียนถัดมาสิทธิต่อมานะคะคือสิทธิในความเสมอภาคคือสิทธิที่ทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติสีผิวเพศภาษาศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมืองทุกคนควรมีสิทธิในชีวิตที่เท่าเทียมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติในสังคมนะคะค่ะนี่ก็คือสิทธิในความเสมอภาคนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะคือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมเมื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถูกพิจารณาคดีอย่างเสรีและเป็นกลางโดยไม่ถูกตัดสินความผิดก่อนการพิสูจน์จากตามกฎหมายก่อนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสิทธิกระบวนการยุติธรรมที่ในเมื่อเราเข้าสู่กระบวนทางกฎหมายแล้วเราก็พึงที่จะได้รับสิทธิในเรื่องของการสืบค้นหาความจริงก่อนที่จะตัดสินเราว่าเราผิดหรือเราถูกนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะคือสิทธิในเสรีภาพทางความคิดและศาสนานะคะค่ะคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความเชื่อในทางศาสนาและแนวคิดของตนเองอย่างเสรีรวมถึงสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงศาสนาหรือความเชื่อและแสดงออกถึงศาสนาและความเชื่อได้โดยปราศจากการถูกข่มขู่หรือบังคับค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือสิทธิเสรีภาพทางด้านความคิดทางศาสนานั่นเองค่ะซึ่งทุกคนนะคะพึงที่จะได้รับสิทธิตรงนี้นะคะ ค่ะถัดมานะคะก็คือสิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกค่ะคือสิทธิครอบคลุมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการพูดการเขียนการแสดงออกในรูปแบบต่างๆโดยไม่มีการแทรกแซงหรือการจำกัดจากรัฐหรือองค์กรอื่นๆนั่นเองค่ะถัดมานะคะนักเรียนคือสิทธิในการรวมกลุ่มและการชุมนุมโดยสันตินั่นเองค่ะทุกคนนะคะมีสิทธิที่จะรวมกลุ่มหรือเข้าร่วมกับองค์กรหรือกลุ่มที่สนใจและมีสิทธิที่จะเข้าชุมนุมหรือประท้วงโดยสันติโดยไม่ถูกขัดขวางจากรัฐหรือเจ้าหน้าที่นั่นเองค่ะโดยการชุมนุมนี้นะคะก็ต้องเป็นการชุมนุมโดยสันติไม่เน้นความรุนแรงด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนคือสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะสิทธินี้รวมถึงสิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะคะนักเรียนเข้าร่วมในการกิจกรรมทางการเมืองหรือการมีบทบาทในรัฐบาลทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงและถูกเลือกตั้งอย่างเสมอภาคในการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมค่ะค่ะถัดมานะคะคือสิทธิในความเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกแทรกแซงในความเป็นส่วนตัวเช่นในส่วนที่เป็นในเรื่องของบ้านของตนเองการติดต่อสื่อสารหรือการถูกละเมิดชื่อเสียงโดยไม่ชอบธรรมและต้องได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือสิทธิในเรื่องของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราทุกคนก็พึงที่จะได้รับสิทธิในเรื่องของความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่ทางที่บ้านหรือในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะนักเรียนเราก็พึงที่จะได้รับในเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคือสิทธิในมาตรฐานชีวิตที่ดีค่ะคือทุกคนมีสิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิตที่เหมาะสมรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงอาหารน้ำดื่มที่อยู่อาศัยและบริการด้านสุขภาพที่เพียงพอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคือสิทธิในการศึกษาทุกคนนะคะมีสิทธิในการได้รับการศึกษาโดยปราศจากการแบ่งการศึกษาการแบ่งแยกทางการศึกษาควรเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้และเป็นธรรมค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างสร้างสรรค์นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสิทธิ์ที่เราพึงจะได้รับในเรื่องของการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดศาสนาใดหรือเชื้อชาติใดนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคือสิทธิในเรื่องของสิทธิในงานและสภาพการทำงานที่เป็นธรรมทุกคนนะคะมีสิทธิที่จะได้รับการทำงานและมีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงสิทธิในการรับค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและได้รับการคุ้มครองจากการบังคับให้ทำงานอย่างไม่ยุติธรรมด้วยค่ะนักเรียนนี่นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสิทธิในข้อตรงนี้จะพูดถึงในเรื่องของการทำงานการทำงานของทุกคนควรได้รับในเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นธรรมไม่ใช่ว่าเราทำงานหนักแต่เราได้ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เท่าเทียมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือสิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐค่ะทุกคนมีสิทธิในการได้รับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากรัฐในกรณีที่ตนเองไม่สามารถดำรงชีวิตได้เช่นการได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรือการสนับสนุนทางการเงินในยามฉุกเฉินจากรัฐบาลนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่สิทธิในการหลบภัยจากการประหัตประหารนั่นเองค่ะคือบุคคลที่หลบหนีจากการประหัตประหารนะคะหรือการคุกคามในประเทศของตนเองมีสิทธิในการขอลี้ภัยในประเทศอื่นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของตนเองได้ค่ะสิทธิเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีมีเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในทุกมิติของชีวิตเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าจากที่คุณครูได้อธิบายให้นักเรียนฟังไปนั้นนะคะมีสิทธิมนุษยชนหลากหลายที่เราได้รับการคุ้มครองมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการศึกษาความเท่าเทียม การคุ้มครองจากภาครัฐในเรื่องของการรักษาพยาบาลการทำงานใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะนี่นะคะก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนทุกคนนะคะพึงจะได้รับนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมต่อมานะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อม
0: ค่ะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆลงไปในใบงานที่1นั่นเองค่ะค่ะคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางให้นักเรียนทำใบงานที่1โดยให้แต่ละกลุ่มนะคะยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆที่คุณครูได้ทำการอธิบายไปเมื่อข้างต้นเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะทำลงไปในใบงานที่1ได้เลยนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ตัวอย่างของใบงานนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานค่ะนักเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำการสืบค้นว่าหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรได้รับการคุ้มครองมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเขียนไปได้เลยว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะและหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนั่นเองค่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสิทธิในด้านการศึกษานักเรียนจะพูดอย่างไรในเรื่องของการศึกษาให้สอดคล้องเราก็ควรที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมใช่ไหมคะเราก็เขียนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิของทางด้านการศึกษามีหลายสิทธิหลายด้านด้วยกันใช่ไหมคะที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อข้างต้นนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็เป็นใบงานในตอนที่1นะคะถัดมานะคะในตอนที่2นะคะคุณครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติอย่างน้อย3ข้อเราจะทำอย่างไรให้เราเคารพสิทธิของทั้งตนตัวเราเองและสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะอย่างน้อย3ข้อนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ย
1: เข้าใจ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะค่ะนักเรียนปลายทางแล้วคะเรียบร้อยไหมเอ่ยทำงานแล้วเรียบร้อยเช่นกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนค่ะว่านักเรียนเขียนแนวในเรื่องของการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนมีใครอยากจะเสนอแนวทางการปฏิบัติตนไหมคะว่านักเรียนเขียนไปในแนวทางใดบ้างเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
1: ก็คือผมยกตัวอย่างสิทธิในการศึกษานะครับก็คือแนวทางการปฏิบัติตนนะครับก็คือเราควรเรียนให้จบม.3เคารพในกฎระเบียบของโรงเรียนประมาณนี
0: ้ครับเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนก็ยกตัวอย่างในเรื่องของสิทธิในการศึกษานั่นเองคือการศึกษาภาคบังคับใช่ไหมศึกษาให้ครบทั้งหมดในเรื่องของภาคบังคับให้จบม.3นั่นเองใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เคารพในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมคะค่ะนักเรียนและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถเคารพสิทธิในการศึกษาในเรื่องของการที่เรารู้จักเคารพในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ตั้งใจให้ดีนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนมีคนใดอยากจะเสนอแนวคำตอบอีกไหมเอ่ยมีสิทธิมนุษยชนในด้านใดอีกไหมคะที่นักเรียนอยากจะเสนอในเรื่องของการทำงานก็ได้มีเรื่องใดอีกไหมคะมีคนใดอยากจะเสนอแนวคำตอบไม่เอ่ยว่านักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
2: ค่ะก็สิทธิที่หนูยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นสิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนาค่ะยกตัวอย่างนะคะก็คืออย่างตัวหนูเนี่ยต่างศาสนาค่ะก็เราก็ทำได้โดยการที่ไม่ไปพูดถึงหรือว่าไม่ไปหมายถึงว่าเราจะไม่ไปตั้งคำถามกับศาสนาคนอื่นนะคะแล้วก็จะอยู่แค่ศาสนาเราแล้วเราก็จะเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าเราจะไม่มีการไปดูถูกหรือไม่มีการไปตั้งคำถามหรือว่าไม่พูดอะไรแย่ๆออกไปค่ะ
0: ก็คือเคารพสิทธิในการศาสนาของคนอื่นด้วยเช่นกันใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีนักเรียนคนใดอยากจะเสนอแนวคำตอบอีกไหมเอ่ยมีไหมคะมีสิทธิในเรื่องของการศึกษาไปแล้วการนับถือศาสนาแล้วมีใครอีกไหมเอ่ยมีไหมคะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ครับสำหรับสิทธิของผมที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นสิทธิในการเป็นเรื่องของความการเป็นส่วนตัวครับผมคือการที่เราจะปฏิบัติการเกี่ยวกับสิทธิการเป็นส่วนตัวนะครับก็คือการที่เราจะไม่ลุกรานสิ่งที่เป็นส่วนตัวของเขาหรือข้อมูลส่วนตัวครับผมเช่นสมมุติโทรศัพท์หรือว่าบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือแนวคำตอบสำหรับเพื่อนห้องต้นทางนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเขียนแนวคำตอบไปประมาณนี้ใช่ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามไปกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามค่ะคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำถามชวนคิดนี้ถามนักเรียนทุกคนว่านักเรียนคิดว่าหลักสิทธิมนุษยชนมีความสำคัญอย่างไรในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์คะนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรมีใครอยากตอบไหมคะค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามไปเลยค่ะ
1: ทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติครับแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเห็นใจกันและกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอีกไหมคะอยากจะเสนอแนวคำตอบสามารถยกมือได้เลยนะคะนักเรียนเชิญค่ะ
4: ค่ะสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมค่ะซึ่งสามารถทำให้สังคมของเราน่าอยู่แล้วก็มีความสุขค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็จากแนวคำตอบนะคะเพื่อนก็ได้บอกถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนนั่นเองคือการที่เราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องมีการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยทั้งเคารพสิทธิของตัวเราเองและผู้อื่นด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะค่ะการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนำไปสู่การสร้างสังคมที่เคารพความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคและความยุติธรรมนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการละเมิดสิทธิส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาวัฒนธรรมแห่งสันติภาพในสังคมได้อีกด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะให้ทุกคนเคารพสิทธิของผู้อื่นทั้งเคารพในเรื่องของตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะในสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณครับ

สงสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรและต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับเขย่าให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทำให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ำแข็งอย่างนี้นะครับเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ำแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทำนะครับนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับ

0: หรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์นี่แตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
1: กระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเล่เช่นเดิมค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันอย่างสนุกสนานและแอบให้นักเรียนถอดคำประพันธ์โดยที่ไม่ต้องถอดนะคะดูสิคะว่าถอดคำประพันธ์แบบไม่ต้องถอดนั้นทำอย่างไรอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมลูกถ้าอยากรู้แล้วนะคะเตรียมสมุดปากกาและหนังสือให้พร้อมนะคะเพราะวันนี้เราจะมาถอดคำประพันธ์แบบสนุกกันดีกว่าค่ะและมาเรียนรู้กันในเรื่องของการอ่านจับใจความและการถอดคำประพันธ์แบบรูปแบบใหม่มาดูกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนเล่นไปพร้อมกันและสิ่งที่จะได้ก็คือการสามารถตอบคำถามจากเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรได้2ก็คือนักเรียนสามารถสรุปลำดับเนื้อเรื่องพระอภัยมณีทั้งตอนได้เพราะตอนนี้จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรจะมีลำดับเหตุการณ์อย่างไรนั้นเราจะให้เกมดำเนินไปหลังจากนั้นนักเรียนจะถ่ายทอดเรื่องที่อ่านด้วยสำนวนภาษาของตัวเองได้อย่างเหมาะสมนั่นหมายความว่าหลังจากจบเกมของเราไปแล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องเขียนถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นความเรียง1ย่อหน้านี่คือภารกิจของเราพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมพร้อมแล้วกระปิบกระปอยปลายทางเป็นไงคะเสียงขันแข็งกันไหมคะถ้าพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนมารื้อฟื้นความทรงจำกันเล็กน้อยค่ะกิจกรรมของเรานะคะเป็นกิจกรรมเล่าเรื่อง1ประโยคนะคะเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำของนักเรียนนะคะโดยขอตัวแทนค่ะสักกลุ่มละ1คนค่ะกลุ่มละ1คนนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางคะมาดูสิคะว่าเหล่าลิงน้อยของคุณครูเหล่านักเรียนตัวน้อยของคุณครู5คนจะสามารถช่วยกันทำให้เรื่องราวพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรนี้จบลงได้อย่างไรขอตัวแทน5คนก่อนค่ะ5คนเชิญค่ะนำไมค์มาด้วยนะกลุ่มละ1คนรีบมาเร็วมาค่ะกลุ่ม3ออกมาเลยลูกออกมายืนรอเลยมาค่ะลูกกลุ่ม5ใช่ไหมกลุ่ม4มาแล้วหนึ่งกับ2มาลูกมาแย่งกันไม่หวั่นไม่ไหวนะคะมาใครจะยืนลำดับที่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะใครอยากเป็นคนเริ่มใครอยากเป็นคนจบได้เลยนะคนเริ่มจะง่ายแต่คนจบก็จะต้องจบให้ลงเรื่องตอนจบเป็นอย่างไรนะตอนจบก็คือพระฤาษีสามารถไล่นางผีเสื้อสมุทรได้ถูกต้องไหมก็จะง่ายเอาละยืนตำแหน่งไหนก็ได้ไม่เกี่ยงขอเป็นคนแรกละกันครับเอาละเราได้ผู้กล้าออกมาแล้วต่อไปนี้จะเป็นการเล่าเรื่องด้วย1ประโยคนะคะจากผู้กล้า5คนดูสิคะว่าเรื่องราวพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรนั้นเป็นอย่างไรเริ่มที่คนแรกค่ะ
3: นางผีเสื้อสมุทรอยู่กินกับพระอภัยมณีในถ้ำ
2: คนที่2จะว่ายังไงคะ
4: ทั้ง2ใช้ชีวิตได้ด้วยกันดีจนกระทั่ง
2: ทิ้งไว้ให้เพื่อนด้วย
5: มีลูกขึ้นมา
2: ชื่อ
5: สินสมุทร
2: แล้วยังไงต
6: ่อหลังจากนั้นครับก็พระอภัยมณีวางแผนที่จะหนีผีเสื้อสมุทรครับผม
2: ต้องจบให้ได้นะคนสุดท้ายภาระอยู่ที่หนู
7: หลังจากพระอภัยมณีได้รู้ความจริงแล้วก็พยายามหนีจากผีเสื้อสมุทรนะคะก็ได้มีเงือกเท่ามาช่วยในการหลบหนีค่ะ
2: ยังไม่จบหนีแล้วเป็นอย่างไร
7: หนีแล้วก็ไปต่อที่หนีไปเรื่อยๆในการร่วมมือกับทั้งลูกของตัวเองแล้วก็เงือกครอบครัวอื่นๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต่อไปจนถึงเกาะแก้วพิสดารค่ะเพราะว่ามีฤาษีเนี่ยคอยช่วยไว้ตอนถึงเกาะแก้วพิสดารนะคะพระขออภัยค่ะฤาษีค่ะแล้วก็นางผีเสื้อสมุทรนะคะก็ได้มีการปะทะคารมกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะก็ถูกฤาษีนะคะเป่าไล่ออกไปค่ะ
2: ถือว่าเป็นเดอะแบกที่ดีอ่ะทุกคนช่วยปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากเชิญตัวแทนค่ะเอาละก็เป็นเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องย่อคร่าวๆที่เด็กๆ เข้าใจตรงกันแล้วนะคะว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรแล้วไปยังจุดจบถึงเกาะแก้วพิสดารอย่างปลอดภัยนะคะโดยความช่วยเหลือของพระฤาษีนั่นเองดังนั้นจากเรื่องเล่าตรงนี้ค่ะเราจะต้องถอดคำประพันธ์ออกมาอ่านบทประพันธ์แล้วสรุปออกมาให้ได้นะคะถึงจะเข้าใจว่านี่คือตอนไหนนะคะเอาละค่ะต่อไปช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาของเรานะคะจากเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้เราจะมา

0: เหตุการณ์ใดเกิดก่อนเมื่อสักครู่เราได้ผู้กล้าไป5คนใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะลองเพิ่มความยากขึ้นเมื่อสักครู่เราลำดับเหตุการณ์จากความทรงจำต่อไปเราจะมีบทประพันธ์บทประพันธ์ที่ว่าก็คือบทประพันธ์จำนวน1บท1บทรวมกันเป็น3บทด้วยกันแล้วให้นักเรียนลองลำดับดูซิว่านักเรียนจะสามารถลำดับเหตุการณ์ได้หรือไม่เพิ่มความยากขึ้นมาอีก1ระดับนักเรียนปลายทางคะหนูลองอ่านไปพร้อมกับเพื่อนแล้วก็ช่วยกันเรียงลำดับไปพร้อมกันนะคะดูซิว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อนกันก่อนอื่นคุณครูขอตัวแทนนะคะตัวแทนเป็นผู้อ่านบทประพันธ์นี้3คนค่ะนักเรียนต้นทางคะเชิญค่ะนักเรียนต้นทางคนใดก็ได้หรืออยากได้ระบบสุ่มดีเอาระบบสุ่มไหมลูกนะคุณครูก็สนุกกับระบบสุ่มแล้วล่ะสิเอาล่ะห้องนี้มีทั้งหมด30คนปลายทางว่าไงคะอ๋ออยากได้หมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข1ค่ะหมายเลข1ค่ะและหมายเลขที่2นะคะอยากได้เป็นหมายเลข9ค่ะ1 9และ15ค่ะซีสตาร์ทกันเต็มเลยหมายเลข15ไม่อยู่เป็นหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ค่ะนี่คือผู้โชคดีเชิญค่ะคนแรกรับกอไก่ไปค่ะไปยืนริมสุดฝั่งน้อนคนต่อไปค่ะขอไข่และหนูขอควายค่ะยืนตรงนี้เลยเอาละนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวช่วยดูเนื้อหาไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางนะคะเริ่มที่กอไก่เพื่อนๆคะสิ่งที่หนูต้องทำคืออะไรรู้ไหมฟังเพื่อนตัวแทนของเราแล้วบอกให้ได้ว่าใครยืนลำดับที่1เพื่อเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์นักเรียนปลายทางคะลองทายไปพร้อมกันค่ะหนูจะได้เห็นบทอ่านอยู่ข้างหลังนี้นะคะเอาล่ะมาดูที่กอไก่ค่ะ
1: ฉุดกระชากลากหางขึ้นกลางหาดแลประหลาดลักษณะมีตาหูจะเอาไปให้พระบิดาดูแล้วลากลูกเข้าในถ้ำด้วยกำลังค่ะ
0: ต่อไปเหตุการณ์ที่2ค่ะขอไข
2: ่ฝ่ายเงือกน้ำคำนับอภิวาทข้าพระบาททราบสิ้นทุกถิ่นฐานอันน้ำนี้มีนามตามบุราณอนุมานเคียงกันสีหันดอนครับ
0: และเหตุการณ์ที่3ค่ะ
3: วันหนึ่งนางอสุรีผีเสื้อน้ำออกจากถ้ำเที่ยวหาพักษาหารจับกระโห้โลมากุมภาพาน
0: กุมภาพาน
3: กุมภาพานกินสำราญรื่นเริงบันเทิงใจ
0: มี3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้ค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางช่วยบอกครูหน่อยว่าเหตุการณ์ของใครจะเกิดก่อนก็ขอคองอจะให้ใครเกิดก่อนคะเหตุการณ์นี้อ่ะหันไปให้เพื่อนก่อนอ่ะทุกคนหันบทไปให้เพื่อนคอควายเกิดก่อนเหรอคะคนที่1ใช่หรือไม
4: ่ใช
0: ่อ่ะเพื่อนบอกให้หนูไปอยู่ก่อนเชิญค่ะสลับที่เลยเอาล่ะคราวนี้ค่ะกอไก่ขอไข่หนูอยู่กับที่เดี๋ยวให้เพื่อนสลับเองอ่ะยืนอยู่กับที่ค่ะยืนอยู่กับที่ที่เดิมอ่ะที่เดิมใช่มั้ยถูกต้องมั้ยเพื่อนๆถูกต้องไม่เปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่คอควายตามด้วยกอไก่ตามด้วยขอไข่ใช่หรือไม่ใช่นะคะนักเรียนปลายทางว่าไงคะนักเรียนคิดว่าการเรียงลำดับเรียงแบบนี้ใช่หรือไม่ให้ตรวจสอบดูก่อนนะคะเหตุการณ์ที่1บอกว่าอะไรคะบอกว่าวันนี้นางผีเสื้อสมุทรวันหนึ่งนางผีเสื้อสมุทรออกจากถ้ำไปหาอาหารใช่หรือไม่เปิดที่การนางผีเสื้อสมุทรออกจากถ้ำไปต่อมาเกิดอะไรขึ้นฉุดกระชากลากถูขึ้นกลางหาดเขาทำอะไรคะใครเป็นคนฉุดกระชากลากหางขึ้นมาสินสมุทรลากหางใครไปลากเงือกมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเหตุการณ์ที่3ฝ่ายเงือกน้ำก็คำนับอภิวาทใช่ไหมอภิวาทคืออะไรไหว้แล้วก็บอกกับพระมหากษัตริย์ว่าแม่น้ำแห่งนี้เนี่ยมีนามว่าอโนมานอยู่มีลักษณะใกล้เคียงกับสีทันดรใกล้แม่น้ำเหมือนกับแม่น้ำสีทันดรดังนั้นที่เรียงมานั้นถูกหรือผิดเฉลยนะ1 2 3คำตอบคือข้อก็ขอถูกต้องค่ะเก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้กับผู้กล้าของครูด้วยขอบคุณค่ะ มาค่ะตัวแทนช่วยกันทำมาหากินนะคะเก่งมาก

0: นักเรียนเห็นไหมว่าวิธีการเรียงลำดับเนี่ยก่อนที่หนูจะเรียงลำดับได้นั้นนักเรียนต้องใช้ความรู้ในการประมวลออกมาว่าในบทประพันธ์แต่ละตอนนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ลำดับเรื่องราวตามท้องเรื่องที่นักเรียนได้สรุปมาเมื่อข้างต้นนี้เองนี่คือภารกิจของเราและต่อไปค่ะเราจะดำเนินภารกิจนี้ไปพร้อมกันเพื่อให้เห็นตัวบทแล้วก็สามารถสรุปเรื่องได้อย่างถูกต้องดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะพร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: ขอให้เด็กๆแสดงรหัสถ้าบอกว่าพร้อมให้เป็นพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้อมแล้วพร้อมแล้วชื่นใจค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะในช่วงของท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะจะชวนนักเรียนมาทำกิจกรรมไปพร้อมกันหากคุณครูปลายทางนะคะได้นำดาวน์โหลดเอกสารออกมาแล้วนะคะให้คุณครูนำการ์ดเกมของนักเรียนนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆแล้วดำเนินไปได้เลยตามกติกาที่คุณครูได้ชี้แจงเอาไว้ในเพจแล้วก็ใน www.dltv.ac.th นะคะแต่หากคุณครูบอกว่าอยากจะดำเนินกิจกรรมไปพร้อมกับเราร่วมลุ้นไปกับนักเรียนต้นทางก็สามารถทำได้เช่นกันเดี๋ยวคุณครูจะมีการฉายเกมบอร์ดเกมให้นักเรียนได้ดูกันนะคะเอาละค่ะกติกาของเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะคะ 5-6 คนซึ่งเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มลูก5กลุ่มใช่ไหม5กลุ่มนี้นะคะใครจะเป็นผู้ชนะสำหรับเกมนี้มีรางวัลแน่นอนค่ะครูปูสายเปนะคะเอาละค่ะและเมื่อแบ่งกลุ่มได้แล้วนะแต่ละกลุ่มจะได้การ์ดเกมไปกลุ่มละ2ใบค่ะตอนนี้ทุกคนมีอยู่ในมือหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วไม่รู้เหตุการณ์ไหนจะขึ้นก่อนนะคะเราต้องมาดูกันโดยที่นักเรียนจะต้องนำการ์ดเกมนั้นมาอ่านตรงนี้แล้วนำไปเรียงที่บอร์ดให้เรียบร้อยซึ่งบอร์ดจะอยู่ทางขวามือของห้องเรานะคะไปหาครูผู้ช่วยได้เลยจากนั้นถ้าหนูตอบถูกบัตรตัวนี้หนูก็จะเหลือบัตรเพียง1ใบนะคะแต่หากหนูตอบผิดเกิดอะไรขึ้นบัตรก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาครูผู้ช่วยของครูก็จะเพิ่มบัตรให้หนูไปกลุ่มใดบัตรหมดก่อนกลุ่มนั้นเป็นฝ่ายชนะค่ะนี่คือกติกาของเราค่ะกลุ่มใดบัตรหมดก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะดังนั้นรับทราบกติการับทราบไม่ทราบ
1: ทราบ
0: เอาละเข้าใจตรงกันดังนั้นเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยค่ะเกมลำดับเรื่องราวผ่านเส้นทางแห่งกาลเวลาได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะมาดูบทประพันธ์ตั้งต้นกันค่ะบทประพันธ์ตั้งต้นนี้จะมาจาก2บทมารวมกันนะคะไม่ได้เป็นบทประพันธ์เดียวกันเห็นไหมเพื่อให้นักเรียนได้เห็นว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3ไว้เท่านี้นะคะมาดูค่ะว่าลำดับต่อไปเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหรือเกิดหลังนะคะคุณครูจะขอลำดับไปตามกลุ่ม1 2 3 4 5นะคะเอาละค่ะกลุ่มที่1ส่งตัวแทนมา1คนสำหรับอ่านบทนะคะเชิญค่ะคนในทีมฟังนะคะแล้วก็ช่วยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลัง
2: พี่มนุษย์สุดสวัสดิ์เป็นชาติยักษ์จงคิดหักความสวัสดิ์ให้ขาดศูนย์กลับไปอยู่ครูหาอย่าอาดูลจงเพิ่มพูนภาวนารักษาธรรม
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังคะกับเหตุการณ์ที่นางผีเสื้อสมุทรร้องเรียกผัว
2: ก่อนค่ะ
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนใช่หรือไม่คะใช่ไหมคะเชิญไปดูคำตอบที่บอร์ดค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถูกต้องหรือไม่เชิญค่ะหนูวางบัตรคำนะคะก็คือบทประพันธ์ลงไปบนบอร์ดได้เลยเดี๋ยวครูผู้ช่วยจะเป็นผู้เฉลยนะคะคำตอบก็คือน้องบอกว่าเกิดก่อนนะคะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิ

0: หลังจากที่นางร้องเรียกผัวไปแล้วนะคะเอาละค่ะหนูตอนนี้หนูตอบไม่ถูกดังนั้นคุณครูผู้ช่วยคะเพิ่มบัตรไปให้นักเรียนค่ะกลุ่มนี้ก็เลยยังมีบัตรอยู่ที่2ใบเหมือนเดิมค่ะมาดูที่กลุ่ม2กันบ้างดีกว่าค่ะเอาล่ะนักเรียนกลับที่ได้เลยกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2เลือก1ใบแล้วอ่านให้เพื่อนฟัง
1: ใบของกลุ่มหนูนะคะฝ่ายผีเสื้อเหลือโกรธโลดทะลึ่ง
0: โลดทะลึ่ง
1: โลดทะลึ่งเสียงพงผึ่ง
0: ผงผึ่ง
1: ผงผึ่งเสียงพงผึ่งเพ่นโผนโกนผัวเหตุไฉนไปนั่งกำบังตัวเชิญทูลหัวเยี่ยมหน้ามาหาน้อง
0: ยังไงเหตุการณ์นี้โกรธทะลึ่งแบบโอ้โหโกรธมากๆแล้วใช่ไหมคะมีอาการแบบตูมตามตูมตามแล้วจะเกิดก่อนหรือเกิดหลังเหตุการณ์ต่อจากเพื่อนคะต่อจากเพื่อนนะต่อจากเพื่อนนะเหตุการณ์ต่อจากเพื่อนก่อนหรือหลังตอบค่ะ
1: ก่อนค่ะ
0: ก่อนค่ะเชิญนำไปเอาบัตรคำไปวางไว้ที่บอร์ดได้เลยค่ะมาดูกันนะคะว่าเหตุการณ์นางผีเสื้อโกรธจัดขนาดนี้จะเป็นอย่างไรถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องนะคะตอนนี้กลุ่ม2เหลือบัตรอยู่เพียง1ใบเท่านั้นค่ะเอาละค่ะเชิญกับที่ได้เลยและมาที่กลุ่ม3ค่ะลูกหลังจากที่นางผีเสื้อสมุทรโกรธแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเชิญค่ะ
2: สมุทรฟังเสียงสำเนียงแน่รู้ว่าแม่มั่นคงไม่สงสัยดูรูปร่างอย่างเปรตสมเพศใจช่างกะไลราศีไม่มีงามค่ะ
0: จากที่นางผีเสื้อโกรธโมโหอย่างแรงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือเกิดหลังคะ
2: หลังค่ะ
0: เกิดหลังจากที่นางได้โวยวายไปแล้วใช่หรือไม่ไปดูที่บอร์ดค่ะคำตอบนะคะนักเรียนบอกว่าเกิดหลังใช่หรือไม่คะคำตอบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเกิดก่อนค่ะเกิดก่อนเอาละได้บัตรคืนไป2ใบนะคะตอนนี้ได้มา2ใบมาที่กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4คะเลือกบัตรมา1ใบแล้วอ่านออกมาค่ะมาดูนะคะหลังจากที่สินสมุทรพูดไปแล้วนะคะว่าสินสมุทรเจอแม่แล้วก็จำรูปร่างแม่ไม่ได้เหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น
3: ฝ่ายผีเสื้อเมื่อลูกรอบลงน้ำพอจวนค่ำคิดว่าวิ่งขึ้นสิงขอนด้วยใจนางคิดว่าพาบิดอนมาซุ่มซ่อนอยู่ที่นี่จึงหนีมา
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือหลังจากที่สินสมุทรได้มีความสงสัยในตัวแม่เชิญค่ะ
3: หลังค่ะ
0: คะ
3: หลัง
0: ไปที่บอร์ดได้เลยถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละค่ะเหลือ1ค่ะเหลือ1ใบแล้วมาที่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเหตุการณ์หนูจะเกิดขึ้นหรือก่อนหรือว่าหลังค่ะเชิญดูค่ะ
4: สินสมุทรสุดแสนสงสารแม่ด้วยรู้แน่ว่าบิดาจะพาหนีให้ห่วงหลังกังวลด้วยชนนีเจ้าโสกีกราบก้มบังคมคัน
0: เจ้าโสกีใช่หรือไม่
4: ใช่ครับ
0: เหตุการณ์นี้เกิดก่อนหรือหลังเหตุการณ์ต่อจากเพื่อนคะของเพื่อนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก่อนหรือหลังดี
4: ก่อนครับ
0: เหตุการณ์นี้เกิดก่อนถูกต้องค่ะไปวางไว้ที่บอร์ดได้เลยกลุ่มที่5แล้วนะคะกลุ่มที่5แล้วกลุ่มที่5นะคะได้ทิ้งบัตรไปแล้ว1ใบก็จะเหลือ1ใบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตดูความเคลื่อนไหวก่อนนะคะรอบแรกรอบที่2นะคะหลังจากที่เราวนมาครบ1รอบนักเรียนปลายทางตามทันไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นกราฟิกไว้ให้นะคะเอาละค่ะรอบที่2กลับมาที่กลุ่ม1กลุ่ม1คะเหลือบัตร2ใบเหมือนเดิมดังนั้นสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะพูดถึงบัตรไหนก่อนเชิญค่ะจะอ่านใบไหนก่อนก็ได
5: ้แล้วนางยักษ์หักขาฉีก2แขนไม่หายแขนเคี้ยวกินสิ้นทั้งคู่แล้วกลับตามข้ามทางท้องสินธูออกว่ายวู่แหวกน้ำด้วยกำลัง

0: เหตุการณ์นี้น่ากลัวมากเลยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่สมุดแสดงความเห็นอกเห็นใจแม่คะก่อนหรือหลังก่อนหรือหลังดีคำตอบคือ
1: หลังค่ะ
0: เกิดขึ้นหลังจากที่สินสมุดได้แสดงความเศร้าสร้อยออกมาใช่หรือไม่ใช่ค่ะเชิญค่ะวางไว้บนบอร์ดได้เลยกลุ่มนี้ก็จะเหลือ1ใบใช่ไหมคะกลุ่ม2เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ1หนูอ่านแค่ใบเดียวนี้ลูกถ้าหนูทิ้งได้ก็เท่ากับว่าหนูชนะนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นะคะเกิดเหตุการณ์ก็คือเงือกเนี่ยโดนฉีกกินนะคะดังนั้นมาดูต่อค่ะว่าเหตุการณ์ต่อไปจะอยู่ก่อนหรืออยู่หลังเหตุการณ์นี้ค่ะเชิญค่ะ
1: ซึ่งรักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักมิใช่จากลืมคุณกรุณาถึงตัวไปใจลูกยังผูกคิดพอปลดปลิดเรื่องธุระจะมาหา
0: น่าจะเป็นคำพูดของนางผีเสื้อสมุทรใช่ไหมลูก
2: ใช่ค
0: ่ะเหตุการณ์นี้จะเกิดก่อนที่นางจะกินเงือกหรือเปล่าคะหรือว่าหลังดี
2: เกิดหลังค่ะ
0: เกิดหลังใช่หรือไม่ไปวางบนบอร์ดสิปลายทางว่าไงคะคิดว่าเหตุการณ์นี้แม่จะคุยกับลูกหลังจากที่กินเงือกไปแล้วใช่หรือเปล่าดูกันค่ะว้าวตอนนี้นะคะคำตอบคือเกิดหลังค่ะเอาละกลุ่มนี้นะคะภารกิจสำเร็จเรียบร้อยค่ะกลุ่มสองปรบมือให้หน่อยค่ะต่อไปมาดูที่กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3หนูมี2ใบใช่ไหมลูก2ใบ
3: พระอภัยใจอ่อนถอนสะอื้นอุตส่าห์ฝืนพักนิดว่านิจจะเอ๋ยแม่ผีเสื้อเมื่อไม่เห็นในใจเลยพี่ไม่เคยอยู่ในถ้ำให้รำคาญ
0: ดึงบทดราม่าอยู่ก่อนหรือหลังเหตุการณ์ที่คุณแม่พูดกับลูกคะ
3: ก่อนค่ะ
0: ก่อนใช่หรือไม่คะถูกต้องค่ะทิ้งไปเลยค่ะใบนี้เอาละค่ะไปวางไว้บนบอร์ดเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเริ่มมีการเรียบเรียงลำดับได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปเรามาดูกลุ่ม4นะคะกลุ่ม4เหลือกี่ใบนะคะลูกเหลือใบเดียวก็อ่านใบนั้นได้เลย
4: พระโยคีมีญาณว่าหลานรักจงสำนักอยู่ให้สมอารมณ์หมายอันยักษ์สีผีสางสมุดพายมาถูกทรายชายหาดก็ขาดใจอยู่หลังค่ะ
0: อยู่หลังเหตุการณ์การค่ำครวญของคุณแม่ใช่ไหมคะเอาละใช่หรือเปล่าไปวางก่อนสิไปวางก่อนเพื่อนเพื่อนว่าไงคะคิดว่าถูกต้องไหมดูนะคำตอบคือผิดค่ะต้องเพิ่มบัตรไป1ใบค่ะเอาละไม่เป็นไรค่ะส่วนต่อไปและมาที่กลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5คะหนูเหลือใบเดียวใช่ไหมลูกอ่านใบนั้นได้เลยค่ะ
5: พอไม่หลับกลับจิตนิมิตฝันว่าเทวันอยู่ที่เกาะนั้นเหาะเหินนั้นมาสังหารผ่านถ้ำระยำเยินแกร่งพระเนินทุบนางแทบวางวาย
0: คิดว่านางยักษ์หลับแล้วฝันถึงเทวันจะเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ของเพื่อนใช่หรือไม่หรือว่าเกิดหลังคะ
5: เกิดก่อนครับ
0: เกิดก่อนนะคะไปวางบนบอร์ดค่ะเชิญค่ะค่ะคราวนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่2ใช่ไหมคะที่บัตรก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะภารกิจสำเร็จ2กลุ่มแล้วค่ะ2รอบนะคะต่อไปมีกลุ่มไหนหมดบ้างยังนะกลุ่มที่4หมดหรือยังเหลือ1ใบกลุ่มที่1เหลือหรือยังเหลือ1กลุ่มที่2หมดแล้วและกลุ่มที่3เหลือ1ใบเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าที่เหลือจะใครจะได้เป็นลำดับถัดไปนะคะตอนนี้คุณครูหาลำดับที่3ค่ะกลับมาที่กลุ่ม1ค่ะเชิญค่ะจากเหตุการณ์เทวันนะคะฝันไปถึงเทวันว่าเทวันมาทำร้ายเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นหรือเกิดหลังเชิญค่ะ
1: พระฟังคำน้ำเนตรลงภาคภาคคิดถึงยากยามวิโยกยิ่งโศกสันแถลงเล่าลูกยาสารพันจนพากันมาบรรทมที่ล่มใส
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือเกิดก่อนคะ
1: ก่อนค่ะ
0: เกิดก่อนที่จะนอนฝันใช่หรือไม่แน่ใจนะไปวางบนบอร์ดค่ะ

0: เกิดก่อนนะคะดูซิใช่หรือเปล่าดูนะคะเพื่อนๆว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเกิดขึ้นเป็นก่อนที่จะฝันนั่นเองค่ะเอาละค่ะกลุ่ม1หมดไปแล้วนะคะเหลือกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ตอนนี้บัตรประพันธ์ของหนูเหลือ1ใบนะคะ
1: ให้ลูกรักผัดแผ่นศิลาล้มสมขอโทษค่ะสมอารมณ์รีบออกนอกคูหาเรียบลีลาดหาดทรายชายคงคาแลชลาล้วนขึ้นเสียงคืนโคม
0: คิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังเหตุการณ์เพื่อนกลุ่มหนึ่งคะ
1: ก่อนค่ะ
0: ใช่หรือเปล่าคะใช่หรือเปล่า
1: ขอโทษค่ะหล
0: ัง
1: ค่ะ
0: อยากจะให้สรุปมาก่อนหรือหลัง
1: หลังค่ะ
0: หลังไปวางบนบอร์ดค่ะนักเรียนปลายทางลุ้นใหญ่เลยค่ะกลุ่มนี้มาดูกันนะคะคำตอบคือก่อนหรือหลังหลังค่ะดีแล้วที่เปลี่ยนใจค่ะได้ทิ้งบัตรกันหมดแล้วนะคะเอาละต่อไปค่ะมาที่กลุ่ม4หมดหรือยัง4เหลือ1ใบอ่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยเหลือ1ใบแล้วต้องได้นะคะถ้าไม่ได้เดี๋ยวได้เพิ่มอีกนะอ่ะ
2: พระโยคีมีจิตคิดสงสารจึงว่าท่านหนีตายหมายมาหาเราลงมาคอยช่วยด้วยเมตตาแต่กิจจาไม่กระจ่างยังคลางแคลง
0: คิดว่าเหตุการณ์ของหนูเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเพื่อนกลุ่ม3คะ
2: หลังค่ะ
0: หลังใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางว่าไงคะเนี่ยเอาใจช่วยจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอันนี้ให้ตัดสินใจนะให้ตัดสินใจนะต้องแน่วแน่นะคุณครูไม่ได้ทำให้สับสนนะถ้ามั่นใจเดินไปที่บอร์ดได้เลยมาดูนะคะนักเรียนตอบว่าหลังใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเอาล่ะทิ้งบัตรหมดแล้วนะคะตอนนี้มีใครเหลือบัตรคำประพันธ์อยู่ที่ตัวอีกไหมมีอีกไหมคะหมดแล้วใช่ไหมคะครบจบทุกเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวฝากแคปเจอร์ไว้นะคะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะรวมทั้งหมด17เหตุการณ์ซึ่งครูจะสรุปออกมาให้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะมาสรุปประเด็นที่นักเรียนได้เรียบเรียงกันนะคะทั้งหมดเลยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างครูจะสรุปเป็นประเด็นแบบนี้นะคะอันดับแรกกำเนิดสินสมุทรที่มีรูปร่างเหมือนแม่ใช่ไหมในตอนแรกสองจากนั้นสินสมุทรก็รู้ความจริงว่าแม่เป็นยักษ์หลังจากนั้นสินสมุทรก็ใช้กำลังพาบิดาหนีออกจากถ้ำไปเปิดหมายถึงตอนที่เขาเปิดหินประตูถ้ำออกสำเร็จก็พาพ่อหนีไปโดยมีใครช่วยเหลือเงือกใช่ไหมคะเงือกทั้งพ่อแม่ลูกนะคะจากนั้นเหตุการณ์ถัดมาก็คือผีเสื้อสมุทรไว้ตัวทันจึงไล่ตามสามีและลูกมาจนพบแล้วผีเสื้อสมุทรก็จับเงือกเท้ากินด้วยความโกรธเหตุการณ์ถัดมาก็คือพระอภัยมณีพยายามเกลี้ยกล่อมให้นางยอมปล่อยเขาไปและสุดท้ายฤาษีแห่งเกาะแก้วพิสดารก็ช่วยเตือนสติให้ผีเสื้อสมุทรปล่อยสามีและลูกไปแต่คุยด้วยเหตุผลนางไม่ฟังก็เลยคุยด้วยคาถาอาคมและอารมณ์ไปนางก็เลยยอมสลายตัวแล้วก็ยอมถอยกลับไปเรื่องราวมีประมาณนี้แต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปนี้นะคะหลังจากที่เชิญถอดบทประพันธ์กันมาจนจบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรคะรู้ไหมคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปความนะคะใจความสำคัญของเรื่องพระภัยมณีตอนพระภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรและสำคัญที่สุดอย่ายึดติดตัวบทให้ถอดออกมาเป็นความเข้าใจของนักเรียนด้วยสำนวนตัวเอง1ย่อหน้า1ย่อหน้านะคะจะกี่บรรทัดคุณครูไม่เกี่ยงขอให้จบความนะคะตอนนี้คุณครูพานักเรียนมาสำรวจบทประพันธ์ครบถ้วนตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วเหลือหน้าที่นักเรียนที่จะต้องถ่ายทอดออกมาตามความเข้าใจของนักเรียนเองดังนั้นขอให้นักเรียนได้ใช้เวลาตรงนี้นะคะสำหรับการเขียนสรุปลงไปในสมุดของตัวเองก่อนอื่นค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางคะทั้ง2 ส่วนนี้นะคะนักเรียนเขียนตรงกลางกระดาษก่อนว่าเขียนสรุปความใจความสำคัญตามส่วนนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเริ่มย่อหน้า

ักเรียนเข้าใจคำว่าย่อหน้าไหมคะลูกหนูต้องเยื้องเข้ามาก่อนนะเยื้องเข้ามาก่อนนะคะถึงจะเขียนไม่เขียนติดขอบกระดาษแม้กระทั่งบรรทัดที่2ก็ตามนักเรียนไม่เขียนติดเส้นบรรทัดจนเกินไปนะคะขอให้ระวังในเรื่องของการเขียนด้วยนะเอาละค่ะตรงนี้คุณครูจะให้เวลาไว้10นาทีค่ะเชิญค่ะ

0: ็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ให้เวลาได้เขียนสรุปไปสักครู่หนึ่งนักเรียนปลายทางก็คงเขียนสรุปกันใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นะคะคุณครูได้เดินสำรวจนักเรียนไปแต่ละคนนะคะก็ได้เห็นว่ามีข้อน่าสังเกตอยู่นิดนึงคือเด็กๆมักจะลืมเขียนย่อหน้าอย่าลืมนะคะปลายทางการเขียนสรุปเนี่ยเราต้องเยื้องเข้ามานะคะเยื้องเข้ามาทางขวามือนะคะแล้วค่อยเขียนไปนะคะหากใครไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหนูสามารถใช้เทคนิคนี้ได้คือถามตัวเองว่าที่อ่านมานี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของใครแล้วพวกเขาทำอะไรที่ไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนแล้วเป็นอย่างไรต่อมันจะสามารถไล่เป็นลำดับมาได้นะคะนี่คือข้อสังเกตที่ครูจะเห็นว่าเด็กๆส่วนใหญ่มักจะติดกับจุดเริ่มต้นของการสรุปความนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือเกร็ดเล็กๆที่อยากจะฝากไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะและตอนนี้ค่ะในช่วงของกิจกรรมของเราเวลาเหลือน้อยลงมาแล้วนะคะคุณครูจะนำนักเรียนเข้าสู่ช่วงสรุปของเรากันค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ลงมือทำเสร็จแล้วนะคะอ่ะยืดเส้นยืดสายหน่อยยืดตัวตรงขึ้นมาเอาละเมื่อยไหมลูกเมื่อยเนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้เก็บรายละเอียดนะคะก่อนที่จะส่งคุณครูอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนเก็บตกรายละเอียดคืออ่านทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะส่งผลงานมาที่คุณครูนะคะแล้วให้คุณครูปลายทางช่วยอ่านและช่วยติดตามในเรื่องของ1ใจความสำคัญครบใจความหรือไม่สองคือเรื่องของอักขระวิธีนักเรียนเขียนถูกหรือเปล่าตรงนี้ช่วยดูให้คุณครูด้วยนะคะแล้วคุณครูสามารถมาพูดคุยกับครูปูได้นะคะว่าประสบปัญหาใดเพื่อที่จะร่วมแก้ไขให้ลูกศิษย์ของเราได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะและต่อไปนะคะนักเรียนคะหลังจากนี้นักเรียนจะต้องส่งงานชิ้นนี้กับคุณครูแล้วครั้งถัดไปนั้นเราจะมาเพิ่มระดับความสามารถในการเขียนจับใจความต่อไปค่ะมาเข้าสู่ช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้นะคะขอนำเสนอคำว่าอะไรคะเกษียณอายุนะคะหมายถึงครบกำหนดอายุรับราชการซึ่งคุณครูยังอีกไกลค่ะดังนั้นเกษียณอายุเขียนอย่างไรนะเขียนแบบไหนคะนอนเนหรอไม่ใช่นอนหนูหรอคะไม่ใช่อ่ะเอาละค่ะนักเรียนต้นทางบอกว่าเขียนแบบสะกดด้วยนอนเนนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครเห็นต่างเป็นนอนหนูไหมคะมีไหมคะจะถูกยกห้องหรือผิดยกห้องมาดูกันค่ะอ้าวถูกยกห้องกันนั่นเองอ่ะปรบมือตัวเองหน่อยเก่งมากเลยไม่มีใครหลงกลคุณครูเลยอ่ะดังนั้นนะคะเกษียณอายุเขียนให้ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะเมื่อเราเขียนคำอวยพรหรือกล่าวถึงผู้ใหญ่ในบัตรอวยพรอย่างน้อยคำนี้เกษียณอายุต้องเกษียณให้ถูกต้องนะคะเพราะนี่คือคำพ้องเสียงหมายความว่าเกษียณมีมากกว่านี้ก็คือเกษียณอายุเกษียณนอนหนูคือเกษียณหนังสือและเกษียณรอเรือคือเกษียณสมุดหมายถึงทะเลน้ำนมนั่นเองค่ะดังนั้นคำไทยวันนี้เก็บไปได้แล้วอีกหนึ่งคำนะคะคำไทยรู้ไว้ใช้ให้ถูกต้องนะคะและถัดไปค่ะครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของพินิจความจากเรื่องพระนีในตอนที่3แล้วระดับความสามารถของนักเรียนคือไม่ใช่แค่อ่านแล้วรับรู้ได้แต่ต้องสามารถสรุปใจความได้นั่นเองโดยนักเรียนจะต้องเขียนสรุปย่อความให้สั้นลงอีกนะคะเมื่อสักครู่คุณครูได้สำรวจแล้วว่างานของนักเรียนยังมีความยาวอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าส่วนไหนคือใจความหลักส่วนไหนคือพละความดังนั้นคาบถัดไปเราจะมาตัดให้เหลือใจความสำคัญจริงๆกันค่ะดังนั้นเตรียมหนังสือให้พร้อมนะคะแล้วก็อย่าลืมสมุดพร้อมกับงานที่สมบูรณ์มาส่งคุณครูด้วยค่ะและฝากคุณครูปลายทางนะคะก็คือในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ค่ะ1ก็คือเป็นหนังสือเรียนนะคะมีใบงานให้นักเรียนด้วยนะคะในครั้งถัดไปรวมไปถึงสื่อการสอนขั้นปฏิบัติหากคุณครูจะดำเนินการกิจกรรมด้วยตนเองนะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยและมีโพสต์อิทหรือใช้เป็นกระดาษเปล่าๆก็ได้ค่ะเพื่อมาร่วมสนุกกับเราไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูก็ต้องฝากความรู้และให้นักเรียนได้ทบทวนไว้เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่อีกครั้งในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน1489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัย

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

การที่ประเทศต่างๆจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญคือการติดต่อสัมพันธ์ที่จะต้องรู้เขารู้เราซึ่งเรื่องดังกล่าวสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ไทยทรงตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในแต่ละช่วงเวลาให้ประสานสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนำพาให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนทุกวันนี้ในสมัยสุโขทัย

คนหลักฐานว่าไทยมีการติดต่อค้าขายกับจีนจนถึงสมัยอยุธยาจึงมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าแผ่นดินจีนโดยไทยได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเป็นการตอบแทนซึ่งจีนเรียกการติดต่อในลักษณะนี้ว่าจิ้มก้องหรือบรรณาการในสมัยอยุธยาด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่าค้าขายประกอบกับนโยบายเปิดกว้างในการติดต่อสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศส่งผลให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีและเผยแผ่ศาสนาตลอดจนมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างกันเริ่มจากโปรตุเกสญี่ปุ่นฮอลันดาสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2310การเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆต้องหยุดชะงักลงเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชแล้วทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านการติดต่อค้าขายกับจีนจนกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนชาติตะวันตกชาติแรกที่กลับเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทยอีกครั้งคือโปรตุเกสซึ่งส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและในรัชกาลต่อมาจึงโปรดพระราชทานที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจัดตั้งโรงสินค้าและที่พักทูตซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของสถานทูตโปรตุเกสต่อมาอังกฤษจึงส่งทูตเข้ามาเจรจาเรื่องการค้ากับไทยอันนำไปสู่การลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าในพุทธศักราช2369หรือที่รู้จักกันในนามสนธิสัญญาเบอร์นีครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายในการเปิดรับไมตรีกับชาติตะวันตกอย่างกว้างขวางตลอดรัชกาลมีการเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสและได้ทำสนธิสัญญาสำคัญกับอังกฤษคือสนธิสัญญาบาวริงเมื่อพุทธศักราช2398โปรดให้ส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักรู้ถึงสายธารแห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทรงปรับเปลี่ยนวิธีการเจริญพระราชไมตรีให้เหมาะสมกับยุคสมัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในรัชกาลต่อมา

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละ
2: ล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: ฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
2: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
2: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: โอ้โหมีพลัง
4: เลยด้วยเนาะ
2: น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลัง
4: เลยด้วยเนาะ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
3: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
3: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
2: ับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
1: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แหละ

0: นี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
1: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
2: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมง

0: แหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอบพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย

0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามตูมกาเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับ

0: งานประเพณีบุญบั้งไฟ
1: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
1: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
3: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุมกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
1: ปัจจุบันไฟตุมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่ม

0: ขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตนและเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

0: ก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
1: ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกในแทบทุกพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยกันทั่วหน้าน้ำท่วมในหลายจุดถ้าใกล้เคียงกันหน่อยออกมาปริมณฑลแจ้งวัฒนะเป็นเขาบอกเป็นที่ราบลุ่มต่ำที่ท่วมและท่วมหนักด้วยเมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูปริมาณฝนจริงๆเมื่อวานนี้อ่ะปทุมธานีแล้วก็เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าปริมาณฝนเนี่ยหนักแล้วก็มากที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ80มิลลิเมตรด้วยกันถามว่าวันนี้ฝนจะตกอีกไหม
1: ตก
0: อีกค่ะประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่ามีการกระจายตัวมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
1: แล้วก็หลายคนก็บอกเหมือนกับฝนเวลาราชการเน
0: ี่
1: ย 4:30 นมาเลยทันทีตั้งเขาตั้งแต่ประมาณ 3:00-4:00 แล้วก็ตกกันกระหน่ำมากเมื่อวานนี้หลายคนถึงบ้านเลิกงาน 4:30 นออกจากสถานีออกจากออฟฟิศตัวเองเนี่ยประมาณ 4:00-5:00 นกว่าถึงบ้าน 2-3

0: งทีเดียวนะครับก็วันนี้ยังคงเป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีฝนตกยังไงวางแผนการจราจรสักนิดแล้วกันนะครับแต่ว่าเที่ยงนี้เราไปเริ่มดูสถานการณ์ดินสไลด์และก็ดินซุดที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับหลังจากทางจังหวัดมีหนังสือห้ามเข้าบริเวณโรงเรียนตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็มีดินสไลด์เพิ่มใกล้กับอาคารเรียนอนุบาลระยะทางคือ5เมตรนะครับทำให้ทางโรงเรียนต้องมีการสั่งปิดอาคารทั้งหมดนะครับถาวรอยู่3อาคารด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุดินสไลด์และดินซุดตัวว่าได้มีการปิดโรงเรียนชั่วคราวตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติอีกครั้ง25กันยายนนี้แต่ว่าต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งครับเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ให้นักเรียนเรียนแบบออนแฮนด์ไปก่อนส่วนอาคารที่อยู่ใกล้ดินสไลด์มากที่สุดคืออาคารอนุบาล2นะครับเป็นอนุบาล2ชั้นประมาณเนี่ยนะครับระยะทางที่ใกล้กับจุดสไลด์คือ5เมตรจากเดิมนี่10เมตรมันใกล้เข้ามาและก็ยังมีอาคารอื่นที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก2อาคารก็คืออาคารสหกรณ์ร้านค้าและโรงอาหารโดยจะมีการปิดถาวรและมีแผนย้ายโรงเรียนชั่วคราวไปที่กลางหมู่บ้านดอยติ้วซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ1กิโลเมตรส่วนในอนาคตนั้นก็มีแผนจะย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อื่น
1: จะไม่ให้ใช้เลยครับแล้วก็อาคารสากลร้านค้ากับโรงอาหารนะครับซึ่งมีรอยแตกแยกที่เห็นได้ชัดเจนที่มันกว้างขึ้นนะครับอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ผมคิดว่าน่าจะต้องปิดถาวรตลอดครับ
2: งั้นแสดงว่าปิดถาวรตลอดคือ3อาคารถูกต้องไหมคะ
1: ครับผมใช่ครับแล้วรวมถึงสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำด้วยครับในเบื้องต้นได้ปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้ท่านรองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้หารือแนวทางในการที่จะย้ายนักเรียนนะครับไปเรียนที่ตรงกลางหมู่บ้านเนี่ยในเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือหาสถานที่รองรับนะครับสำหรับการที่จะเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียนจำนวน290คนเนี่ยไปเรียนในสถานที่ปลอดภัยก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือนำเรียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีอาคารเรียนชั่วคราวที่สามารถที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยรองรับจำนวนนักเรียนของเราได้ก่อนนะครับส
2: ่
1: วนระยะยาวนี่ก็ทางจังหวัดทางโยธาธิการแล้วก็ทางสปน.เขต2รวมถึงสปท.ด้วยครับได้ประสานผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยได้จัดหาพื้นที่ที่ใหม่ครับที่เพื่อจะรองรับในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้กับทางโรงเรียนครับ
0: ส่วนการเฝ้าระวังเหตุดินสไลด์เพิ่มเติมนั้นเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ทางกรมชลประทานได้ทำเครื่องหมายการสไลด์ของดินเพื่อปักหมุดเอาไว้ว่ามีรอยแยกของพื้นดินที่สไลด์ขยับเข้าใกล้โรงเรียนมากน้อยแค่ไหนและได้มีการระดมชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยกันทำแนวกั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้เด็กนักเรียนเข้าใกล้โดยได้รับงบประมาณจากสปป.น่านเขต2สนับสนุนให้ทำรั้วตาข่ายที่มีความแข็งแรงไม่ให้เด็กนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วยังได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอยากให้เข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตลอดภาคเทอมนี้หรือไม่เพื่อเป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก
1: อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยตรวจสอบสภาพดินแล้วก็สภาพอาคารที่เหลือทั้งหมดของเรียนนะครับว
2: ่
1: ายังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพอที่จะให้เด็กๆเนี่ยมาใช้สถานที่ของเรียนได้อยู่อีกประมาณสักกี่เดือนกี่วันเนี่ยประมาณนี้ครับก็ดูวิศวกรทางการก่อสร้างของอาคารนะว่ามันยังมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะให้เด็กเข้าไปใช้เรียนได้จนถึงปิดภาคเรียนนี้ไหมหรือว่าจะใช้ได้อีกนานขนาดไหนเนี่ยครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยครับว่าจะให้เด็กเขามาเรียนได้อีกต่อเนื่องอยู่ไหมเนี่ยครับผม
0: ทางนี้โรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน290คน
3: ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะไปกันที่อำเภอปัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยจากการลงพื้นที่ตำบลปัวของนายอมรชัยวิไลรัตน์ปลัดอำเภอปัวพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่4เมื่อช่วงเช้าก็พบว่าลำน้ำขว้างลำน้ำกูลและลำน้ำปัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยระดับน้ำยังห่างจากตลิ่งเนี่ยประมาณ2เมตรอย่างไรก็ตามนะคะทางอำเภอปัวได้ประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องและบ้านขอนตำบลปัวซึ่งต้องเป็นจุดเฝ้าระวังพร้อมให้ผู้นำชุมชนประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางในการสัญจรซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนไปหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านให้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักด้วยค่ะ
0: ซึ่งช่วงนี้ยังฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะครับไปติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักกันครับโดยเฉพาะในหลายภูมิภาคเช่นที่จังหวัดยะลามีการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาก็ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดเฝ้าระวังน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทับรั้งนะครับและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจังหวัดนครราชสีมาออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดภายหลังเกิดฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำทับรังและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนเป็นจำนวนมากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งและพร้อมกันนี้ได้ออกข้อปฏิบัติเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำธรรมชาติด้านท้ายอ่างเก็บน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของตลอดจนสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงนอกจากนี้ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยหากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขอให้เตรียมความพร้อมอพยพอย่างจุดที่ปลอดภัยทันที
3: ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑนทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กองทหารราบที่17ในพระองค์รวม11นายค่ะลงพื้นที่สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ไปซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากแนวผนังกั้นน้ำเดิมได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาปฏิบัติการครั้งนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ถึง16กันยายนค่ะนอกจากเชียงรายแล้วนะคะยังมีเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนตกหนักวันที่17ถึง20กันยายนนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดเสี่ยง8จุดครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ
0: ลงไปที่ภาคใต้นะครับนอกจากทางภาคเหนือแล้วภาคใต้อย่างที่จังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบล็อกระบายน้ำใต้ถนนพระเมตตาบริเวณหน้าโรงแรมมารีนาตำบลป่าตองเพื่อประเมินสภาพโครงสร้างหลังพบมีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงจากเหตุฝนตกหนักเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าการเปลี่ยนโครงสร้างสะพานข้ามคลองเป็นท่อระบายน้ำแบบกล่องสี่เหลี่ยมส่งผลให้จุดเชื่อมต่อนั้นมีขนาดเล็กลงและไม่มีบ่อพักรองรับเบื้องต้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแบบประเมินและประมาณการงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้โครงสร้างดังกล่าวโดยด่วนและพร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนสำรองโดยจะนำระบบท่อสูบส่งน้ำระยะไกล10กิโลเมตรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยเสริมเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงพื้นที่เมืองท่องเที่ยวป่าตองอย่างเร่งด่วน ต่อเนื่องกันที่จังหวัดยะลาครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดอกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้รับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงที่15ถึง20กันยายนนี้ประกอบด้วยอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหาส่วนพื้นที่เสี่ยงที่ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันได้แก่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
3: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็เกือบตลอดทั้งคืนค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักนะคะวันนี้ยังต้องมีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่าไม่หนักเท่าเมื่อวานนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักทีเดียวนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักเนี่ยมีถึง32จุดอย่างเช่นถนนโชคชัย4ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนศรีอยุธยาถนนอุทิศสุขสวัสดิ์โดยเจ้าหน้าที่กทมลงพื้นที่เร่งระบายน้ำเปิดทางน้ำแล้วก็เก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมกับอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถระบายน้ำจนแห้งครบทุกจุดนะคะภายในเวลา23นาฬิกาก็ทำให้ถนนสายหลักเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ซอยประชาสุขดินแดงด้วยค่ะ
4: น่าเก็บ
5: จะท่วมอยู่อ่ะ
4: รถ
5: แล้วที่บอกว่าที่ไหนนะสุคนธสวัสดิ์เหรอ
4: สุคนธสวัสดิ์ครับแล้วก็นางนิวาสครับเพียงนะ
5: และ
4: มีพ่ออยู่นะ
5: แล้ว
4: ก็น่าจะเชื่อมกับประเสริฐธุรกิจ
5: เอารีบไปดูดินั่นและนั่นน่ะไอ้เสนาไง
4: เสนาทำเดี๋ยวน่าจะระบายลงแล้วนะเสนาไม่เป็นอาบอบเลยนะคร
5: ับ ตรงไหนแจ้งมาดูหน่อย
0: สำหรับสาเหตุที่ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นั้นนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยว่าเป็นลักษณะของฝนเป็นปกติไม่ใช่เรนบอมแต่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตอนออกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้เกิดความสะสมเรื่องของความชื้นสะสมเมฆอยู่ทางฝั่งอันดามันพอช่วงเย็นลมมรสุมดังกล่าวข้ามมาจากฝั่งอันดามันข้ามเทือกเขาตะนาวสีเข้ามากรุงเทพมหานครและเมื่อวานลมมรสุมค่อนข้างดีความชื้นค่อนข้างเยอะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกในลักษณะที่เรียกว่าสคอร์ไลน์หรือที่เรียกกันว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองที่มีการเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงยาวกว่า200กิโลเมตรแล้วก็เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเมื่อวานนี้พื้นที่เขตดอนเมืองมีฝนตกหนักที่สุด
6: แต่ปัจจัยเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เป็นตัวเพิ่มความชื้นเพิ่มการยกตัวก็เลยทำให้เกิดการตกของฝนเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับซึ่งจังหวัดที่เรามีข้อมูลคือแถบปทุมธานีนะครับมีฝนวัดได้สูงสุดประมาณ88มิลลิเมตรนะครับอันนี้ฝน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แถบกรุงเทพปริมณฑลดอนเมืองสนามบินดอนเมืองก็วัดได้ประมาณ66มิลลิเมตรนะครับฝนที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ตกแช่ฝนมีการเคลื่อนตัวอยู่ตามทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับค่อยๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหมดกำลังมันก็สลายตัวตรงแถบๆที่เป็นหน้าเขานะครับแถบที่จะเข้าสู่เขาใหญ่เข้าสู่ลพบุรีด้านหน้าของสระบุรีครับมันก็ข้ามไม่ได้มันก็ขยายมันก็สลายตัวไปไม่ได้เคลื่อนเข้าไปสู่ทางภาคอีสานนะครับเมื่อวาน
2: ค่ะคือจุดไหนที่คิดว่าหนักสุดคะเมื่อวานนี้ค่ะ
6: เมื่อวานก็น่าจะเป็นแถบปทุมธานีนะครับแล้วก็แถบที่เป็นดอนเมืองโซนนั้นนะครับที่เราวัดได้ประมาณสัก80มิลนะฮะซึ่งก็ถือว่าหนักไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นฝนหนักครับเนื่องจากว่าถ้าฝนยังไม่ถึงหนักมากเราจะวัดที่90มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแต่อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่า35มิลลิเมตรที่เป็นฝนหนักนะครับ
0: ส่วนวันนี้นะครับฝนจะตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่ครับแต่ว่าลักษณะของฝนจะไม่เหมือนเมื่อวานเนื่องจากจะมีการกระจายตัวได้ดีแต่ฝนนั้นจะกลับมาตกหนักอีกครั้งในวันที่18และ19กันยายนนี้ที่จะมีมวลอากาศเย็นกลับมาอีกรอบทำให้เกิดฝนตกหนักได้อีก
3: ขณะที่เช้าวันนี้นะคะทีมข่าว MBT ก็ลงพื้นที่ไปจุดน้ำท่วมขังเมื่อช่วงเย็นวันนี้หลังจากที่เกิดฝนตกหนักที่บริเวณถนนประชาสุขแยกอินทมระซอย45เขตดินแดงกทม.ค่ะก็เป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังมากที่สุดบนถนนเส้นนี้เนื่องจากเป็นลักษณะของแอ่งกระทะนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูจากภาพค่ะพื้นถนนเนี่ยแห้งนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำเข้ามาเร่งระบายน้ำเส้นนี้เพื่อเปิดทางให้การสัญจรไปมาของรถยนต์ได้สะดวกแล้วก็ระบายการจราจรที่ติดขัดค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยแม้ว่าบางจุดจะมีน้ำท่วมขังแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำกทม.ที่เข้ามาช่วยในการเร่งระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการทำท่อระบายน้ำแล้วก็ลอกท่ออยู่เป็นประจำสำหรับถนนเส้นนี้ค่ะ
7: ท่วมล้นทะลักเวลารถวิ่งนี้จะเข้าบ้านทุกบ้านเลยนะแถวเนี้ยไม่ได้เราไม่ได้นอนนะถ้าสมัยก่อนนะตั้งแต่เขายังไม่ทำคลองพวกนี้

0: เริ่มดีขึ้นก็ตั้งแต่เขามาทำท่อระบายลอกท่อแถวเนี่ยนะ
1: ก็แสดงว่าถ้าสมมติฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็จะใช้เวลาไม่นานเลย
0: ใช่ไม่นานปั๊บมันก็ยุบเลยเพราะว่าถ้าจากช่วงนี้มานะน้ำจะไม่ท่วมแต่ขังไม่นานก็ลงท่อหมดเลย
1: กังวลไหมคะว่าน้ำปีนี้ฝนจะตกหนักพื้นที่ของเราไปเลย
0: แต่ถามว่ากังวลไหมเพราะว่าแต่ไม่กังวลนะไม่กลัวนะต้องถึงนะปกติ
1: เตรียมตัว
0: แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกเราก็คอยเฝ้าระวังว่าของอันไหนเราจะไอ้นี่เราก็คอยระวังยกขึ้นมาแต่คิดว่าคงไม่ท่วมมาแถวย่านไม่ขวางแถวช่วงนี้นะแต่ถ้าแถวตลาดโอเคเราไม่รู้นะ
1: ก
0: ็
1: แสดงว่าถ้าฝนตกหนักแบบเมื่อคืนอีกทุกวันก็ไม่ได้กลัวว่าปีนี้น้ำจะแบบท่วมขังแบบ
2: แต่ก่อนน้ำท่วมรถก็เดินไม่ได้เราขายของดีๆลูกค้ามาซื้อของกิน
1: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็คือเขาก็มาดูแลเรื่องท่อระบายน้ำตรงนี้กัน
2: จ้ามาทุกวันเลย
3: ไปดูภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือช่วงของวันที่17-20กันยายนนี้ครับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลือดพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นและก็จะทำมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดย17กันยายนนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้น18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาซึ่งในภาคใต้ทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงกว่า3เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
4: ไปดูข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างนะคะก็มีการแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะอย่างพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังคือทุกจังหวัดค่ะพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังได้แก่กรุงเทพมหานครพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้จำนวน6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีน้ำมากกว่า 80% รวมถึงแม่น้ำสายหลากหลายจังหวัดได้แก่เชียงรายน่านตากเพชรบูรณ์และนราธิวาสปภ.นะคะมีการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำในจุดท่วมขังบ่อยครั้งปิดกั้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงแล้วก็เตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพ
3: ครม.ก็เห็นชอบงบประมาณ 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานเดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในกลุ่ม8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยากรอบระยะเวลาดำเนินการคือ6ปีร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,575 เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการนี้ใช้งบประมาณแบ่งทำเป็น2ระยะครอบคลุมคลองหลัก22คลองและอาคารบังคับน้ำ23แห่งใน8จังหวัดได้แก่สระบุรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครโดยระยะที่1นั้นวงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งขยายคลองแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างคลองระพีพัฒน์คลอง13และคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกว่า 258,000 ไร่และก็เพิ่มน้ำสำรองใช้ในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลานะตรงนี้ต้องเผชิญกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะส่งผลให้ทางทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประชาชนต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมหนาวกว่าวันก่อนนะคะต้องเร่งในการจัดหาเรื่องของหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยค่ะเป็นภาพมุมสูงนะคะที่ทำให้เห็นสภาพโดยรวมของจังหวัดสงขลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะหลังถูกกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้พุ่งสูงถึง64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณจุดชมวิวเขาคอหงและสะพานเกาะยอ2ก็พบว่าหมอกควันสีขาวขุ่นหนาแน่นปกคลุมทั่วเมืองบดบังทัศนียภาพจนมองเห็นเมืองหาดใหญ่และอควาเรียมหอยสังได้อย่างเลือนรางชาวบ้านเล่าว่าสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะต้องไปหาซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับคนภายในครอบครัว

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ

0: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
1: ครับ
0: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
2: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
0: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
2: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
0: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
3: พร้อมหรือยังคะ
0: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
2: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
4: อะไร
5: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการ
6: จากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
7: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
8: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
7: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
6: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
7: อ้าวได้สิ
8: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเนื้อหาของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของจิตอาสานะคะทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะในชั่วโมงที่1นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะบอกผลกระทบของขยะที่มีต่อชายทะเลหัวหินนะคะด้านทักษะกระบวน

0: การจำแนกประเภทขยะจากการสำรวจชายทะเลหัวหินด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงานและ 4. มีจิตสาธารณะนักเรียนคะในชั่วโมงนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของโครงการในหลวงรัชกาลปัจจุบันทรงสืบสานรักษาต่อยอดนะคะพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะในการที่จะให้ประชาชนนะคะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมนะคะก็คือโครงการจิตอาสาพระราชทาน904นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนเราจะเริ่มนะคะทำโครงการนะคะก็คือจิตอาสานะคะก่อนอื่นนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มก่อนนะคะครูจะให้เรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรียนแบ่งเสร็จให้นักเรียนมารับใบงานที่8นะคะในเรื่องของการสำรวจขยะบริเวณชุมชนที่ครูนะคะแล้วก็มาฟังคำชี้แจงจากครูนะคะตอนนี้ครูให้ต้นทางและปลายทางแบ่งกลุ่มก่อนค่ะเชิญค่ะตอนนี้ต้นทางแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเนาะตัวทางแบ่งกลุ่มเรียบร้อยส่งตัวแทนกลุ่มมารับใบงานค่ะอย่าเพิ่งทำอะไรนะพอรับใบงานเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวฟังคำชี้แจงจากครูก่อนนะคะฟังคำชี้แจงจากครูก่อนนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมกลุ่มนะคะเป็นกิจกรรมสำรวจชุมชนนะคะซึ่งนะคะครูจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงที่1นะคะครูจะให้เวลานักเรียนประมาณ15นาทีนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะออกสำรวจชายทะเลบริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่นะคะโดยที่ให้นักเรียนนะคะบันทึกนะคะจำนวนขยะที่ค้นพบในแต่ละประเภทนะคะลงในใบงานแล้วก็ถ่ายรูปตัวอย่างขยะนะคะในบริเวณจุดค้นพบด้วยนะคะก็คือในข้อที่1นี้เวลา15นาทีนักเรียนต้องทำอะไรบ้างคะสำรวจใช่ไหมคะพอเจอขยะแล้วทำไงคะบันทึกภาพใช่ไหมคะว่าจุดที่เรียนพบขยะคือบริเวณไหนนะคะข้อต่อไปค่ะนักเรียนหลังจากที่เรียนสำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้เวลานักเรียนอีกประมาณ15นาทีนะคะก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสรุปข้อมูลการสำรวจชายทะเลนะคะและบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่8ในเรื่องการสำรวจขยะบริเวณชุมชนนะคะนักเรียนขาการที่เรียนออกนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือปลายทางนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะระวังอันตรายนะคะจากการที่นักเรียนสำรวจชุมชนด้วยเข้าใจไหมคะได้ไหมเอ่ยเข้าใจเนาะนักเรียนขาเดี๋ยวนะคะเราจะออกไปสำรวจนะคะชายทะเลนะคะก่อนอื่นนะคะครูแจกใบงานให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเป็นใบงานการสำรวจขยะบริเวณชุมชนนะคะตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มได้รับแล้วนะคะปลายทางครูปลายทางแจกใบงานให้เรียบร้อยเลยนะคะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะออกสำรวจหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนและครูจะออกเดินทางเพื่อสำรวจชุมชนนะคะของเรานะคะเราจะออกสำรวจบริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่นั่นเองนะคะถ้าเรียนพร้อมแล้วนะเราออกสำรวจกันค่ะเชิญค่ะ

0: คะตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายของเราแล้วนะคะที่นี่เรียกว่าอะไรเอ่ย
1: สวนหลวงราชินี19ไร่
0: ใช่ค่ะที่นี่คือสวนหลวงราชินี19ไร่ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจชุมชนกันนะคะนักเรียนคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วครูมีกติกาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีคะ15นาทีนะคะแล้วเราจะมารวมกันณจุดนี้นะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญแยกย้ายตามกลุ่มของนักเรียนได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเราได้ออกสำรวจเรียบร้อยแล้วได้เจอขยะอะไรบ้างคะ
1: ถุงพลาสติก
2: ค่ะ
3: ขวดแก้ว
4: ขวดแก้ว
3: หลอดไฟ
2: เจอหลอดไฟ
5: ซองขนม
2: ใบไม
3: ้
0: ซองขนม
3: หลอดไฟ
0: หลอดไฟเศษอาหารอะไรอีกนะ
2: กระจกค่ะ
4: ถุงมือ
0: กระจกใช่ไหมถุงมือนะคะนี่คือขยะที่นักเรียนพบจากการสำรวจวันนี้ใช่ไหมคะในเมื่อนักเรียนได้พบขยะแล้วได้เจอขยะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสำรวจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อมูลลงในใบงานที่ครูแจกให้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานะคะในแต่ละกลุ่มนะคะสรุปนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนแยกย้ายแต่ละกลุ่มนะคะสรุปนะคะจากการสำรวจวันนี้นะคะ

0: ็นไงบ้างคะออกสำรวจมาเรียบร้อยแล้วรู้สึกแบบไหนบ้างเอ่ย
1: เหน
0: ื่
1: อย
0: เหนื่อยเพื่อนบอกว่าเหนื่อยร้อนไหม
1: ร้อน
0: อาจจะร้อนนิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังสบายดีใช่ไหม
1: สบาย
0: สบายดีแล้วใบงานล่ะคะอยู่ไหนเอ่ยสรุปเรียบร้อยหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: แล้วใช่ไหมโอเคค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนได้สำรวจชุมชนบริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่เรียบร้อยแล้วนะคะครูมีคำถาม3คำถามเพื่อเป็นการสรุปบทเรียนนะคะนักเรียนคะคำถามแรกการสำรวจชุมชนบริเวณสวนราชินี19ไร่นะคะนักเรียนขยะประเภทใดที่พบมากที่สุดนะคะบริเวณชายทะเลนะคะขยะประเภทใดนะคะที่พบมากที่สุดบริเวณชายทะเลนะคะเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มตอบนะคะกลุ่มที่1คะเชิญค่ะพบขยะอะไรมากที่สุดครับ
2: ขยะอินทรีย์ครับ
0: ขยะอินทรีย์หมายถึง
2: ก็เป็นขยะธรรมชาติครับเช่นเปลือกหอยครับ
0: เปลือกหอยมีอะไรอีกไหมคะนอกจากเปลือกหอย
2: เศษอาหารครับ
0: เศษอาหารใช่ไหมอันนี้คือขยะที่กลุ่มที่1พบมากที่สุดใช่ไหมคะอ่ะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนแล้วกลุ่มที่2ล่ะคะกลุ่มที่2พบขยะอะไรมากที่สุดคะเชิญค่ะ
3: ค่ะของกลุ่มหนูนะคะจะพบขยะพลาสติกมากที่สุดค่ะเช่นขวดพลาสติกหรือว่าซองขนมค่ะ
0: ขยะพลาสติกที่เป็นขวดพลาสติกหรือว่าซองขนมแล้วกลุ่มหนูเนี่ยสรุปได้กี่ชิ้นคะที่

0: มากที่สุดของกลุ่มหนู
1: 7ค่ะ
0: 7ชิ้นใช่ไหมคะอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3นะคะพบขยะอะไรมากที่สุดคะจากการออกสำรวจชุมชนค่ะ
2: ขยะพลาสติกครับ
0: ขยะพลาสติกเหมือนกันนะคะเหมือนกลุ่มที่2ใช่ไหมคะพบจำนวนกี่ชิ้นคะ
2: 11ชิ้นครับ
0: 11ชิ้นนะคะโอ้เยอะมากเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนแล้วปลายทางล่ะคะออกสำรวจบริเวณใดบ้างแล้วพบขยะอะไรมากที่สุดนะคะนักเรียนคะครูทำนะคะเฉลยใบงานไว้นะคะให้ต้นทางและก็ปลายทางนะคะอันนี้เป็นฉบับของครูเองนะไม่ใช่ของนักเรียนนะคะของครูนะคะครูทำตัวอย่างนะคะของใบงานมาให้นักเรียนนะคะขยะที่ครูพบก็จะมีขยะพลาสติกขยะอินทรีย์ขยะโลหะขยะแก้วขยะเชิงพาณิชย์ขยะอันตรายนะคะนักเรียนคะขยะนะคะประเภทของขยะครูใส่ลงมาให้ทั้งหมด6ประเภทใช่ไหมคะประเภทที่ครูเจอเยอะที่สุดนะคะก็คือเป็นขยะพลาสติกนะคะจำนวน4ชิ้นนั่นเองนะคะนักเรียนคะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะขยะพลาสติกนี้เป็นอันตรายไหมเป็นนะคะเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลใช่ไหมคะเพราะว่าพลาสติกเนี่ยใช้เวลาในการย่อยสลายนานนั่นเองใช่ไหมคะวิธีการที่จะจัดการกับขยะพลาสติกคืออะไรเอ่ยเราต้องทำไงคะลดการใช้หรือว่าแยกขยะหรือว่านำไปรีไซเคิลนะคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมจากใบงาน
3: ไม
0: ่มีนะคะครูอนุญาตให้เรียนบันทึกภาพเพื่อที่จะเติมเต็มคำตอบในใบงานของนักเรียนได้นะคะในเรื่องของผลกระทบและก็วิธีการจัดการที่เหมาะสมนั่นเองนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเนาะเมื่อกี้ครูเห็นนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะสรุปใช่ไหมจำนวนเนาะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลกระทบนักเรียนก็ยังบันทึกยังไม่ครบถ้วนนะคะก็เติมเต็มคำตอบจากของครูไปได้นะคะถ้าเป็นขยะประเภทเดียวกันนะอ่ะมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีครูมีคำถามต่ออันนี้เพิ่งคำถามข้อแรกนะครูมีคำถามถามนักเรียนอีก2ข้อทั้งต้นทางและปลายทางนะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าทำอย่างไรถึงจะลดปริมาณขยะประเภทนี้ได้ทำอย่างไรถึงจะลดปริมาณขยะประเภทนี้ได้นักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะต้นทางคะตอบคุณหน่อยสิคะขอตัวแทนหน่อยสิคะตอบคุณหน่อยค่ะว่าทำอย่างไรถึงจะลดปริมาณขยะประเภทนี้ได้คะนักเรียน
4: วิธีการลดปริมาณขยะประเภทนี้ก็คืออย่างแรกเลยก็คือปลูกฝังประชาชนทั่วไปครับให้ทิ้งขยะให้เป็นที่ครับแล้วก็แบบว่าสร้างพวกกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะครับ
0: ก็คือ1ที่ผมบอกก็คือปลูกฝังให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกนะ
4: จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ
0: จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะใช่ไหมอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนมีอีกสักหนึ่งคนไหมที่จะเติมเต็มคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนว่าจะทำอย่างไรนะคะถึงจะลดปริมาณขยะได้มีไหมคะเชิญต้นทางอีกสักหนึ่งคนค่ะ
5: สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรค่ะเช่นถุงผ้าค่ะ
0: ก็คือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
0: ่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะถ้าเราจะลดนะคะปริมาณขยะนะคะเราจะต้องจัดกิจกรรมนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดหรือว่าให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกนะคะรวมไปถึงติดตั้งถังขยะแล้วก็ถังรีไซเคิลใช่ไหมคะลดการใช้พลาสติกนะคะรวมไปถึงมีการสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะแล้วก็สร้างกฎระเบียบนะคะรวมไปถึงมีการติดป้ายเตือนในเรื่องของการทิ้งขยะนะคะขยะจะได้ลดปริมาณลงนั่นเองนะคะนี่คือวิธีนะคะการลดปริมาณขยะนะคะนักเรียนคะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะสำหรับการสรุปบทเรียนวันนี้นะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าการจัดการขยะบริเวณชายทะเลมีความสำคัญอย่างไรต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมครูถามว่านักเรียนคิดว่าการจัดการขยะบริเวณชายทะเลมีความสำคัญอย่างไรต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนค่ะเชิญครับ
3: ทำให้ทะเลมีความสะอาดมากขึ้นครับแล้วทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้สัตว์ทะเลครับใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ครับ
0: ทะเลมีความสะอาดสัตว์ทะเลมีชีวิต อยู่ต่อได้นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวใช่ไหมคะโอ้ครบวงจรเลยนะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนเยี่ยมมากนักเรียนคะการจัดการนะคะขยะบริเวณชายทะเลเนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะคะก็คือ1นะคะรักษาความสะอาดทะเลนะคะเหมือนที่เพื่อนพูดเมื่อกี้เลยนะคะรวมไปถึงข้อที่2นะคะก็จะเป็นการป้องกันอันตรายต่อสัตว์ทะเลนะคะสัตว์ทะเลเนี่ยค่ะอาจจะกืนกินขยะใช่มั้ยคะหรือถูกบาดเจ็บจากขยะที่เราทิ้งก็ได้ใช่มั้ยคะวันนี้เราก็เจออะไรนะเศษแก้วเงี้ยค่ะนักเรียน3ค่ะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวใช่มั้ยคะชายหาดที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยรวมไปถึงมันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็4ค่ะก็คือลดการปนเปื้อนของขยะปนเปื้อนมากับน้ํานั่นเองนะคะ5ค่ะส่งเสริมในเรื่องของจิตสํานึกในด้านของสิ่งแวดล้อมใช่มั้ยคะการจัดการขยะที่ดีเนี่ยค่ะช่วยให้ชุมชนแล้วก็คนเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็6นะคะจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศนะคะก็คือการเก็บขยะแล้วก็การฟื้นฟูชายหาดเนี่ยค่ะสามารถที่จะช่วยให้ระบบนิเวศเนี่ยค่ะฟื้นตัวนะคะแล้วก็กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนออกสำรวจทะเลนักเรียนมีคำถามไหมคะ
6: ไม่ม
0: ี
6: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีวันนี้ครูมีการบ้านนะคะการบ้านให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะฟังคำชี้แจงจากครูนะคะฟังก่อนว่าวันนี้เรามีการบ้านอะไรนะคะนักเรียนคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมการวางแผนการดำเนินงานการเก็บขยะและการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะโดยนักเรียนนำข้อมูลจากการสำรวจชุมชนวันนี้เราสำรวจชุมชนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนำข้อมูลการสำรวจชุมชนในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานด้วยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะนักเรียนจะต้องระบุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขยะ 2. วิธีการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะนักเรียนคะข้อที่1นักเรียนมีคำถามไหมเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มใช่ไหมให้นักเรียนเนี่ยใช้เวลาว่างนะคะไปร่วมกันวางแผนนะคะวางแผนดำเนินงานการเก็บขยะและการรณรงค์นะคะเพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นของนักเรียนโดยที่นักเรียนจะต้องระบุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขยะใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการรณรงค์นะคะเพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะนักเรียนมีคำถามไหม
6: ไม
0: ่
6: ม
0: ีถ้าไม่มีอีกหนึ่งข้อที่เป็นการบ้านนะคะก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำสื่อในการรณรงค์มาในชั่วโมงถัดไปก็คือในชั่วโมงต่อไปนักเรียนจะต้องเตรียมอะไรคะอุปกรณ์สำหรับการทำสื่อรณรงค์ใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมการบ้านที่ครูมอบให้ทั้งต้นทางและปลายทางต้นทางมีคำถามไหมเอ่ย
6: ไม
0: ่
6: ม
0: ีขอฝากการบ้านหน่อยนะคะได้เนาะได้นะคะนักเรียนคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันนะคะในเรื่องของจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์นะคะในชั่วโมงที่2แล้วก็ชั่วโมงที่3เลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะก็คือใบงานที่9เรื่องการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะบริเวณชายทะเลในท้องถิ่นนะคะและอุปกรณ์สำหรับทำสื่อในการรณรงค์เพื่อลดขยะในท้องถิ่นค่ะนักเรียนคะนักเรียนคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปกับรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทําที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของใจที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้น

0: พื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2ผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนแล้วจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระดาษนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้ตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายลับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
2: เคนครับ
1: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
2: พบทำเพนเหมือนครับ
1: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลาไหมครับปลา
2: เคยเห็นครับ
1: เวลาปลามันมีชีวิตมันทำยังไงเอ่ย
2: ว่ายน้ำ
1: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาอยู่ตัวหนึ่งนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
2: ไม่มีครับ
1: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
2: พลาสติก
1: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
2: ครับ
1: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
2: ไม่รู
1: ้ไม่รู้เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยาจันดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี่นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
2: ได
1: ้มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
2: ครับ
1: น้องเคนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับ
2: ไม
1: ่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการกดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, guys. Good morning, everybody. Good morning, students and teachers who are watching on the LTV9. Good morning, students on site and off site. Everybody. Everybody, shark. Everybody, shark. Everybody, shark, shark, shark. Shark, shark. Wow, perfect. I think you all get to it. Everybody, let's review what you learned last time. Can you remember what you learned last time? We have talked about two tenses. Can you remember? Feel? About present, past, or future? Future. Okay, future. We have future simples and future continuous. Wow, great job, Kiel. นะครับ นักเรียนปลายทางนะครับ จำได้ไหมครับว่าเมื่อวานครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนอะไรกันไปนะครับ Everybody, let's check if you are ready. Yes or no? Everybody, shark, shark, shark, shark,
1: shark.
2: Okay.Full of energy. All right, everybody, let's see the lesson today. Today, we're going to take a look at a new topic. It's called healthy lifestyles. Number one, healthy lifestyle. Everybody, are you guys healthy? Do you think you are healthy? Yes or no?
3: Yeah.
2: You strong?
3: Yeah.
2: Wow, somebody say, I am so strong. I'm so strong. Are you healthy? Group one, how are you doing today? Are you happy? Are you healthy? You're healthy. I believe everybody is healthy, but I'm not healthy today. นะครับ I'm not very well today. I'm going to the hospital right after I finish this class. นะครับ because I don't take care of myself. นะคุณครูไม่ค่อยดูแลตัวเองทำให้คุณครูป่วยบ่อยนะครับนักเรียนปลายทางอย่าทำเหมือนครูนะครับเราเรียนเรื่องสุขภาพไปแล้วทั้งการทานการรับประทานอาหารการออกกำลังกายวันนี้เราจะเรียนเรื่องการออกกำลังกายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำอย่างไรเราถึงจะสุขภาพแข็งแรงครับโอเคAnd the objectives of today's lessons. Today, you will be able to pronounce the vocabulary related to exercise and health care. What is exercise, everybody? Exercise, what is exercise? Who love exercise? Wow.

0: exercise. What kind of exercise do you like? Playing basketball, playing basketball too. Who love like yoga? No. Playing badminton. Oh wow, weightlifting. Swimming. Who loves swimming? No one loves swimming. Okay. I think have you. Your generations play like a numbers of sports นะครับ so I think your health gonna be very good นะครับเด็กวัยเรานะครับเล่นกีฬาเยอะมากเพราะฉะนั้นน่าจะสุขภาพแข็งแรงนะครับมีใครบอกใครพอจะรู้ไหมครับว่า exercise ที่แปลออกกำลังกายเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยมีคำอื่นด้วยนะครับที่เราใช้เจอบ่อยๆเลยนะครับผมเราเจอบ่อยๆเลยนะครับอ่ะกรุ๊ปอะไรดีนะครับผมมีใครเคยได้ยินไหนมีใครเคยได้กรุ๊ป2กรุ๊ป3ด้วยนะครับผมกรุ๊ปทีตอบบ่อยแล้วนะให้กรุ๊ปที่คะแนนน้อยๆดีกว่ากรุ๊ป4เคยได้ยินคำว่า exercise คำอื่นบ้างไหมขึ้นต้นด้วย W คือตัวนี้กรุ๊ป5อ่ะกรุ๊ป4กันกรุ๊ป5 which group want to try นั่นนี่ปลายทางมีใครเคยได้ยินไหมครับมีใครเคยได้ยินไหมโอเคกรุ๊ป4 you can take the microphone นะครับผมอะไรแปลว่า exercise อีกคำหนึ่งนะครับ
1: work out ครับ
0: work out giving hand to group number 4 1 point นะ work out นะครับผมคำว่า work out ก็แปลว่าออกกำลังกายการออกกำลังกายได้นะครับผมหรือ exercise ก็ได้ so today we going to talk about oh let's see what you learned last time first future simple can you remember future simple the structure will and infinity verb what is an infinity verb no s no ed no es no ing okayAnd when do we use future simple? When do we use simple future simple for the general statement about future? นะครับเกี่ยวกับคำพูดทั่วไปเกี่ยวกับอนาคต What about future continuous? When do we? Or what is the structures of future continuous? Will followed by be and verb ing. นักเรียนปลายทางทวนตามไปด้วยนะครับ And when do we use future continuous for?Ongoing situation นะครับก็คือเหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังดำเนินไปอยู่โอเคเนาะอ่ะเราเรียนไปแล้วนำไปใช้ด้วยนะครับผมโอเคเนื่องจากวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับการออกกำลังกายกันนะครับแต่ว่าด้วยพื้นที่ของนักเรียนต้นทางอาจจะไม่มีให้ผาดโผนหรือตีลังกากับหัวมากเท่าไหร่นะครับนักเรียนปลายทางอาจจะออกกำลังกายได้นะแต่นักเรียนต้นทางเราจะไม่ body exercise ครับวันนี้เราจะไม่ body exercise เราจะไม่ออกกำลังกายร่างกายกันแต่เราจะเป็น brain exercise นะครับ brain exercise what is brainyour head you are here inside นะเราจะ brain exercise กันเราจะพัฒนาสมองกันนะครับเราจะพัฒนาสมองกันโอเคนะครับอ่ะพร้อมนะครับ everybody shark everybody shark shark okay if I say hi you say hello if I say hello you say hi easy one okay มั้ย hi
2: hello
0: นักเรียนปลายทางรู้นะถ้าคุณครู say hi you say hello if I say hello you say hi okay hiว้าว perfect นะครับสมแล้วที่เป็นนักเรียนมือ1ของคุณครูนะครับระดับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ห้ามผิดครับ hi
2: hello
0: hi hi
2: hello
0: hi ถ้าคุณครู hello hi เราก็ต้อง hi hello เอาใหม่นะ hi
2: hello
0: hello
2: hi
0: hi hello
2: hi
0: hello hiอ่าบางคนลิ้นเริ่มพันแล้วบางคนลิ้นเริ่มพันแล้ว Hi hello hi Hi hi hello hi hello hello hello hi เอาไม่ได้เลยนะนักเรียนปลายทางนะนักเรียนปลายทางรัวลิ้นตามเลยนะครับโอเคอ่ะฝึกสมองนิดหน่อยนะครับต่อไปทุกคน easy thing นะครับร่างกายฝึกสมองและมืออ่ะทุกคน raise your hand ครับ your left hand อ่ะมือซ้ายขึ้นมาโบกให้กล้องโอเคง่ายไหมโอเคเอามือซ้ายลงนั่นเลยปลายทางทำตามด้วยนะครับ put your left hand side down นะครับ your right hand side โอเค you make it like waves like this โอเค easy one put your right hand side down put both of your hand up โอเค and then your left hand side wave your right hand side wave โอเค who can do that?อ่ะใครทำได้มาโชว์ใครทำได้ให้ออกมาโชว์หน้าห้องเลยแบบนี้นะครับแบบนี้เลยอ่ะลองทำดูนะครับนักเรียนปลายทางลองทำดูนะครับผมโอเค everybody stop โอเคอ่ะป ไปฝึกทำที่บ้านเดี๋ยวครั้งต่อไปเราอาจจะมีเช็คว่าใครไปฝึกมาแล้วทำได้บ้างแบบ brain exercise ว่าสมองเราแยกได้ไหมนะครับเมื่อกี้กลุ่ม5ทำแบบนี้ครับทำแบบนี้อย่างนี้กลุ่ม5ทำอย่างนี้คุณครูเห็นนะครับกลุ่ม5ทำอย่างนี้นะนักเรียนปลายทางไปฝึกสมองมานะครับผมไปฝึกสมองมานะครับโอเคนะครับ everybody this is brain exercise but today we going to talk about can you guess what we are going to learn today aboutExercise and workout. Let's see the first vocabulary. Can you bring up your notebook, please? นะครับ สมุดขึ้นมาจดคำศัพท์นะสมุด

energy like you นะครับ when you want to do something I'm so ready you have like a lot of energy we call energized นะครับ repeat after me energized นักเรียนปลายทางพร้อมกันนะครับ energized นะครับ so you put the stress on the first syllable and energized เป็นคำเติม ed เป็น adjective นะครับหมายถึงว่า full of energy what is energy who knows energy คืออะไรพลังงานเวลาที่เรานอนเต็มอิ่มเราออกกำลังกายเราจะมี energy ถูกไหม energized เป็น adjective แปลว่ากระปี้กระเป๋าเต็มไปด้วยพลังงานที่พร้อมจะทำงานอะไรบางอย่างนะ energized okay everybody together energized okay นะสะกดด้วย z หรือตัว z นะครับตัวนี้เป็นแบบอเมริกันนะครับถ้าอังกฤษก็จะเป็นตัว s นะครับตัว s ธรรมดา energized คือเรามี energy เยอะๆเราจะเรียกว่า energized I'm energized นะครับ are you guys energized today yeah okay ready for lunch okay you're gonna fill up your energy like right after this class okay next one we have this one to stay away from something นะครับ when you stay in the mosquito net can you remember mosquito net จำได้ไหมเราใช้ mosquito net หรือมุ้งเพื่ออะไรเราอะไรเรากันยุงหรือเรา prevent mosquito ใช่ไหมอีกคำหนึ่งคือคำว่าavoid everybody repeat after me avoid เน้นที่พยางค์ที่2ครับ avoid everybody together avoid is to prevent something นะครับ to get away from something if I avoid you I don't get close to you โอเคมั้ยท่านครูบอกว่าคุณครู avoid พวกเราเพราะว่ามีเพื่อนติดโควิดครู avoid พวกเราคือคุณครู no I'm not close to you now please stay awaydistance นะ distancing นะครับอยู่ห่างๆเลยนะเรียกว่า avoid นะครับ avoid are you done everybody together avoid next one this one equipment or two units for an activity for example basketball boy นะครับ here นะครับนักเรียนต้นทางชอบเล่น basketball what are the two that you use for basketball we have what do you use for basketball ball and what else shoe or sneakers what elseYour clothes maybe นะครับ your vest your shorts นะครับ what about running if you want to run what do you need for running sneakers or running shoes what else for running you need your clothes yes what about cycling ride bicycle what do you use for cycling or riding a bicycle you use a bicycle you useA bottle of water, right? You use helmet, นะครับ All of those things, we call gear. Repeat after me, gear. In this context, mean the tools or equipment of sports, นะครับ Gear ในที่นี้หมายถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายนะ Gear, นะครับ Gear. นี่เป็นทันนะครับ So everybody together, gear.Right. Next one. This one. Being healthy and strong. นะครับ Being healthy and strong. So everybody said you are healthy. นะครับทุกคนเมื่อตอนต้นคาบเราบอกว่าเราบอกคุณครูว่าพวกเรา healthy มากเลยแล้วก็ strong. So when you have a good health, you are very good. We call you have fitness. นะครับ Everybody repeat after me. Fitness here is.อันนาวนะฟิตเนสตัวนี้คุณครูรู้ว่าหลายคนต้องคิดว่าฟิตเนสตัวนี้คือลงยิมที่เราออกกำลังกายใช่ไหมครับไม่ใช่นะฟิตเนสไม่ได้แปลว่าสถานที่ออกกำลังกายนะครับอันนั้นคือฟิตเนสเซ็นเตอร์หรือเซ็นเนอร์นะครับฟิตเนสเซ็นเตอร์คือสถานที่ออกกำลังกายแต่ฟิตเนสเฉยๆเราไปสถานที่ออกกำลังกายไปจิมเพื่อเราให้ได้อะไรครับได้สุขภาพที่เป็นไงดีคำว่าฟิตเนสแปลว่าสุขภาพดีนะครับฟิตเนสแปลว่า good health being healthyor having a good health นะครับ fitness คือ having a good health or being healthy and strong what about this one everybody the speed and which someone move นะครับ the speed นะครับ the speed it mean when you run have you ever ran before oh sorry have you ever run before you run slowly or quickly who run like very quick or very fast ใครคิดว่าตัวเองวิ่งเร็วมากนะครับว้าวหลายคนต้นทางบอกว่าวิ่งเร็วมากเดี๋ยวลองให้เราลองวัดเทียบกับนักเรียนปลายทางเลยว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันนะครับเขาว่าวิ่ง100เมตรเนี่ยต้องต่ำกว่า10วิใครคิดว่าทำได้100เมตร

0: ว่า10วินะครับผมเดี๋ยวน้องเรียนลองไปทานลองไป challenge ดูนะครับผมในใครค่อยๆวิ่งนะครับค่อยๆวิ่งข้างๆจะเป็นเดินเร็วจ็อกกิ้งเลยทันทีเขาจะเป็นเดินนะครับใคร100เมตร3วันแล้วยังไม่ถึงเลยนะครับไม่มีนะครับอ่ะ slow or fast or quick นะครับ the speed of doing something we call pace repeat after me pace pace is the speed so if you run so fastYou have high speed or high pace. If you run too slow, you have low speed or low pace. Okay, speed or pace. นั่นไม่ได้ปลายทางนะครับเรามี high speed หรือว่า low speed หรือ high pace หรือว่า low pace ลองแชร์นะครับผม pace ก็คือระยะเวลาหรือความเร็วนะครับความเร็วนะครับนั่นเองตอนนี้คุณครูอาจจะมีพูดเร็วคุณครูว่า I have likeA very high speed in speaking นะครับ or high pace in speaking นะคุณครูพูดเร็วก็จะบอกว่ามี high pace ก็คืออัตราเร็วหรือว่ามีความเร็วสูงในการพูดนะครับเป็นต้นนะฮะโอเค that's it this one everybody let's see นะ we have many words for this one I think you have learned it นะ if you eat too much what will happen you get fat or chubby or tubbyWhat about if you exercise every day? You get good physical health or mental health, นะครับ Your body is very strong or you have a fitness, นะ So, if you do something for sure, for example, you eat a lot, for sure, you will get fat. If you exercise every day, for sure, you will be healthy. So, can you remember the word for sure?I think you have learned it from the last unit. เราเคยเรียนคำว่า for sure ไปใน last unit ด้วยขึ้นต้นด้วยตัว D ยากๆหน่อยใครจำได้ ring a bell group 2ครับอะไรแปลว่า for sure นะที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับยากเนาะยากหน่อยคำนี้นะครับ
1: definitely
0: definitely give a big hand to group number 2นะฮะโอ2 points นะครับคำนี้ค่อนข้างยากคำว่า definitely แปลว่าแน่นอนแต่ว่าวันนี้คุณครูมีให้อีกหลายคำเลยที่มีความหมายว่า for sure เหมือนกันคือคำว่า repeat after me definitely certainly exactly absolutely โอเคอ่ะจดลงไปด้วยความรวดเร็วนะครับในปลายทางส่วนทั้งหมดนี้มีความหมายเดียวกันคือ for sure นะครับลงท้ายด้วย ly นะ definitely พยางค์แรก certainly พยางค์แรก exactlyพยางค์ที่2แล้วก็ absolutely พยางค์ที่3เน้นนะครับ absolutely โอเควิธีการที่ฝึกให้เราออกเสียงไปด้วยคือเวลาเราจดคำศัพท์ถ้าเราไม่มีสีเน้นแบบคุณครูให้เราขีดเส้นใต้พยางค์ที่เน้นนะครับจะทำให้เราช่วยออกเสียงได้ง่ายขึ้นนะ definitely certainly นะครับถ้าเป็นอเมริกาอาจจะไม่ออกเสียงที่นะครับเป็น certainly ได้นะครับ certainly exactly absolutely นะครับcertainly for sure นะ for sure คือง่ายสุดนะ for sure แต่คำพวกนี้เป็น adverb นะครับด้านล่างนะครับก็จะลงท้ายด้วย ly really นะครับโอเค everybody together the first one definitely certainly or certainly exactly absolutely correct for sure นะครับโอเค that's it everybody can I passCan I go to the next slide? นักเรียนไปทางเสร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวครูไปสไลด์ต่อไปนะครับโอเค everybody shark everybody shark everybody shark shark shark shark โอเค so look at this pictures look at this picture everybody what does he look like what does he look like is he slim no he's kind of chubby do you think whyHe eats a lot, right? นะครับ He eats a lot, นะครับ Do you think he is healthy? Yes or no? Not really. Do you think he has a good diet? No, นะครับ So can you remember the word some vocabulary, นะครับ from the disease, นะครับ unit, นะ you have learned about the diseases, right? So can you guess what might he have? นะครับ What might he have? Like what kind of disease might he have?Obesity and obesity or diabetes นะครับ diabetes you have learned it can you remember diabetes คือโรคอะไรใครจำได้เบาหวาน obesity คือโรค อ้วนครับ so I have this one he will lose what does it mean lose lost weight mean this person this man like this and then how to get slim he will lose weight if he every day he can get slim if you want to answer ring a bell okay we have many answer group 3
2: workout
0: can you read the whole sentence he will lose
2: weight
0: if he work out
2: every day.
0: Giving hand to group number 3นะกลุ่มที่บอกว่าเขาจะลดน้ำหนักได้ถ้าเขา work out หรือออกกำลังกายทุกวันมีไอเดียอื่นไหมเขาทำอะไรทุกวันดีเขาถึงจะลดน้ำหนักได้ you can ring a bell if you want to answer if you want to share okay group 1 group 3 one point okay group 1 you can read the whole sentence
1: he will lose weight if he eat healthy food every day
0: He will lose weight if he eat healthy food every day. Give a big hand. Group 1, 1 point. Any ideas? มีไอเดียอื่นอีกไหมมีไอเดียอื่นอีกไหม Okay, group 4. นะครับ1 group 1 1 point. Group 4. He will
3: wait.
0: If he
3: go to gym every day.
0: He will lose weight if he go to gym every day. Give a big hand to group number 4. One point, นะครับ one more, if you want to answer. We have work out, we have eat healthy food, we have go to gym. Okay, group 2.
1: He will lose weight if he running every day.
0: He will lose weight if he runs every day, if he runs every day. Giving hand to group number 2, นะครับ1คะแนนครับไหนๆเราก็4กลุ่มแล้วอีกกลุ่ม1กลุ่ม5อ่ะลองจับไมค์เลยอ่ะขอไอเดียที่ไม่ใช่ work out ไม่ใช่ run ไม่ใช่ eat healthy ทํายังไงเขาถึงจะ lose weight ได้นะครับ lose weight นะครับทําไงดีนะออกกําลังกายแบบไหนก็ได้ครับผมโอเค group 5
4: he will lose weight if he playing sport every day
0: he will lose weight if he plays sport every day give me hand to group number 5 1 point okay for me he will lose weight if he exercises every day exercises we put s นะครับ okay let's see everybody can you read this sentence together one two go he will lose weight if he exercises every day what about this one two go if he exercises every day he will lose weight do you think these two sentencesAre the same thing. คิดว่าสองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันไหมลองอ่านดูซิ TikTok. These two sentences are they the same? เหมือนกันไหมคิดว่าระหว่าง He will lose weight if he exercises every day กับ If he exercises every day he will lose weight. เหมือนกันไหมเขาจะลดน้ำหนักได้ถ้าเขาออกกำลังกายถ้าเขาออกกำลังกายเขาจะลดน้ำหนักได้ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนจากประโยคบนมาเป็นประโยคล่างแล้วเราเพิ่มเข้ามาคือเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงกลุ่มท้ายๆตอบมีอะไรเพิ่มมาคอมมอนเกือบแล้วเราเรียกว่าคอมม่านะครับคอมม่าอ่ะ giving hand to group number 5 1 point นะตัวนี้เราเรียกว่าคอมม่านะครับเครื่องหมายคอมม่าเราเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งประโยคยังเหมือนเดิมส่วนตรงนี้นะครับเราจะเรียกเขาว่าตรงที่แบบที่มีคำว่า if he exercise ถ้าเขาออกกำลังกายเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นประโยคเงื่อนไขหรือเราเรียกว่าcondition everybody repeat after me condition คือเงื่อนไขว่าถ้าเขาออกกําลังกายสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเขาจะเป็นไงน้ําหนักลดแสดงว่าเป็นผลลัพธ์เราจะเรียกว่า result นะครับ result นะครับโอเค everybody repeat after me result condition แสดงว่าถ้าเราเอา if ไว้ด้านหลังเราจะเอา condition ไว้ด้านหลังถ้าเราเอา if ไว้ด้านหน้าเราจะถือว่าเอา condition ไว้ด้านหน้าโอเคไหมแต่ความหมายเหมือนกันนะครับและเราดูที่สองความหมายนี้ condition กับ result เงื่อนไขและผลลัพธ์มันบอกว่าอย่างไร if the condition is true ถ้า condition true หรือเป็นจริงถ้าเขาออกกำลังกายจริงผลลัพธ์ก็จะมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจริงตามไปด้วยคือถ้าเขาออกกำลังกายจริง result คือผลลัพธ์คือเขาจะเป็นไงตามไปด้วยน้ำหนักเขาจะเป็นไงลดลงถ้าเขาไม่ออกล่ะน้ำหนักก็ ไม่ลดนะครับมันจะสอดคล้องกันไปแบบนี้ระหว่างคอนดิชันกับรีซอลถ้าคอนดิชันเป็นจริงรีซอลเป็นจริงถ้าคอนดิชันไม่เป็นจริงรีซอลก็จะไม่เป็นจริงโอเคอันนี้จะเริ่มยากนิดหนึ่งนักเรียนปลายทางตามทันนะครับมีคอนดิชันกับรีซอลถ้าคอนดิชันเป็นจริงรีซอลจะเป็นจริงถ้าเงื่อนไขเป็นจริงผลลัพธ์จะเป็นจริงเช่นถ้าเขาออกกำลังกายจริงน้ำหนักเขาจะลดแต่ถ้าเขาไม่ออกกำลังกายน้ำหนักก็จะไม่ลดเราจะเขียนเอาคอนดิชันขึ้นก่อนหรือรีซอลขึ้นก่อนก็ได้สิ่งนี้เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า conditional sentence type 1 okay everybody vote for this one conditional sentence type 1 okay จดลงไปเลยนะครับนำสมุดขึ้นมาแล้วก็จดลงไปได้เลยวันนี้เราจะเรียนไวยากรณ์หรือ grammar ที่ค่อนข้างเริ่มยากขึ้นมาในระดับม.3 นะครับ conditional แปลว่าเงื่อนไขหรือประโยคเงื่อนไขแบบที่1นั่นเองนะประโยคเงื่อนไขแบบที่1นั่นเนี่ยปลายทางจดตามได้เลยครับ Everybody repeat after me conditional sentence type 1นะครับเรียกได้หลายแบบเราจะเรียกว่า first conditional ก็ได้นะครับผม first conditional ก็ได้นะ And when do we use conditional sentence type 1 we use for possible situation repeat after me possible situationแสดงว่า possible แปลว่าอะไรครับมีโอกาสเป็นไปได้เช่นถ้าคุณออกกำลังกายคุณจะมีสุขภาพที่ดีถ้าฝนตกวันนี้เราจะไปเล่นฟุตบอลกลางสนามไหมไม่แสดงว่าแล้วมีโอกาสที่ฝนจะตกจริงไหมมีนะครับช่วงนี้หน้าฝนหรือดูฝนแสดงว่าถ้าเหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นจริงเราจะใช้ type 1หรือ conditional sentence type 1นะครับ everybody can you read this sentence together 1 2 go if you stretchIf you stretch before running, you will avoid injury. นะครับ What is stretch? Stretch before you run. You have to stretch. What is stretch? ยืดนะครับยืดกล้ามเนื้อนะครับถ้าเราก่อนเราจะวิ่งเรายืดกล้ามเนื้อตรงไหนเป็นคอนดิชันระหว่างถ้าคุณยืดกล้ามเนื้อก่อนวิ่งหรือคุณจะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บตรงไหนเป็นเงื่อนไขIf you stretch เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ condition นะครับ condition ส่วนคุณจะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บหรือ injury นะครับก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่า results นะครับผมตามถ้า condition เป็นจริง result ก็จะเป็นจริงตามนี้โอเคไหมถ้าคุณยืดก่อนวิ่งคุณก็จะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บได้นะครับโอเคนักเรียนปลายทางทันนะครับหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับดูประโยคนี้พร้อมกันนะทุกคนอ่านประโยคแรกพร้อมกัน If he exercises 1 2 go He exercises นั่นเรียนปลายทางด้วยครับ Every day he will lose weight Number 2 If you don't have enough sleep you will feel exhausted คำนี้แปลว่า exhausted แปลว่า fatigue นะครับใครจำได้ fatigue แปลว่าอะไร Ring a bell กรุ๊ป1ครับผมexhausted fatigue what does it mean fatigue
5: เหนื่อยค่ะ
0: เหนื่อยอีกคำหนึ่งที่ง่ายๆเลยคือคำว่า
5: tired
0: give me hand to group number 1นะฮะgive number 1 1 point ครับคำนี้ exhausted แปลว่าเหนื่อยล้านะครับเหมือนกับคำว่า fatigue นะครับ number 3 everybody read it together if you stretch 1 2 go if you stretch before running you will avoidinjury นะครับ injury นะครับผมโอเคอ่ะทุกคนลองสังเกตทั้ง3ประโยคนี้ what do they have in common นะครับทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันขอคนละ1อันครับผม ring a bell group 3ครับมีหลายจุดมากนะครับอ่ะขอ1จุดแรกก่อนมีอะไรเหมือนกันทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันนะในเชิงหน้าตามองดูแล้วมีหน้าตาตรงไหนที่เหมือนกันนะครับ
5: มีวิวเหมือนกันค่ะ
0: โอเค they have view the same thing นะ view โอเค give me hand to group number 3นะโอเค view taken โอเค group number 5
4: singular subject
0: singular subject he oh we have you you think he or you you is a singular subject yes or no you okay good try นะครับ you can be singular or plural subject give me hand to group number 5 one point นะครับผมเพื่อนบอกว่ามีประธานเป็นเอกพจน์ซึ่งในที่นี้ you ตรงนี้อาจจะเป็น singular ก็ได้นะครับ singular ได้เหมือนกันกับ he นะครับโอเค group 2มาครับ group 2นะครับ
6: มี if เหมือนกันค่ะ
0: มี if เหมือนกัน give me hand to group number 2นะโห

0: เดี๋ยวกันไว้ก่อนว่าบางคนจะตอบอันนี้คุณครูขอแย่งตอบก่อนทุกประโยคมีจุด full stop เหมือนกันนะครับห้ามเอาอันนี้นะครับห้ามเอาอันนี้อ่ะมีกลุ่มไหนเห็นอะไรที่เหมือนกันอีกไหมกุ๊บวานครับกุ๊บวานกุ๊บวานมาเลยนะครับ
1: มีคอมม่าเหมือนกันครับ
0: มีคอมม่าเหมือนกันถูกต้อง giving hand to group number 1โอเคอ่ะ you can see all of these sentences have if comma and will โอเค and I want you to take a look what comes after if นะครับอะไรมาหลังจาก if ครับคิดว่า subject อะไรมาหลัง subject ครับดูสิ exercise it ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรครับ TikTok เป็นซับเป็น noun or verb เป็น verb เช่นเดียวกันกับคำหลังคอมม่าเป็นอะไรครับหลังคอมม่าเป็น subject แล้วตามด้วย will หลัง will เป็น verb ให้เราดูโครงสร้างหน้าตาของเขาแบบนี้นะครับผมทุกประโยคจะมีหน้าตาแบบนี้คือ if subject verb comma subject will verb โอเคไหมดูทุกประโยคจะเหมือนกันเลย subject verb comma subject will verb if subject verbcomma subject will verb นี่คือหน้าตาของ conditional sentence type 1นะครับแต่คุณครูจะมีคำถามแจกที่ยากกว่านั้นนะครับผมยากกว่านั้นนะยากๆไปเลยนะครับ verb ด้านหน้า verb ที่อยู่กับ if กับ verb ที่อยู่กับ will นั้นไม่ใช่ verb ตัวเดียวกันเพราะเราสังเกตเห็นว่า he exercises exercise เติม s แต่ will lose ตัวนี้ไม่เติม s ดังนั้นแล้ว2ตัวนี้ต้องไม่ใช่ verb ตัวเดียวกันแน่นอนมันคือ verb อะไรกับอะไรใครตอบได้ทั้ง2ก็ไป5คะแนนเลยอ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนว่าถ้าตอบถูกครึ่งนึงให้ครึ่งนึงนะโอเคมั้ยโอเค
2: verb ที่อยู่ด้านหลัง if แล้วก็ subject ค่ะจะเป็น verb ช่องแรกค่ะส่วน verb ที่อยู่ด้านหลัง subject will จะเป็น verb infinitive ค่ะ
0: โอเค giving hand to group number 3นะครับ5 point เอาไปเลยนะครับผมแต่ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเดี๋ยวให้ต่อนะครับอ้าวกลุ่ม3หมดสิตอบนะครับตอบนะครับ will ตามด้วยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่า will ตามด้วย verb อะไรนะครับ will ตามด้วย verb verb infinitive คืออะไรครับกดครับเอ๊ะเหมือนกลุ่มวันโอเคมีเจ้าหน้าที่บอกว่ากลุ่มวันกดก่อนนะครับอ่ะตอบได้นะครับตอบได้ infinitive verb คืออะไรนะครับเราเรียนไปแล้ว
3: no s no ed no ing
0: no s no ed no ing giving hand to group number 1 3 points นะครับกลุ่ม1กับกลุ่ม3หมดสิทธิ์ตอบในข้อต่อไปนะครับเหลือกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม2นะครับคำถามถามว่าแล้ว verb 1ช่องที่1กับ infinitive verb ช่องที่1นั้นกับ infinitive verb ต่างกันอย่างไร3คะแนนครับ3คะแนน verb 1 verb ช่องที่1กับ infinitive verb ต่างกันอย่างไรจริงๆเพื่อนก็ตอบมาใกล้เคียงแล้วนะโอเคกลุ่ม2นะครับโอเคverb 1 and infinitive verb s หรือ s ตอนไหนครับเราจะเติม s หรือ es ตอนไหนครับดีโอเคกรุ๊ป5มาเลยนะครับกรุ๊ป5เราเติม s หรือ es ตอนไหนครับ
4: ข้างหน้าไม่มี will ครับ
0: ข้างหน้าไม่มี will ใช่มั้ยแล้วถ้าข้างหน้าเป็น he เราจะใส่ s หรือ es แต่ข้างหน้าเป็น you เราไม่ใส่นั่นหมายความว่าเราต้องดูที่ไหนครับ
4: ดูที่ subject ครับ
0: ดูที่ subject giving hand to group number 5นะครับผม3 point นะครับ3 points นะครับผมถูกต้องนะครับอ่ะเรามาดูโครงสร้างของ conditional sentence type 1นะครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วว่าเขาจะมี if ตามด้วยอะไรนะครับ if ตามด้วย subject and verb 1 ses and comma and subject will ตามด้วย follow by lose it is infinitive verb this is the structures of conditional sentence type 1 you write it down on your notebook ครับอันนี้คือโครงสร้างของที่เราเรียนเมื่อกี้คือ conditional sentence type 1เราจะได้โครงสร้างหน้าตาแบบนี้นะครับจดลงไปก่อนนิดนึงนะ if he exercises every day comma he will lose weight if he exercises every day he will lose weight นะโครงสร้าง if subject verb 1 อย่าลืมนะ verb 1 กับ infinitive verb ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับ subject will infinitive verbs นะครับเรียนไปทางทันไหมครับแยกให้ออกนะครับถ้าคุณครูพูดถึง verb 1หรือ verb ช่องที่1นะครับหรือ base form เนี่ยมันอาจจะเติม s หรือ es ได้นะครับแต่ถ้าเป็น infinitive คือช่องที่1ด้วย no s ด้วย no ed no es no ing ด้วยนะโอเค are you done have you finished can I pass คุณครูไปหน้าต่อไปได้นะ

0: ให้ทุกคนลองเลือกดูสิครับว่าระหว่าง condition ด้านหน้าฝั่งขวาคุณครูจะมี condition ด้านหลังเป็น result ให้นะครับเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มออกมาเลือกดูสิว่าอันไหนน่าจะคู่กับอันไหนดีนะครับที่รู้ที่ความหมายนะครับเช่น if you study hard นะครับ if you study hard นะครับผลลัพธ์คืออะไรถ้าเงื่อนไขคือถ้าคุณตั้งใจเรียนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะกลุ่มไหนจะมาก่อนนะครับกลุ่มไหนมาก่อนเลยนะครับกลุ่มไหนมาก่อนเลยโอเคครับเอากูไฟโอเคให้กูไฟก่อนมากูไฟก่อนมาโอเคกูไฟโอเคโอเคออตันแอนด์แคนยูรีดเดอะโฮลเซนเทนส์ฟอร์ยูเฟรนด์
1: if you study hard you can pass the exam
0: โอเค3 points give me hand to group number 5กลุ่ม number 4 come up กลุ่ม number 4กลุ่ม number 4เดี๋ยวให้กลุ่ม number 4ก่อนนะครับกลุ่ม number 4มาโอเคโอเคเก่ง can you read the whole sentence for your friends back home
2: if you finish your homework you may go out to play
0: give a big hand to group number 4 3 points นะครับผมกลุ่ม1ครับมากลุ่ม1กลุ่ม1มานะครับกลุ่ม1โอเค right can you read the whole sentence for your friends back home 1 2 go
2: If you want to succeed, you must work hard.
0: Give a big hand to group number 1. Group number 2. Group number 2. Okay, group 1, 2 points. Group 1, 2 points. Okay, 2 points. Group 2. Okay, Oki, can you read the whole sentence for your friend?
3: If you save more money, you can buy a new phone.
0: If you save more money, you can buy a new phone. Give a big hand to group number 2. One point นะครับ one point นะครับ and the last group come up โอเคโอเคเหลืออันเดียวนะครับใครจะมาอ่านประโยคให้เพื่อนฟังนะครับโอเคโอเคโอเค can you read the whole sentence for your friends
4: if you run faster you willcatch the bus
0: ถ้าคุณวิ่งเร็วคุณจะไปทันรถนั่นเอง give me hand to group number 3 1 point นะโอเคเก่งมากทุกคนเก่งมากนักเรียนปลายทางพอจะได้ไหมครับอ่ะแล้วคุณครูมีคำถามนิดนึง I have a questions นะครับคุณครูมีคำถามฟังดีๆนะทั้ง5ประโยคนี้มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกับที่ครูสอนเลยมีใครสังเกตเห็นไหม ring a bell ครับ go fly ครับ go fly ก่อนครับนักเรียนปลายทางมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมครับมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมครับถ้าสังเกตเห็น5คะแนนไปเลยนะครับถ้าตอบถูกนะ
5: มีคำว่า you may you can และ you must ครับ
0: you may you can you must ซึ่งที่คุณครูสอนต้องเป็นอะไรครับ
5: you will ครับ
0: ต้องเป็น you will นะครับโอเค give me hand to group number 5 5 points นะครับ5คะแนนไปเลยนะครับผมถูกต้องนะครับผมมีคำที่ไม่ใช่ will มาแทนที่เขาคือ can และ must และ may นะครับเพราะว่าใน conditional sentence นะครับผมใน conditional sentence ครับ will นะครับจะสามารถแทนได้ด้วย can may or must นะครับท้ายหนึ่งอาจจดลงไปด้วยนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าความหมายที่เราจะสื่อคืออะไรนะครับ can may และ must เขียนไหมwill can be replaced by can may or must นะครับซึ่งถ้าเราจะรู้ละเอียดลงไปกว่านั้นนะครับเราอาจจะทวนได้ว่า can ใช้อย่างไร may ใช้อย่างไร must ใช้อย่างไรนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่หลักๆแล้วคุณครูอยากให้เราใช้ will ไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับผมเบื้องต้นนะ can may or must นะครับถ้านักเรียนปลายทางสงสัยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่า can ใช้เมื่อไหร่ may ใช้เมื่อไหร่ must ใช้เมื่อไหร่มีความแตกต่างไม่มากนะครับเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองได้เช่นนะครับเช่นถ้าเราใช้will เนี่ยจะหมายถึงว่าต้องทำสิ่งนั้นจะต้องทำแน่นอนจะต้องเกิดขึ้นถ้าใช้ can เราหมายถึงว่าให้ตัวเลือกว่าทำได้หรือทำไม่ได้นะครับใช้ may คืออาจจะทำหรือจะไม่ทำก็ได้นะครับหรือใช้ must คือต้องทำแน่นอนอันนี้เราศึกษาเพิ่มเติมเองได้นะครับสรุปว่า will สามารถแทนได้ด้วยอะไรนะครับ can may and must โอเคนะครับโอเคนะครับ worksheet number 8นะครับ can you find them นะครับในใบงานนี้ในใบความรู้นี้นะครับผมเราจะใช้ใบความรู้นี้ไป

อีก3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคุณครูปลายทางแจกให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับโดยคุณครูนะครับอยากให้เรา underline the conditional sentence นะครับ underline the conditional sentence ครับเราลองหาในเรื่องนี้นะครับ can you find them ในเรื่องนี้นะครับในกิจกรรมนี้นะครับในรายงานที่8ที่ครูแจกให้นะครับเป็นบทอ่านของอเล็กซ์และเจมี่เขาคุยกันเราลองหาซิว่าในบทสนทนาของ2คนนี้มีตรงไหนเป็น conditional sentence บ้างให้ขีดเส้นใต้ครับให้ขีดเส้นใต้เลยอ่ะคุณครูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในเรียนปลายทางนะครับลองทำเลยนะครับลองขีดเส้นใต้นะครับง่ายๆว่าตรงไหนมี conditional sentence บ้างเห็น if ประโยคที่มี if นั่นแหละครับเขาเรียกว่า conditional sentence นะครับขีดเลยแล้วมานับกันว่าได้กี่คำนะครับได้กี่คำ

0: All right, everybody, are you done?
1: Yes.
0: Okay, everybody shark?
1: Shark.
0: Everybody shark?
1: Shark.
0: Okay, let's see, can you find, like how many did you find? How many sentences?
1: 12.
0: Okay, let's see. If you join me for a running, อันนี้คือประโยคเดียวกันครับประโยคที่หนึ่งนะครับอันนี้ไม่นับเป็นสองครับประโยคที่หนึ่ง Number two, if I wake up early enough, I definitely come. Number three, if we start early, we avoid the heat. อันนี้อ่ะสามอันในหน้านี้นะครับผมเหมือนครูแม่ใครไม่ได้เหมือนครูขีดด้วยนะครับผม Next one, if I get my workout clothes ready tonight, it will be easier to get up in the morning. Number 5, if you need any gear, let me know. Number 6, if I feel too tired in the morning, นะครับอ่ะ6อันตรงนี้ใครได้ไม่เหมือนครูนะครับขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะครับ Next one, if we run regularly, we will see improvement. Number 7, if we stay consistent, number 8, and number 9, if I can stick to this routine, นะครับ Number 10.And number 11, if you need motivation, just give me a call. And number 12, if I sleep well tonight, I'll be all set for tomorrow. นะครับผมโอเคเราได้ทั้งหมดอย่างนี้คุณครูให้การบ้านเราเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับไปลองอ่านเรื่องนี้ว่า2คนนี้เขาคุยเกี่ยวกับอะไรกันทำไมมีวิวเต็มไปหมดเลยทำไมมี conditional sentence เต็มไปหมดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับนักเรียนปลายทางลองไปอ่านเพิ่มเติมมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเรียนครั้งหน้าใบงานนี้เรายังใช้อยู่นะครับ All right, everybody, let's review what you have learned today.Conditional sentence type 1 when do we use conditional sentence type 1 for possible situation can you remember the structure subject if subject and verb 1 don't forget comma subject will and infinitive verbs นะครับผม any group wants to make a sentence for me one sentence that use conditional sentence type 1 you ranOkay, group 2, okay.
2: If you play basketball, you will get slim.
0: You will get slim. Okay, give a big hand to group number 2. Two points, นะครับผมเพื่อนบอกว่า if you play basketball นะครับถ้าเล่น basketball every day ทุกวันครับ you can or you will get slim นะครับก็คือคุณก็จะหุ่นดีได้Okay, let's see irregular verb list for today. We have the first one, tread. Everybody repeat after me, tread. Tread means to step on something, to step on. You tread on a floor, you tread on a banana peel, นะครับ เหยียบเปลือกกล้วย ก็บอก tread on something นะ Tread ก็คือการ step on, การเหยียบลงไปในบางอย่าง Tread, trot, past participle, trodden. Everybody repeat after me, tread, trot, trodden. Get, got, gotten.Forget. One more time. Forget. Forgot. Forgotten. Okay. Forget คืออะไรนะครับเราชอบเป็นประจำเลยคุณครูยิ่งมีอายุมากเราก็ชอบ forget my keys นะชอบทำกุญแจเป็นไงครับลืมกุญแจหายทำกุญแจหายตลอดนะครับถามคำถามที่แบบแจกสัก5คะแนนดีไหมก่อนจากไปเอายากๆเลยนะเพราะว่าเห็นบางกลุ่มคะแนนเราใกล้จะจบหน่วย2แล้วมันยังไม่ได้ถามเลยครับยังไม่ได้ถามเลยเอาก่อนครับเพราะคะแนนเราใกล้จะจบหน่วยแล้วเดี๋ยวจะรางวัลจะมาแล้วนะครับคุณครูถามว่าเราจำคำว่า lose ได้ไหม lose loss แปลว่าถ้าคุณครูบอกว่า I lose my key คืออะไรครับ I lose my key กับ I forget my key มันจะต่างกันไง2ประโยคนี้ระหว่าง I lose my key กับ I forget my key อากบกลุ่ม3อยากได้อีกเหรออ่ะลองอ่ะเดี๋ยวลองอ่ะลองทีละกลุ่มเดี๋ยวกลุ่มไหนถูกใจจะให้นะครับกลุ่มไหนถูกใจ I lose my key กับ I forget my key นั่นเนี่ยไปทางลองเดาได้นะครับ
3: I lost คือทํากุญแจหายค่ะแต่ว่า forget คือลืมค่ะ
0: ลืม
3: กุญแจ
0: ลืมกุญแจไว้ที่ไหน
3: โอเคที่บ้าน
0: โอเคอ่ะ2 points นะครับอาจจะใกล้เคียงอ่ะให้คะแนนจังหวะกลุ่ม3กดก่อเอ้ยกลุ่ม1กลุ่ม1ซะนี่โอเคค่อนข้างยากนิดนึงนะครับค่อนข้างยากนิดนึง
4: I lose แปลว่าเรารู้แล้วว่าเราทําหายครับแต่ I forgot คือเราไม่รู้ว่ามันหายไปจริงหรือเปล่าหรือว่าเราเอาไปวางลืมไว้ไหนครับ
0: โอเค3 points ได้นะผมโอเคกลุ่ม2ยัง โอเคก็ดูอ่ะเดี๋ยวให้กูโฟต่อไปนะครับกูโฟต่อไป
2: I lose นะครับคือเราอาจจะทำหายในที่ใดที่หนึ่งครับส่วนI forgot ก็คือเราลืมไว้สักที่ใดที่หนึ่งครับผม
0: โอเคอ่ะใกล้เคียง two point นะครับ two point นะครับผมกูโฟครับมาเลยโอเคอ่ะให้กูโฟนะครับ
5: คิดว่าถ้าเป็น I lose ครับก็คือมันหายไปเลยหายไปแล้วครับแต่ว่าถ้าเป็น forgot ก็คือเราลืมไว้ที่ไหนสักที่แต่เรายังมีโอกาสที่จะหามันเจอได้อยู
0: ่โอเคอ่ะ two point okay, giving hand ทุกคนมีกลุ่มไหนอยากต่ออีกไหมโอเคพอแล้วนะครับผมถ้าเราใช้ I forgot my key นะครับจะมีความแตกต่างระหว่างใช้ I forgot my key and I lost my key เพราะว่า if you use I forgot my key it means you don't know where the key is นะครับคือเราไม่รู้ว่ากุญแจนั้นอยู่ที่ไหนเราจะใช้ว่า I forgot my key แต่ถ้าเราใช้ I lost my key นะครับ lost ตรงนี้จะหมายถึงว่าทำหายไปแล้วและเราไม่สามารถนึกขึ้นได้ว่ากุญแจนี้อยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ให้ถูกระหว่าง lose แล้วก็forget, forgot, forgotten ครับผม Next time we will talk about healthy lifestyle number 2 and you can prepare handout number 9 if I speak นะครับ and you can download all of these worksheets from www.dltv.ac.th นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมใบความรู้ที่9ให้กับนักเรียนได้เลยนะโอเค We will leave the class today with a very famous person นะทุกคนรู้จักคนคนนี้ไหมครับนักเรียนปลายทางรู้จักคนคนนี้ไหมเขาคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลผู้ยิ่งใหญ่คุณครูเลือกคำพูดของเขามาให้เพราะคำพูดของเขาในวันนี้เป็นโครงสร้าง conditional sentence type 1ทุกคนอ่านพร้อมกัน if you want to live a happy life อันนี้เป็น condition result คือ you must tie itto a goal not to people or things ไอซายบอกว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะต้องเอาชีวิตของคุณนั้น tie it คือเอาไปผูกไว้กับเป้าหมายไม่ใช่เอาไปผูกไว้กับคำพูดของคนหรือสิ่งอื่นโอเคไหม conditional sentence type 1นะครับโอเค Are you guys happy today โอเคLet's enjoy the rest of the day. Thank you very much, everybody. See you again next time.
6: Let's thank the teacher.
7: Thank you, teacher.

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสารธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: ดึงดึงดึงดึงดึงดึง
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะเข็มกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: มใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผ
0: ู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างนึงของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำแบบนี้กันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ตอนนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับเราถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอมอย่างนี้นะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: รอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จ
2: านแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จากเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
5: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40 ถุงดำไซส์ใหญ่ก็จากคนประมาณ100 คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวาฬไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้ว

0: นะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชั่นแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
3: ให้ทีมงาน
0: แต่เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
3: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: นนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่า

0: แก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะกับหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
1: ใช
0: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
2: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
1: ึ้
2: น
1: นะใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
2: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
1: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
2: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
1: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารสำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
3: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
4: oh, no.
3: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
4: ว้าว
3: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

แบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

งสัยไหมว่าเราสามารถทำต้นคริสต์มาสจากกระดาษได้อย่างไรจากนั้นไปดูเรื่องน่ารู้อะไรคือส่วนสำคัญในการทำงานของหุ่นยนต์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายคนฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้รายการไอซายนะครับเราจะนำกระดาษหนังสือพิมพ์นี่นะครับมาทำของเล่นสนุกๆให้ดูกันนะครับเอ๊ะจะเป็นยังไงงั้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นหนังสือพิมพ์นี่นะครับผมก็เอามาประมาณสัก5คู่นี้นะครับหรือประมาณ10หน้านะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าผมจะต้องติดสก็อตเทปนะครับให้เป็นแผ่นยาวติดกันนะครับ10แผ่นดูนะครับวิธีทำยังไงก่อนอื่นนะครับถ้าผมมีกระดาษหนังสือพิมพ์10แผ่นนี้ผมจะเอาด้านซ้ายนี่นะครับแผ่นที่1ที่2นะครับอย่างนี้นะครับติดสก็อตเทปก่อนเราแค่ยึดให้มันติดกันก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาแผ่นที่3ที่4นะครับที่อยู่ด้านซ้ายของผมนี่นะครับติดสก็อตเทปให้มันติดกันนี่นะครับโอเคนะครับคราวนี้ด้านซ้ายเราติดแผ่น1 2กับ3 4เรียบร้อยเราก็มาด้านขวาของผมก็จะติดแผ่นที่2กับที่3นะครับเราติดด้านบนอย่างนี้แล้วก็ตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับให้มันติดกันส่วนแผ่นที่4ที่5นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เราก็ได้กระดาษนะครับที่ติดกันยาวอย่างนี้นะครับ5คู่ติดกันคราวนี้วิธีการก็คือว่าผมจะเอาท่อนี้นะครับผมจะเอาขนาดใหญ่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเอามาม้วนนี้พอเราม้วนเสร็จอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาสก็อตเทปมาติดตรงปลายอีกทีหนึ่งที่3จุดคราวนี้เราก็จะได้แผ่นกลมๆอย่างนี้นะครับคราวนี้วิธีต่อไปเนี่ยก็คือว่าผมอยากจะตัดใช้มีดนี่นะครับตัดหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตรงนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราก็เลือกประมาณสัก4จุดรอบๆนี้นะครับในการที่จะตัดหนังสือพิมพ์นี้คราวนี้ต้องระวังนะครับในการที่จะใช้มีดตรงนี้ผู้ปกครองก็ต้องดูแลนิดนึงโอเคเกือบเสร็จแล้วละครับอ้าวคราวนี้ดูนะครับพอเสร็จแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนท่อจากท่อประปา1นิ้วนี่นะครับเป็นท่อประมาณครึ่งนิ้วนะครับเราก็จะสอดเข้ามาทางด้านหลังอย่างนี้นะครับคราวนี้เราจะจับข้างล่างไว้อย่างนี้ให้มันแข็งแรงอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มดึงเห็นไหมครับโอ้นะครับข้างล่างนี่จับไว้นะครับข้างบนเนี่ยเราก็ดึงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ต้นไม้นะครับที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ดูคล้ายๆต้นคริสต์มาสเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆลองทำดูที่บ้านนะครับ

ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยน้องๆก็รู้จักแน่นอนเลยแต่หุ่นยนต์ที่ผมพูดถึงนี้นะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ในการ์ตูนหรือว่าในภาพยนตร์นะครับแต่เป็นหุ่นยนต์ที่คนเราพัฒนาแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในเรื่องน่ารู้วันนี้เราไปติดตามชมกันนะครับว่าหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างไรส่วนสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้ก็คือสมองของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนรับข้อมูลส่วนประมวลผลและก็ส่วนแสดงผลนะครับโดยเราจะต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดให้หุ่นยนต์ทำงานตามที่ต้องการแล้วส่งโปรแกรมนั้นเข้าไปในสมองของหุ่นยนต์จากนั้นหุ่นยนต์จะประมวลผลตามที่โปรแกรมระบุและทำงานตามคำสั่งนั้นครับ

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือนอุ้ยอุ้ยอุ้ย
2: ชื่อเหมือนกัน
0: อ่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต
3: ้แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
2: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
3: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อเมื่อวาน
2: โอ้โหโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
3: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว
0: ้ใช่เอามาแปะอะไรนี้ก่อน
2: เหมือนแคมป
3: ์แคมปิ้ง
2: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
2: เฮ้ย
3: งั้นก็อยู่แบบนี
2: ้แล้วไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรช่างประจำบ้านจะเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
2: ผ้าม่านสีแดงอันนี
0: ้
2: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะ
3: คือเขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
3: เขาต
2: ่อต่อม่านเอง
0: ม่านเอง
2: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
3: นิดนึง
0: คือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
2: ะ
0: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
3: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
2: โอ้
3: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
2: ี้
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
2: กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
3: โอ้ยไม่รบกวนเลยค
0: ่
3: ะ
0: โอเคร
2: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
2: เพราะฉะนั้นจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่เต้แก้เนี่ยการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ใช
1: ่ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูดโทนเลยคือเนี่ยนี่คือเรฟเฟอเรนซ์เนาะแล้วเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต่างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: คือ
1: เด้งปังขึ้นมาทำงานเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์เออแล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึ
1: งอ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ดูการกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี
0: ้
1: ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่ใช่
2: แบบแสงซอฟ
1: ต์สุดยอดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือ นก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันในระมิดมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค
1: ่
3: ะ
0: อาการ
1: ห้องนะฮะสภาพหน้างานเหมือนกันฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบแล้วก็ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: นะให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอนเนี่ยที่ว่า
1: ใช่
0: เนี่ยอย่างเงี้ย
1: ว่าใช่เนี่ยเล็กกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักก็เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไปป้าแก่กับแต่เจ้ามอสออกไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช
1: ่เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียม
1: ค่ะโอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนา
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของอะไรตรงข้างหลังนั่นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: ทำใจ
1: แต่จะเก็บของง่ายแบบสตอลงสตอเลอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกมันเยอะนะ
2: เ
1: ริ
2: ่มไหมเริ่ม
1: ทันไหมวันนี้ทัน
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยเนี่ยคุณพูดเห็น
2: ทัน
1: ทานแล้วเตียงนี่คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมา120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับสามคน
2: โอ้โห
1: ไม่มีความหวังเลยโอเคเราไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอ่ะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก็
1: มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบเนี้ยมันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียกenhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมมันก็พอกไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันยังมีเซอร์เฟซให้ยืดเกาะให้โค้งยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่แท็กเตียนสัตว
1: ์อันนี้เราทาขอบไปก่อน
2: เพื่อที่
1: ม
2: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาจะอันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้เราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่ให้พี่ถูกต้องก็คือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติ

0: ผู้หญิงต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะผมว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วตรงช่องเนี่ยผมห่วงตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังให้นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได้
1: ก็จ่อแล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกที
3: อ๋อ
0: หมดละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: ีตรงวงไออลูมิเนียมเดิมเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
2: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะนี
1: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
2: จะได้
1: นี่คืออะไรคะ
2: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี้พวกนี้มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลทไม้แพลทมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลทเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลทหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ต
1: เดี๋ยวเร็วสะดุ้งเลยเมื่อกี
0: ้ตะด
1: าตะดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทานี่คือสีเอาไม้นะครับเป็นสีเอาไม้สีเอาไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ก
0: ็เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดกล้องๆ
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆไงไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แ
0: ล้วได
1: ้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้ง
0: เพิ่มละมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลตเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลตทั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: นั่นก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวก็เรียงเป็นม
1: ือแล้วต้องล็อกกัน
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: มันบันไดไงบันได
1: นี่สโลปไปเลยนะ
0: ท่านบันไดปั้งๆถึงวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่เห็นไหม
1: สวยงาม
0: ปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช
1: ่วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราที่ร้าน
0: อันนี้ต้องโอ้เราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางเข้าไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที่
0: เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพูดให้ดีส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมาสะใจมากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทำมาจากบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างมันจะว่าเดนลามิตจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ะเนี่ย
1: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
2: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
1: เป็นไงเป็นไงดูก่อนโอ้หน้าตาแบบ
2: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
0: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
1: จริงป่ะเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: จริงนะ
0: จริง
1: เอาให้จริงนะ
0: จริงค่ะ
1: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
0: ไปแล้ว
1: น
0: ะคะ
1: มี
2: ที่อื่นต้องไปเลยนะ
1: ไปที่อื่นต้องไปเรียนรีต่อไปที่ย่าไป
0: เชิญๆค่ะเชิญ
2: มันติดไงติด
1: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
0: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากเลย
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: enjoy
0: อันนี้เปิด
2: เปิดเป็นไล่ไม่ใช่อะไร
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี้ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม
2: ฮะ

0: ปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ู้ชมคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเน
0: ี่
1: ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเน
0: ี่
1: ยนะการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไร
0: ค่ะ
1: นะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้น
0: ค่ะ
1: นะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือมันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมา
0: ค่ะ
1: แม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป
0: ็
1: นปีแรกในรัชกาลที่1
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได้นะครับ
0: วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มหนึ่งและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์ขาถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
1: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมด
0: เ
1: พราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีกันเกือบทุกเล่ม
0: ค
1: ือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัตดังจินดามณีรัตเลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเหมือน
0: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่พ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกไก่ถึงฮนกฮูกวันนี้เราก็มีกไก่ถึงฮนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี
0: ค่ะก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: ไหนจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉานหน่อยนะจ๊ะ
2: อ๋อได้เลยได้เลยได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมจ้ะนายจ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงส
1: ั
2: ย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจ้ะนายจ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ
2: ้
1: ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: เจียจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ้ะได้จ้ะ
2: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นได้จ้ะฉานไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉานได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอ่ะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่เขามีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
1: ่จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนา
1: อ
2: นะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยจ้ะนายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้เจ้าพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาให้ไปเห็นที่ไหนจ้ะ
2: นายจ๋าเราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
2: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่จะตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอันนี้ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
2: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
2: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขา นะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
1: ้ไอแรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
2: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางในจุนจันโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำเป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
2: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ๊ะในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
2: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
2: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้เออ
2: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
2: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ๊ะนาย
2: ส่ง40บาท
1: 40บาท
2: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
2: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
2: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วๆไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ย
1: จ้ะ
2: โล20บาท
1: เฮ้ยนะไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
2: ี้พี่25บาท
1: เฮ้ย
2: ใช่มั
1: ้ยแต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
2: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
2: แน่นอนนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือนี่แหละพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
2: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันไหมพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
2: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
2: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
2: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงออกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
1: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
2: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี
2: ่นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของพุทราเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
2: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร่
2: ปีหนึ่ง
1: กี่กิโล
2: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: เอาเฮ้ยได้เป็นตัน
2: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออก
2: ครับ
1: ปีหนึ่งได้เท่าไหร่จ้ะ
2: ปีหนึ่งสัก3ล้าน4ล้าน
1: ว้าวเฮ้ยทำเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้าน
2: ั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือนะจ๊ะนายจ๋า
2: ครับครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวปลูกได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายนะจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกัน
2: โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
0: ถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิค

อะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดอ้วนได้

0: เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๊ะ
1: ครับ
2: นี่แหละจ๊ะ
1: นี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างนะเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ๊ะนายจ๊ะ
1: นี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันพุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงจริงเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
1: คุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอด
2: ต่อยอด
1: มาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ๊ะ
1: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
1: คัน
2: นี้จุ๊บๆได
1: ้เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: 30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าไอ้ช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อราการความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
2: มันจะเห็นว่าติดเลยเหรอ
1: มันแตกยอดแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
1: มันติดแล้วล่ะ
2: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
2: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
2: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
2: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
2: ไม่ถึงปีแล้วนะ
1: ไม่ต้องถึงครับ
2: ปีแรก
1: เนี่ยได้ละ
2: เออ
1: นะ10 20โลได้แน่นอน
2: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ปุ๋ย
2: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
2: 3สูตร
1: นะสูตร1สูตร2สูตร3
2: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
1: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
2: บำรุงใบ
1: อันนี้เค้าเรียกเป็น
2: ต้นบำรุงใบ
1: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เค้าเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
2: ่ฮอร์โมนไข่
1: ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
2: เฮ้ยกินไข่จริงด้วยเหรอ
1: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
2: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
1: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
2: มันปรุงอะนะ
1: ใช่ครับ
2: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข่
2: ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
1: ไข่ไก่จริงๆครับ
2: ผสมลงไป
1: ครับ
2: สูตร2เลยจ้ะใน
1: สูตร2นี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกปน
2: hey.
1: เอากระ

0: ถูกปนน้ำมันหมัก
1: เฮ้ย
0: นะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
1: โอ้โหนะไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
0: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วอันนี้เขาเรียกสูตร2
1: สูตร3เลยนะ
0: สูตร3เนี่ยแหละลูกขนาดเนี้ยนะ
1: จ้ะ
0: ลูกขนาด
1: นี้พอลูกมา
0: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไ
0: ส
1: ้
0: เ
1: นี้ย
0: ไส้เนี้ย
1: อัน
0: เนี้ยมันต้องกินนมละ
1: บำรุงด้วยนม
0: ละ
1: น
0: ะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดจริงๆนะตัดน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
1: ์นมของฉัน
0: ครับ
1: มาในสูตร3นี่เอง
0: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลา
1: พฤศจิกา
0: ธันวามกราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
1: เหมือนทารกกำลังเติบโต
0: แน่นอน
1: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
0: ใช่ครับผม
1: แบบนี้นี่เอง
0: ครับ
2: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างนมหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกมันเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
0: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่
0: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
0: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
0: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
1: ้
0: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จะ
0: เยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้ะ
0: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
1: ่
0: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นหนึ่งเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
1: อ
0: ครับ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๊ะนายจ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15
0: ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: ได้จ้ะ
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเริ่มทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: กริ่งกรน
0: กริ่งไม่มีเลย
1: เออ
0: นะครับเราตัด
1: แล้วก็ถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอมั้ยเห็นตอมั้ยนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซนตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกลบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุง
0: ก
1: ้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตก กิ่งขึ้นมาใหม่ละแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาอ้าวตัดสินใจแล้วเราจะเอาไว้กี่กิ่ง
1: นั่นนาเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้านายจ๋าทํา
0: ไมจ๊ะเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้านายจ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่งอาหาร
0: เพราะมันแย่งอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นนึงเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อครับ

0: ทีนี้อยากรู้จะได้จ่าว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได
1: ้อย่างนี้ยังไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่างเนี้ยอย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็
0: ม
1: นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็นไห
1: มเด็ดเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได้
0: เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่อ๋อ
1: มันยังลึกอยู
0: ่อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ต้องขึ้นมา
0: เต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวานกรอบอร่อยแน่นอนหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋า คนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่มาปลูกมันมาได้เลยจะได้จ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าไงใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อ
2: ันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยค
2: ือ
1: หวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิลเข้าไปละ
1: อือ
2: ใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบๆ
1: อือ
2: นะครับแต่นี่เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิลเข้าไปละ
1: อืออย่างที่นี่เองอาจารย์นายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร่
1: ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โอ
1: ้ต่อกัน
2: มัน
1: เสื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยังส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหม
2: ือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดจริงๆก็ทำได
2: ้ทำได
1: ้แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่
1: จะปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: พอแล้วคร
2: ับพอแล้ว
1: ไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5เมตร
1: 5เมตร
2: ดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอนะ
1: ส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
2: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
2: บางทีเราก็จ้าง
1: คนใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
2: คนท้องถิ่น
1: เอ
2: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร
1: ่
2: นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
2: คนเก็บเลยใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
2: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกรด
1: ทิ้งอยู่ดี
2: เพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
2: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
2: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
2: ได้ทุกอย่าง
1: ม
2: ีความสามารถเยอะแยะคนงานของเรานะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนนะคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
2: นะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางมุ้ง
2: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
2: ใช่ครับ
1: กันอะไรจ้ะ
2: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
2: ที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
1: ้
2: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจะได้จ้ะ
2: นะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต่ง
2: ไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
2: มาท้อง มาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในรูป
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
2: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในรูปลูกดูสวยแต่พอเอาออกพาออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งที่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
2: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
2: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายๆคือ
2: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: ปีนี้รอก่อน
2: ขายพุทราก่อน
1: เอาทุนไปกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที
2: ่ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
2: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขานี่นะ
1: จ้าไหนจ้า
2: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
1: จ้า
2: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้าไหนจ้า
2: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภา
1: สิ้น
2: ส
1: ุ
2: ดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
2: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือ

0: ช่วงหน้าหนาว
1: ช่วงหน้าหนาว
0: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
1: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งคอนทิบาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงนี้จะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับงั้นปลูกในดินแดนแถวทางภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งงั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตัวนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับงั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการ3สูตรเนี่ยสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทำให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
0: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
3: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะขึ้นมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือถ้าฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาเราก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เน
0: ี่
3: ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
0: าแน่นอน
3: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
0: ่
3: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้อนมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทราสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวเนี้ย
0: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
3: ครับ
0: จบเลย
3: จบเลย
0: อย่างมุ้งเองเนี่ย
3: ครับ
0: พื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยต้องลงทุนขนาด
3: จริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
0: อ
3: ันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
0: จากล้านหนึ่ง
3: ครับ
0: ลดเหลือแค่70,000
3: ประมาณ 70,000 นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 เนี่ยที่ทำอยู
0: ่
3: ครับ
0: แล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศจะมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
3: ครับ
0: อยากทำบ้างอาจารย์นายจ๋า
3: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
0: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
3: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
0: สำรวจยังไงล่ะอ
3: ย่าให้เป็นดินเหนียว
0: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
3: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
0: จ้ะ
3: ที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
0: ห่างกัน5เมตร
3: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลงนะไม่ให้น้ำมันขัง
0: ม
3: ีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่3ก็คือวางระบบน้ำซะนะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
0: สายยาง
3: สายยางมาลดทุกต้นคงไม่ไหวไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000 บาทรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก40,000 บาทต่อไร่ต้นทุน
0: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
3: ครับ
0: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
3: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสักสามไร่พอ
0: สามไร่ก่อน
3: สามไร่พอ
0: ลองก่อน
3: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
4: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างคุณแบบมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้ก็มีหลายทางนะเราก็1เราขายปลีกขายส่ง
1: ผลผลิต 100%
2: ครับ
1: แบ่งการขายปลีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปลีกเนี่ย60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอ เพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปลีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปลีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเขามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
2: ราคาดีกว่า
1: โถและไอ้โต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะฮะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลโอ้โหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกนะจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
2: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงจ๊ะ
2: ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายๆอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวก Facebook LINEแล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการอ่านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชะโงกบ้านไร่จุกพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
2: ่ครับ
1: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
2: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที
2: ่มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิวจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ้าในจ๋าน
2: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
2: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานผู้สาเราแล้วปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
2: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อน
1: ทีมก่อน
2: เดินไปชมสวน
1: เข้า
2: เปิดให้ชม
1: มุดเข้าไปได้เลย

0: ไปได้เลยไปชมไปดูได้พุทราขนมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
0: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
0: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
0: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋า
0: ครับ
1: ที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
0: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสำเร็จจ๋า
0: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตรอันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรนะเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
0: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
0: ครับ
1: นอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
0: ถูกต้อง
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วย
0: ครับ
1: ได้ผ่านไปผ่านมา
0: ได
1: ้มาทำอาชีพกับเราด้วย
0: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ้านายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
0: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
0: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะ
0: ครับ
1: จะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
0: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวนมากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
1: นั่น
0: นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปนะจ๊ะน
0: าย
1: จ๋าโอ้โหดีมากๆเลยจ๊ะนายจ๋าว
0: ัน
1: นี้ฉันเองได้คลายข้อสงสัย
0: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
0: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
0: ครับ
1: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
0: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
0: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าจ๋าชวนฉันงงชิจนายจ๋าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
0: ครับผม
1: เอาละจ๊ะ
0: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
0: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมาก
0: ครับยินดีครับยินดีครับครับผม
1: ว่าแต่นี่ก็แดดลมตกนะจ๊ะนายจ๋า
0: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
0: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้นะจ๊ะได้จ๋า
0: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูบๆนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ๊ะได้จ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
0: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
1: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับ สัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่ไรนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักเกี่ยวกับ50แฟกต์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในม้วนเดียวจบครับข้อแรกนะครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีชื่อเต็มว่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ครับมีชื่อย่อว่า EN ครับคณะสิ่งแวดล้อมของพวกเรานะครับก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516นะครับซึ่งเป็นคณะแรกในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับเรียนที่ศาลายาตลอดทั้ง4ปีเลยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับอยู่ใจกลางมอพอดีเลยครับซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้หรือ MLC และยังอยู่ใกล้กับหอพักนักศึกษาและห้องสมุดอีกด้วยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับจะมีทั้งหมด4ตึกครับโดยตึก1และตึก2นะครับจะอยู่ทางด้านหน้าของคณะครับโดยที่ตึก1และตึก2นะครับจะมีทางเชื่อมอยู่ตรงกลางตึกครับซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นว่าเป็นตึกเดียวกันเลยครับและพี่ๆเนี่ยก็จะชอบเรียกรวมๆว่าเป็นตึกอาจารย์นาถซึ่งตึกเนี้ยจะมีความสำคัญกับพี่ปี3และปี4เป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าตึกนี้นะครับเป็นตึกทําการเกี่ยวกับงานบริหารของคณะซึ่งจะมีทั้งอาจารย์และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่ที่นี่นะครับพวกพี่ๆปี3และปี4เนี่ยก็จําเป็นต้องมาคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์จบซึ่งเราจะเรียกกันว่าซีเนียร์โปรเจกต์ฝึกงานแล้วก็ขอทุนซึ่งเราจะต้องมาคุยกันที่ตึกนี้นะครับตึก3นะครับจะเป็นตึกที่ทําการของศูนย์กิเลนครับจะทําหน้าที่เกี่ยวกับการจัดอบรมภูมิสารสนเทศนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่า GIS ซึ่งถ้าน้องคนไหนมีโอกาสได้มาเรียนในคณะแล้วก็ลองลงวิชานี้ก็ได้นะครับเป็นวิชาการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำครับซึ่งวิชานี้เราจะมีโอกาสได้ลองใช้โดรนด้วยนะครับซึ่งโดรนเนี่ยพี่บอกกับตอนเลยครั้งแรกที่เล่นก็คือตื่นเต้นมากครับแม้จะเล่นในเกมสตรีมูลเลเตอร์ในโทรศัพท์นะครับแต่ว่าก็ตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างจะราคาแพงเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะลองไปเล่นในสนามจริงๆได้ครับตึก4นะครับมีอีกชื่อนึงว่าตึกพาดลนะครับซึ่งตึกนี้เนี่ยพวกพี่จะไปกันบ่อยมากเพราะพี่ต้องไปทั้งเรียนทั้งทำแลบด้วยครับคณะของพวกพี่นะครับก็จะมีต้นไม้ต่างๆมากมายเลยครับโดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นไม้ผลครับเช่นต้นขนุนมะพร้าวรวมถึงตะลิงปิงครับซึ่งพี่บอกเลยเปรี้ยวถึงใจมากครับก็คือจะทําให้เราผ่านช่วงเวลาตอนบ่ายสําหรับการเรียนหนักๆไปได้อย่างดีเลยล่ะครับกลางคณะของเรานะครับก็จะมีจุดที่เป็นแลนด์มาร์คที่เด็กมหิดลต้องรู้จักนะครับก็คือเป็นคลองบุ๋ยครับซึ่งบุ๋ยเนี่ยมันมาจากตัวเงินตัวทองนั่นเองครับที่มันมีอยู่เต็มคลองเลยแหละครับโดยถ้าเกิดน้องๆอยากรู้ว่าคลองบุ๋ยเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงก็ลองไปดูคลิปพี่มาร์คพี่มินได้เลยนะครับว่ามันบรรยากาศเป็นยังไงหรือมีความสําคัญยังไงครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีทั้งหมด2หลักสูตรด้วยกันนะครับหลักสูตรที่1นะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือ ES ครับ2นะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติหรือตัวย่อ NM ครับพี่ๆเคยโดยเข้าใจผิดกันบ่อยมากเลยครับว่าพวกพี่เนี่ยเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยครับการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้นั่นเองนะครับการเรียนที่คณะสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะสาขาไหนนะครับจะต้องเจอเคมีเยอะมากเลยครับทั้งเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์เลยครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยชอบเคมีเนี่ยถือว่าคณะพี่เนี่ยตอบโจทย์น้องเป็นอย่างมากเลยนะครับตอนปีหนึ่งนะครับพวกพี่ก็จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งคล้ายๆกับตอนม.ปลายเลยครับแต่เนื้อหาจะค่อนข้างลึกและรวบลัดมากกว่าครับโดยวิชาเหล่านี้นะครับจะเป็นวิชาเพื่อเตรียมพื้นฐานให้แน่นเพื่อที่เราจะไปต่อยอดหรือไปใช้ในวิชาต่างๆที่เราจะได้เรียนในคณะหรือวิชาอื่นๆที่จะได้เรียนในเทอมถัดไปครับน้องๆคนไหนที่เป็นเซียนแคลคูลัสรับรองถูกใจแน่เลยครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราเรียนกันจุกๆไปเลยเทอม1เทอม2รับรองว่าเก็บ A กันไปรัวๆเลยล่ะครับในปีหนึ่งนะครับจะมีการสอบ lab กิ้งซึ่งอยู่ในวิชาชีววิทยานะครับการสอบในวิชานี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะล้นมากเลยครับเพราะว่ามันจะมีเวลาแค่1นาทีเท่านั้นดังนั้นน้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมตัวและตั้งสติให้ดีมากๆเลยล่ะครับในปีหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องเรายังมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมของคณะที่เป็นซิกเนเจอร์ของคณะเลยนะครับก็เช่นกิจกรรมแตกหน่อและกิจกรรมแตงโมครับกิจกรรมแตกหน่อนะครับชื่อมันมาจากการที่ว่าเป็นต้นไม้กําลังแตกขึ้นมาครับดังนั้นกิจกรรมเนี้ยจึงเป็นกิจกรรมรับน้องของคณะนะครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยเราจะได้พบกับทั้งอาจารย์เพื่อนๆและพี่ๆและยังมีกิจกรรมในนั้นอีกเยอะแยะเลยครับเช่นกิจกรรมการเต้นสันทนาการ ENVI อย่างกิจกรรมแตงโมนะครับก็คือกิจกรรมเฉลยสายรหัสและสาย

0: คชื่อว่าแตงโมเนี่ยมันก็มาจากการที่ว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จหมดแล้วเราก็จะมาทานแตงโมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องซึ่งประเพณีเนี่ยเราก็ปฏิบัติต่อกันมาทุกปีเลยละครับซึ่งอบอุ่นมากเลยละครับน้องอีกกิจกรรมที่ดีต่อใจมากเลยนะครับก็คือกิจกรรม NY Game หรือที่เราจะเรียกกันว่าวิทแวดนั่นเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจะได้พบกับนักศึกษาที่เรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกับเราเนี่ยทั่วประเทศไทยนะครับจะมาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งแข่งกีฬาและสแตนรวมถึงตอนกลางคืนเนี่ยเรายังมีกินเลี้ยงและก็คอนเสิร์ตที่มันมากเลยครับการแต่งกายของเราเนี่ยก็แต่งกายคล้ายๆกับคณะอื่นๆเลยครับก็คือแต่งเป็นชุดนักศึกษานี่แหละครับส่วนปี2เนี่ยเราจะเริ่มมาใส่ช็อปแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องมีการออกภาคสนามและปฏิบัติงานจริงซึ่งเราจะเรียกพวกนี้ว่าการออกฟิลนั่นเองครับคณะสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีช็อปทั้งหมด2สีครับหลักสูตร ES จะใช้ช็อปสีเขียวขี้ม้าครับโดยเราจะได้ใส่กันตอนปี2เทอม1ครับด้านในเราจะใส่เป็นเสื้อยืดคอกลมสวมด้วยเสื้อช็อปติดกระดุม2เม็ดด้านล่างครับกางเกงเราจะใส่กางเกงสแลกหรือไม่ก็กางเกงยีนสีเข้มและไม่มีรอยขาดนะครับเพื่อเวลาเราปฏิบัติงานจริงเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวอะไรหรือว่าไปเลอะเทอะครับส่วนหลักสูตร NM นะครับก็จะมีสีช็อปเป็นสีกรมท่าครับโดยจะได้ใส่ตอนปี1เทอม2ครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับในเสื้อช็อปของทั้ง ES และ NM เนี่ยยังมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับตรงบริเวณแขนเสื้อที่แต่ละปีเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยครับเพราะว่ามันมาจากการออกแบบของนักศึกษาแต่ละชั้นปีนั่นเองครับพอขึ้นปี2นะครับก็จะมีวิชาเฉพาะทางมากขึ้นครับหนึ่งในวิชาที่ดีมากเลยนะครับก็คือวิชานิเวศวิทยาครับวิชานิเวศวิทยานะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆที่ไม่ใช่แค่ป่านะครับแต่เราจะเรียนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเราจะได้เรียนควบคู่กับวิชาอื่นๆในคณะด้วยนะครับและยังมีวิชาอุทกวิทยาธรณีวิทยาและวิชาอื่นๆในคณะที่เราจะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรพอขึ้นปี2เทอม2นะครับก็จะมีการแยกวิชาแต่ละหลักสูตรมากยิ่งขึ้นครับ NM จะมีวิชาเฉพาะทางที่ได้เรียนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นวิชาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอย่างถูกวิธีและยั่งยืนในด้านต่างๆนั่นเองครับและยังมีวิชาพฤกษศาสตร
1: ์สัตววิทยาสภาพภูมิอากาศและวิชาการสื่อสารต่างๆ
0: ซึ่งเป็นวิชาสำคัญของหลักสูตร NM ด้วยครับส่วนหลักสูตร ES นะครับที่พี่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็จะมีวิชาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเราจะต้องมาเรียนการจัดการขยะอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยและขยะชุมชนครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังมีวิชามลพิษทางอากาศ
1: มลพิษทางน้ำวิชาภูมิสารสนเทศหรือ JIT และวิชามาตรฐานสากลหรือ ISO ด้วยครับ
0: แต่ก็ยังมีวิชาที่เราจะยังได้เรียนกันทั้ง2หลักสูตรกันอยู่นะครับก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมครับซึ่งวิชาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวิชาที่เปิดโลกพี่มากเลยครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราอะเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อทำอะไรนั่นเองครับอย่างที่พี่บอกนะครับว่าคณะพี่เนี่ยเป็นสายเคมีจ๋ามากดังนั้นจึงมีห้องแลบเยอะมากเลยครับซึ่งแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือแลบเคมีแลบชีววิทยาและแลบวิเคราะห์มลพิษครับการเรียนการสอนในแต่ละวิชานะครับก็จะมีการใช้แลบไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นตอนปี2เนี่ยพี่ได้เรียนวิชาการจัดการน้ำเสียซึ่งได้ใช้แลบเคมีในการวิเคราะห์ผลด้วยครับนอกจากแลบแล้วเรายังมีการออกภาคสนามนะครับซึ่งเราจะเรียกกันว่าฟิลทริปครับอย่างเช่นฟิลทริปที่พี่ชอบเนี่ยเป็นฟิลทริปนิเวศวิทยาครับฟิลทริปนี้เนี่ยเราจะได้เดินป่าแล้วเราจะได้รู้ว่าในป่าเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วรู้ด้วยว่าการอยู่ร่วมกันของป่าและชุมชนเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับหลักสูตร ES นะครับก็จะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี2ส่วนหลักสูตร NM นะครับจะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี3ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการเริ่มออกฟิลกันตั้งแต่ตอนปี1แล้วแต่บางวิชาครับและถ้ายังไม่จุใจนะครับและอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะสิ่งแวดล้อมก็สามารถไปที่เว็บไซต์ en.mahidol.ac.th ได้เลยนะครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิ
2: ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lotsuk ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lotsuk School นะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: แค่นี้ก็ได้สครับมะลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่26ไร่1งาน54ตารางวานะครับแต่ก่อนก็คือ26ไร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวเลยณตอนนี้เหลือการทำนาอยู่ประมาณ20ไร่นะครับอีก 6-7 ไร่นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเกษตรแบบผสมผสานนะครับ

0: ตั้นอดุลวิเชียรชัยมีชีวิตคล้ายลูกหลานเกษตรกรไทยหลายคนที่พ่อแม่พยายามผลักดันให้ห่างไกลจากอาชีพเกษตรกรที่ถูกมองให้ยึดติดอยู่กับคำว่ายากจน
1: รากเง่าเนี่ยเราเป็นเกษตรกรแบบทำนา 100% ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นรวงข้าวแล้วทำนาทุกหน้าได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บ่นทุกหน้าว่าเวลาช่วงคาตกต่ำเนี่ยก็ต้องยอมขายทั้งที่เรารู้ว่าต้องขาดทุนและก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได
0: ้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และทำงานเป็นวิศวกรอยู่เกือบ10ปีในที่สุดอดุลก็ตัดสินใจลาออกจากงานด้วยความมั่นใจว่าความรู้ที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของครอบครัวได้
1: เราก็เลยกลับมาคิดว่าเราเรียนจบซะสูงขนาดนี้เรามีทฤษฎีเรามีความรู้มากมายทำไมเราไปทำให้กับบริษัทอื่นเขาร่ำรวยได้ทำไมเราไม่กลับไปทำให้ครอบครัวที่บ้านของเรารวยบ้างล่ะ
0: น้องเสร็จทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสม
1: พื้นที่ของเรานาเนี่ยเราไม่มีบ่อน้ำนะเราจะต้องสร้างบ่อน้ำต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้เป็นของตัวเองเราจะต้องมีพืชไร่พืชสวนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเราจะต้องมีพืชสมุนไพรมีพืชผักสวนครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีเป็ดมีไก่มีปลา
0: แน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการสร้างรายได้ก็ไม่เกิดขึ้นในทันทีโชคดีที่ธุรกิจเสริมอย่างการเพาะเห็ดและการทำก้อนเชื้อเห็ดไปได้สวย
1: เรามีรายได้ช่วงนั้นวันละอย่างน้อยวันละ 8,000 บาท 8,000 บาทเนี่ยเรามาดูแล้วเฮ้ยรายได้เรามันเยอะพอมันเยอะแล้วเราก็ตัดสินใจความโลภเพิ่มโรงเรือนหลายๆโรงเรือนตอนนั้นตั้งชื่อฟาร์มว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากผมลงตอนนั้นเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมาก
0: ในขณะที่ธุรกิจฟาร์มเห็ดของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอดุลกลับรู้สึกว่าเขาอยู่รอดเพียงลำพังแต่กลับทิ้งชุมชนไว้เบื้องหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะกลับมาพัฒนาเพื่อเดินไปด้วยกัน
1: ผมก็เลยตัดสินใจถอยลงมาก้าวหนึ่งจากโรงเรือนที่มีตอนนั้นอยู่5โรงเรือนยุบออกเหลือแค่โรงเรือนเดียวตัดสินใจเปิดตัวเองสู่โลกกว้างเลยว่าผมยินดีสอนและพร้อมปฏิบัติให้กับชุมชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปตั้งปฏิญาณตนไว้แล้วว่าเราจะไม่เดินหน้านำชุมชนแต่เราจะเดินไปพร้อมๆกับชุมชนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สามัญชีพชุมชนตำบลคลองหกขึ้นมา
2: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะซื้อนู่นมาปลูกทีละต้น2ต้นก็พอได้กินไปมันดีตรงที่ว่าเราคือเราไม่ต้องซื้อไงเรามีกินได้เรื่อยๆก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างมะม่วงถ้าออกเยอะแล้วก็ขายได
3: ้มันช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยล่ะอย่างปลาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันมีของมันเองอยู่แล้วเป็ดเราก็เลี้ยงแต่เราไม่ได้เลี้ยงเยอะมีอยู่แค่9ตัวก็ขายวันนึง8ใบ7ใบ6ใบก็พอกินทุกวันนี้เหลือก็ยังได้ไปขายทุกอย่างเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยผมขายได้หมดเลยนะ
1: เราจะไม่อยู่แค่ฟาร์มฝันแต่เราจะมาอยู่กับความเป็นจริงเราจะสร้างความเป็นจริงไปด้วยกัน
0: วันนี้ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6เป็นทั้งแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตและเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
1: สิ่งที่เราได้กำไรกลับคืนมาเนี่ยมันคือความสุขที่ชุมชนได้ให้กับเราเขารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มอบให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นเขาสามารถที่จะหนีพ้นความยากจนจากตรงนั้นไปมีรายได้เสริมแล้วก็มีเงินส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆได้ตรงนั้นน่ะผมภาคภูมิใจมาก

0: เขตเนี่ยครับมันมีทั้งราคาที่สูงและราคาที่ตกต่ำบางทีเนี่ยผลผลิตมันมากจนเกินไปมันก็ทำให้รายได้ของเราเนี่ยตกลงมาเราต้องทำให้ผลผลิตตัวเนี้ยยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ก็เลยเกิดเป็นขบวนการการแปรรูปเกิดขึ้นมาครับ
1: การเพิ่มมูลค่าให้ผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
2: เราก็นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรนะคะ
1: วัตถุดิบในการทำข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่14มีเห็ดนางฟ้าภูฐานแป้งมันสำปะหลังกระเทียมบดละเอียดรากผักชีพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่น
2: ขั้นตอนแรกเรานำเห็ดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราลงมาปั่น
1: ปั่นเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ล้างทำความสะอาดแล้วให้ละเอียด
2: ปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อทำการนวดแล้วก็จะได้แป้งที่เนียนแล้วก็ละเอียดผิวที่เรียบแล้วก็เวลาไปนึ่งจะได้สุกง่ายค่ะค่ะเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำการนึ่งนะคะโดยเอาผ้าขาวบางรองนะคะถ้าเราไม่รองเห็ดเราอาจจะหล่นลงไปในรูซึ้งได้นะคะ
1: นึ่งประมาณ20นาทีเห็ดจะสุกพอดีนำเห็ดที่นึ่งสุกแล้วมาพักไว้ประมาณ5นาทีหรือพออุ่น
2: แล้วก็เราก็จะทำการนวดนะคะแล้วก็เห็ดลงไปเลยเราจะใส่รากผักชีลงไปก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วก็พริกไทยดำนะคะกระเทียมนะคะเราจะนวดส่วนผสมส่วนนี้ให้มันเข้ากันก่อนนะคะค่ะอันนี้ส่วนผสมส่วนแรกเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการใส่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือนะคะแรกๆเราก็ค่อยๆนวดนะคะถ้าเรานวดไปรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันจะแห้งนิดนึงเราก็สามารถเติมน้ำต้มสุกได้นะคะคือเราต้องค่อยๆเติมอะค่ะถ้าเติมทีเดียวเยอะมันก็จะแฉะไปนะคะตอนนี้แป้งเราได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะติดกันนะคะและสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ
1: ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวห่อด้วยถุงกันความร้อนรีดให้ถุงเรียบไปกับเนื้อแป้ง
2: เพราะว่าเวลาเรานึ่งมันจะทำให้เนื้อแป้งไม่ติดกันเพราะว่าเวลานึ่งแล้วแป้งมันจะเหนียวแล้วจะแกะออกจากกันยากเราก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะ
1: นำแป้งที่ปั้นและห่อด้วยถุงกันความร้อนไปนึ่งให้สุกประมาณ2ชั่วโมง
2: ค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ให้มันเย็นนะคะ
1: เมื่อแป้งข้าวเกรียบเย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนเพื่อให้แป้งมีความแข็งและหั่นง่าย
2: หลังจากแช่ตู้เย็นไว้1คืนเราจะมาทำการหั่นนะคะหั่นเราไม่ต้องหั่นชิ้นหนามากนะคะหั่นชิ้นพอดีบางเกินไปก็เวลาทอดแล้วมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากนะคะเราต้องเรียงในถาดก่อนนะคะ
1: นำข้าวเกรียบที่หั่นแล้วไปตากให้แห้งทอดข้าวเกรียบด้วยไฟปานกลาง
2: ทอดประมาณ2วิค่ะให้พอสีเหลืองนิดๆแล้วก็เอาขึ้นนะคะถ้าเหลืองมากไปก็จะ

0: ฒนาชุมชนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสติกเกอร์เรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการตลาดในรูปแบบของสากลมากขึ้น
1: การแสวงหาความรู้เพื่อมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการถนอมอาหารหรือแปรรูปเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น

0: เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สำคัญของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: การปลูกกล้วยของเราเนี่ยกล้วยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง
2: จุดหลักๆเลยเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับรวบรวมในเรื่องของป่าชุมชนป่าชาวบ้านรวบรวมในเรื่องของศาสตร์สายอาชีพต่างๆนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่และที่สำคัญคือศูนย์แห่งนี้นะครับจะต้องอยู่ในหลักของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับ
1: เห็นไหมครับที่ป้ายจะเขียนว่าเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียงนะครับเวลามีผู้ศึกษาดูงานเนี่ยมาสนใจอยากจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ของบวบหอมเนี่ยเราก็จะแกะตูดนะครับแล้วเราก็จะเขย่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะสัมผัสได้ในเรื่องของหลักความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้ขายฝันให้กับชุมชนไม่ได้ขายฝันให้กับเกษตรกรที่เขาเข้ามาแต่เราขายความเป็นจริงความเป็นจริงคือเรามีพื้นที่อย่างไรเราก็จัดสรรระบบพื้นที่ของเราให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของโซนพืชสมุนไพร
0: เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานที่นี่จึงมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากกว่า10ฐานการเรียนรู้
2: เรามีฐานเรียนรู้นะครับมากกว่า10ฐานการเรียนรู้นะครับแต่ฐานการเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นฐานรู้ที่1ก็คือการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอาชีพการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเป็นละ1อาชีพนะครับฐานที่2ก็จะเป็นการเพาะเห็ดนะครับก็ตั้งแต่การเปิดดอกนะครับทั้งในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดผลผลิตให้ดอกออกเยอะๆเนี่ยทำยังไงตรงนี้เราก็จะมีสอนทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปนะครับเรามีขบวนการแปรรูปเรื่องของการทำเห็ดด้วยนะครับมีฐานเรียนรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นฐานการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีเป็นไก่ไข่มีเป็ดไข่เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยไม่ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไส้เดือนการเลี้ยงปลาต่างๆเนี่ยเราก็มีสอนเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักตรงนี้เราจะเป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับตลอดจนในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับหรือว่าเป็นปลูกไม้5ระดับสูงกลางเตี้ยเรียดินกินยันหัวเราก็สอนอยู่ในองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเรามีโคกมีหนองแล้วต่อไปเราก็จะต้องมีนานะครับอันนี้นาก็จะเป็นนาอินทรีย์นะครับที่เราได้ทำไว้นะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราก็จะสอนในเรื่องของบริบทของพื้นที่นะครับว่าเรามีพื้นที่อย่างไรเหมาะสมกับการจัดสรรอย่างไรพื้นที่บ่อน้ำพื้นที่นาพืชไร่พืชสวนควรทำนี่สร้างบ้านเรือนนะครับควรที่จะปลูกอย่างไรบ้างทิศทางลมเป็นอย่างไรการจัดการระบบน้ำระบบดินทำอย่างไรจะทำในเรื่องของคลองไส้ไก่ระบายน้ำอย่างไรมีหลุมแซนด์วิชหลุมขนมคกไว้เป็นยังไงตรงนี้เราก็ได้ในเรื่องของทฤษฎีการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: นอกจากความรู้ด้านการเกษตรที่ผู้มาเรียนรู้จะได้รับกลับไปเต็มๆแล้วทางศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6ยังมีฐานการเรียนรู้สร้างอาชีพอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจได้มีวิชาชีพติดตัว
2: เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมไทยด้วยการทำขนมไทยเนี่ยก็มีมากกว่า20เมนูนะครับเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของงานหัตถกรรมงานฝีมือด้วยนะครับที่เป็นวิทยากรหลักๆของศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับก็เป็นชาวบ้านของเราดีๆนี่เองนะครับ
0: ที่นี่ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตร

0: กรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
1: ศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่แค่ศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักของชุมชนเป็นหัวใจหลักของอำเภอของหลวงด้วยซ้ำนะครับของจังหวัดปทุมธานีเรามีการรวบรวมผลผลิตของชุมชนนะครับของเครือข่ายอื่นๆนะครับเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางนะครับเรามีรายได้ของชุมชนที่เขาพร้อมที่จะนำพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาวางไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับมาร่วมการผลิตร่วมกันจำหน่ายให้กับศูนย์เรียนรู้ด้วยและที่สำคัญนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยนำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆด้วยนะครับเรานำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในนามของศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำวิทยากรชาวบ้านของเราเนี่ยครับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเขาเหมือนบ้านของทุกๆคนที่จะพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันนะครับ

0: พี่พลนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับ5 key fact ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับคณะพี่มากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเด็กมหิดลทุกคนนะครับก็จะเรียกชื่อของคณะเนี่ยเป็นชื่อย่อนะครับอย่างเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของพี่นะครับก็จะถูกเรียกว่า EG นะครับซึ่งย่อมาจาก Engineering หลายคนนะครับมักจะสับสนระหว่าง EG กับ EN ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย EN เนี่ยย่อมาจาก Environment นะครับหรือว่าคณะสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับน้องๆอย่าสับสนกันนะครับซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับจะมีอาคารเรียนทั้งหมด3อาคารด้วยกันซึ่งเด็กวิศวะของเราเนี่ยก็จะมีคำเรียกที่ติดปากดังนี้นะครับซึ่งอาคารหนึ่งนะครับเราก็จะเรียกกันง่ายๆเลยครับนั่นก็คือตึกขาวเอ๊ะทำไมถึงเรียกตึกขาวนะครับเพราะว่าตึกเนี่ยมีสีขาวนั่นเองครับเราก็เลยเรียกกันว่าตึกขาวหากน้องๆได้มาร่วมงานโอเพ่นเฮาส์ของคณะนะครับเราก็จะมาเจอกันตรงนี้นั่นเองครับผมก็คือตรงลานอเนกประสงค์ใต้ตึกขาวนะครับอาคาร2นะครับหรือเรียกกันว่าตึกช็อปนั่นเองเพราะว่าภายในอาคารเนี่ยก็จะมีห้องช็อปมากมายนะครับให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนในชั้นเรียนนะครับผมอาคาร3นะครับเราเรียกกันว่าตึกแดงนั่นเองครับเพราะว่าสีเนี่ยมีสีแดงนั่นเองซึ่งจะถูกออกแบบโดยอาจารย์ภาคโยธาและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับโดยอาคารนี้เนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือเมื่อเรามองจากด้านหน้านะครับก็จะมีลักษณะเหมือนหุ่นยนต์นั่นเองฮะแต่ถ้าเราเนี่ยมองจากมุมสกายวิวหรือว่าจากด้านบนนะครับเราก็จะเห็นเป็นรูปของหลังเปียโนหลังหนึ่งครับซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับในชั้นปอตีเนี่ยจะแบ่งด้วยกันเป็น7สาขานะครับได้แก่เครื่องกลเคมีโยธาและสิ่งแวดล้อมคอมพิวเตอร์อุตสาหการไฟฟ้าแล้วก็ชีวการแพทย์นั่นเองครับซึ่งเด็กในคณะของเราเนี่ยจะต้องมีจังหวะแรปนะครับเคมีโยธาคอมอุดไฟฟ้าไบโอไบโอ
1: เครื่องกลเคมีโยธาคอมอุดไฟฟ้าไบโอไบโอ
0: ครับผมซึ่งในระดับชั้นปอโทนะครับก็จะแบ่งเพิ่มอีกเป็น2กลุ่มสาขานะครับได้แก่ระบบขนส่งทางรางและ IT management ครับโดยคณะของเรานะครับในภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยจะเป็นหลักสูตรเดียวนะครับที่เป็นหลักสูตรนานาชาติครับวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมอุตสาหการเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2หลักสูตรนะครับนั่นคือหลักสูตรไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะครับถ้าน้องๆสนใจเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นหลักสูตรนานาชาติหรือว่าหลักสูตรไทยนะครับโดยส่วนภาควิชาโยธาไฟฟ้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ภาคสุดท้ายภาคอะไรนะภาคเครื่องกลนะครับผมก็จะมีแค่หลักสูตรไทยนะครับซึ่งภาคเครื่องกลเนี่ยก็คือภาคที่พี่เรียนอยู่นะครับผมในตอนปีที่1เนี่ยน้องๆก็จะได้เจอกับเพื่อนต่างภาคนะครับในเวลาเรียนนะครับซึ่งเราจะได้เรียนร่วมกันนะครับกับเพื่อนต่างภาคหลักสูตรไทยก็จะเรียนกับหลักสูตรไทยส่วนหลักสูตรอินเตอร์ก็จะเรียนกับหลักสูตรอินเตอร์ด้วยกันนะครับและที่สำคัญเลยนะครับในช่วงปี1เนี่ยจะเป็นปีที่น้องเนี่ยได้เรียนร่วมกับเพื่อนต่างคณะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอศิริราชหมอรามาพยาบาลศิริราชพยาบาลรามาหรือว่าจะเป็นเพื่อนคณะสิ่งแวดล้อมเพื่อนคณะทันตแพทย์เป็นปีที่น้องๆเนี่ยควรไปหาแฟนนะครับและวิชาที่เราจะได้พบเพื่อนต่างคณะเนี่ยเช่นวิชาภาษาอังกฤษครับวิชากีฬานะครับเช่นเปตองแบดมินตันฟุตบอลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในปีที่1นะครับจะเป็นปีที่น้องๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เก็บเกรดง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าวิชาที่น้องจะได้เรียนเนี่ยจะเป็นวิชาที่มีพื้นฐานมาจากตอนม.ปลายนะครับเช่นแคลคูลัสหรือว่าฟิสิกส์นั่นเองนะครับผมซึ่งพี่เนี่ยก็เก็บ A มาได้1ตัวนั่นเองครับผมซึ่งน้องๆคนไหนที่สนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับพื้นฐานวิชาแคลคูลัสนะครับห้ามทิ้งเลยนะครับผมเพราะว่าวิชานี้เนี่ยจะสามารถนำเอาไปใช้ต่อในวิชาอื่นได้นะครับเช่นวิชาฟิสิกส์ความน่าจะเป็นและสถิติแล้วก็วิชาแมท2นะครับซึ่งแมท2เนี่ยจะต่างจากแคลคูลัสโดยการเราจะนำแคลคูลัสนะครับไปใช้ต่อในส่วนของ ODE นะครับผมซึ่งแคลคูลัสนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าพี่เก็บเองนะครับน้องๆก็อย่าลืมเก็บเองเหมือนพี่นะครับผมจะได้เอาไปใช้ต่อได้อย่างง่ายดายนะครับก่อนเปิดปี1เทอม1เนี่ยก็จะมี

พี่จากชมรมวิชาการนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์เราเนี่ยได้เปิดกิจกรรม EG First Class นะครับซึ่งพี่ๆเขาจะมาสอนเกี่ยวกับพื้นฐานเบสิกนะครับได้แก่วิชาแคลคูลัสแล้วก็วิชาฟิสิกส์นะครับซึ่งน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งหรือว่าลืมพื้นฐานหมดแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าพี่ๆเนี่ยจะมาช่วยน้องๆในการทบทวนความรู้นะครับผมและนอกจาก EG First Class แล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมEG First Step นั่นเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมก้าวแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหิดลนะครับให้น้องๆเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับซึ่งจะจัดเป็นเวลา5วัน4คืนโดยน้องๆเนี่ยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะให้น้องๆทุกคนนะครับได้มาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในคณะนะครับได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเช่นกิจกรรมระดมสมองหรือว่ากิจกรรมเต้นสันนิษฐานนะครับเพลงว่าอาลีกากาอาลีกากาเซบลูเซซบาอันนี้ครับผมน้องซึ่งนอกจากวิชาพื้นฐานของคณะแล้วนะครับน้องๆยังสามารถเลือกวิชาอื่นของคณะอื่นได้ด้วยนะครับเช่นมือของพี่เนี่ยพี่ก็จะเรียนของคณะสังคมนะครับผมมนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็วิชาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับและยังมีวิชาอื่นนะครับให้น้องๆเนี่ยได้เรียนเลยอีกมากมายเลยนะครับผมส่วนวิชาภาษาอังกฤษนะครับทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะบังคับให้น้องๆเนี่ยได้เรียนกับทุกคนนะครับจะแบ่งตามเลเวลนะครับผมโดยใช้เกณฑ์คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษนั่นเองครับน้องๆคนไหนที่ได้คะแนน O-NET มากกว่าหรือเท่ากับ60นะครับก็จะได้เรียนในเลเวล3นะครับผมส่วนน้องๆคนไหนที่ได้คะแนนต่ำกว่า60นะครับก็จะไปอยู่ในเลเวล1นะครับผมซึ่งก็จะเรียนตามลำดับไปเรื่อยนะครับซึ่งพี่เนี่ยก็ได้เรียนเลเวล3มานะครับน้องจะเกลียดผมไหมและเมื่อเริ่มขึ้นชั้นปีที่2นะครับแต่ละภาคนะครับก็จะแยกกันไปเรียนโดยเจาะลึกของแต่ละภาคนั่นเองนะครับอย่างเช่นภาควิชาไฟฟ้านะครับก็จะแบ่งเพิ่มไปอีก2สาขานะครับนั่นก็คือไฟฟ้ากำลังแล้วก็ไฟฟ้าสื่อสารครับหลายๆคนนะครับก็มักจะสงสัยนะครับว่าเด็กที่เรียนภาคคอมเนี่ยสามารถซ่อมคอมได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเด็กที่เรียนวิศวะคอมเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมหรือว่าการสร้างโปรแกรมขึ้นมานะครับไม่เกี่ยวกับการคอมนั่นเองครับผมบางคนนะครับที่เรียนวิศวะคอมแต่ว่าสามารถซ่อมคอมได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเกิดจากพลสวรรค์ส่วนตัวครับและมักจะมีคำถามนะครับเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมเคมีนะครับก็จะมีคำถามว่าพี่ครับถ้าผมอยากเรียนวิศวกรรมเคมีผมต้องเก่งวิชาเคมีไหมคำตอบก็คือไม่จำเป็นครับแต่ก็ต้องมีส่วนแบบสักนิดนึงที่แบบเราต้องเข้าใจในวิชาเคมีนะครับเพราะว่าคณะวิศวกรรมเคมีเนี่ยที่ใช้จริงๆแล้วก็จะเป็นวิชาเลขเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องนำความรู้เคมีส่วนย่อยเนี่ยมาใช้มาประยุกต์ใช้กับวิชาเลขครับเช่นการคำนวณความเข้มข้นของกรดหรือว่าเบสอะไรประมาณนี้ครับมีอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานั่นก็คือม็อกโตเมียนั่นเองนะครับที่วางอยู่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็ยังมีตำนานด้วยนะครับว่าหากใครเนี่ยลอดน็อตเข้ามาในคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะได้แฟนเนี่ยอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ตามจริงแล้วพี่ก็ไม่เคยรอดนะจริงๆแล้วมันอันตรายนะครับน้องๆอย่าไปรอดกันนะครับไม่งั้นจะได้แผลนะครับแล้วก็มีตำนานนะครับที่พูดกันมาว่าเด็กวิศวะเนี่ยเมื่อเข้ามาเรียนแล้วจะได้เป็นแฟนกับเด็กพยาบาลนะครับอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นแฟกต์ได้หรือเปล่าหากน้องๆเข้ามาเรียนแล้วนะครับก็ให้น้องเนี่ยช่วยกันสังเกตดูด้วยนะครับว่าเด็กวิศวะเนี่ยจะได้เป็นแฟนกับเด็กพยาบาลหรือเปล่าพี่ก็ยังไม่มีแฟนครับน้องซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับจะมีโคเวิร์กิ้งสเปซเป็นของตัวเองที่มีชื่อว่าอินโนจิเนียซึ่งย่อมาจากinnovative นะครับบวกกับ engineering นั่นเองครับก็เลยกลายเป็น innovative ซึ่งภายในห้อง co-working space นะครับก็จะมี iMac มีเครื่องพิมพ์ 3D นะครับผมให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับคณะของเรายังมีโรงอาหารที่ติดแอร์ด้วยนะครับน้องๆครับถ้าสนใจหรือว่าหิวนะครับก็สามารถแวะไปทานข้าวได้นะครับผมและที่อื่นเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าที่วิศวะมหิดลของเราเนี่ยมีช็อปถึง7สีกันเลยทีเดียวนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหิดลซึ่งช็อปตัวแรกนะครับที่น้องจะได้ใส่นั่นก็คือช็อปรวมนั่นเองครับก็คือช็อปตัวนี้เลยครับที่พี่ใส่นะครับซึ่งมีสีเป็นสีกรมท่าครับน้องๆเนี่ยจะได้รับในช่วงของปี1และเมื่อพอขึ้นปีที่2นะครับน้องๆก็จะได้ช็อปเป็นช็อปของภาคตัวเองก็จะมีทั้งหมด7ภาคใช่ไหมครับก็จะเป็น7สีเลยนะครับผมซึ่งคณะของเรานะครับก็จะแบ่งสีช็อปเนี่ยออกเป็น7สีเลยนะครับซึ่งพี่เนี่ยก็ไปหายืมมาทุกสีเลยนะครับผมสีแรกก็จะเป็นของภาคเครื่องกลครับสีขาวนั่นเองครับภาคเคมีสีแดงเลือดหมูภาคโยธาสีเทาปูนภาคคอมพิวเตอร์สีเขียวหัวเป็ดภาคอุตสาหการสีเทาเหล็กหล่อภาคชีวการแพทย์สีเขียวน้ำทะเลภาคไฟฟ้านะครับสีกรมท่าหรือว่าสีเดียวกับช็อปรวมนั่นเองครับวิธีใส่ช็อปให้ถูกระเบียบเนี่ยก็จะมีดังนี้ครับคือด้านในจะเป็นเสื้อโปโลสีขาวนะครับต้องมีคอปกด้วยนะครับผมส่วนด้านนอกก็จะเป็นเสื้อช็อปปกติครับโดยในแต่ละวันของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะใส่เสื้อช็อปมากกว่าใส่ชุดนักศึกษาครับโดยบางคนนะครับก็จะชอบใส่ช็อปคณะครับส่วนบางคนอาจจะชอบ
ใส่ช็อปภาคแต่ส่วนตัวพี่แล้วเนี่ยพี่จะชอบใส่ช็อปคณะมากกว่าครับเพราะว่าช็อปภาคของพี่เนี่ยเป็นสีขาวครับมันก็จะเลอะง่ายหน่อยนะครับผมโดยทางคณะเนี่ยก็จะขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุก

0: คนนะครับแต่งกายชุดพิธีการนะครับเมื่อวันที่มีงานพิธีการนะครับเช่นงานประถมนิเทศหรือว่าจะเป็นงานไหว้ครูนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยก็จะแต่งให้น้องๆดูนะครับว่าชุดพิธีการเนี่ยเป็นไงและเมื่อพี่จัดกิจกรรมภายในคณะนะครับทางคณะเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของด้านสถานที่ไฟฟ้าและระบบต่างๆมากมายเลยนะครับผมเพื่อให้นักศึกษาในคณะเนี่ยสามารถทำงานหรือว่าใช้งานได้อย่างสะดวกครับและนักศึกษาภายในคณะนะครับสามารถทำเรื่องเพื่อขอยืมห้องในการทำกิจกรรมหรือว่าติวหนังสือเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยและนอกจากเรื่องเรียนแล้วนะครับคณะเราเนี่ยยังมีกิจกรรมใหญ่กิจกรรมนึงนั่นก็คือคอนเสิร์ตอินไครซิสนั่นเองซึ่งงานนี้นะครับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยจะเป็นคนจัดเองทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่การวางแผนจัดงานหรือว่าการติดต่อศิลปินนะครับผมซึ่งศิลปินที่เคยมาเนี่ยก็มีวงใหญ่ๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Big Ass Body Slam Tattoo Colorหรือว่าเดอะทอยนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับนั่นก็คือกิจกรรมอีจีโอเกมนั่นเองครับซึ่งงานอีจีโอเกมนะครับก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางด้านดนตรีแล้วก็เต้นด้วยนะครับผมซึ่งจะมีเพื่อนๆหลายคณะเนี่ยมาร่วมงานกันนะครับผมจะเป็นทั้งด้านการแข่งขันมาเชียร์เพื่อนก็ได้ครับหรือว่าจะมาซื้อของกินอร่อยๆภายในงานนะครับโดยทั้งกิจกรรมอีจีโอเกมและอินไคซิตเนี่ยน้องๆปีหนึ่งจะเป็นคนจัดขึ้นทั้งหมดนะครับและนอกจากนั้นนะครับน้องๆยังสามารถเลือกเข้าชมรมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของทางมหาวิทยาลัยซึ่งมีมากกว่า40ชมรมและของทางคณะเองนะครับซึ่งมีประมาณ10กว่าชมรมนะครับผมซึ่งชมรมในคณะอีก10กว่าชมรมครับก็ได้แก่ชมรมจิตอาสาชมรมโรบอท
1: อินแพ็คโฟโต้โรบอทอัลเทคซิลิเดอร์มิวสิกรักบี้ฟุตบอลบาสเกตบอล
0: และชมรมนะครับที่มีคนเข้าเยอะที่สุดก็คือชมรมซิลิเดอร์นั่นเองครับซึ่งพี่ไม่ได้อยู่และมีอีกชมรมหนึ่งนะครับที่พี่อยากจะขายมากๆเลยครับน้องนั่นคือชมรมออโตเทคนั่นเองซึ่งชมรมออโตเทคนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำรถฟอร์มูล่าวันนะครับโดยเราจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบการประกอบจนถึงการเอาไปแข่งนั่นเองครับผมซึ่งต้องบอกเลยครับว่าหล่อเท่มากๆครับน้องๆฮะซึ่งมีอีกอย่างนึงที่พี่อยากขายน้องมากๆครับนั่นก็คือห้องชมรมดนตรีนั่นเองครับซึ่งห้องชมรมดนตรีเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่4โมงเย็นนะครับจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับโดยพี่เนี่ยไปใช้อยู่บ่อยๆนะครับผมและการเรียนของที่นี่นะครับเราก็จะช่วยกันเรียนครับโดยจะมีฝ่ายวิชาการนะครับผมคอยทำสรุปแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆในกรุ๊ปไลน์นะครับผมซึ่งพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่รอสรุปครับไม่ใช่คนทำหากน้องๆฟังมาถึงข้อนี้แล้วนะครับผมพี่ก็มีค่ายนึงนะครับสำหรับน้องคนไหนที่สนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลของเรานะครับนั่นก็คือค่ายขันน็อตนั่นเองซึ่งค่ายขันน็อตนี้นะครับน้องๆจะได้เข้ามาทำความรู้จักกับคณะของเรามากขึ้นนะครับผมโดยจะมีทางด้านการเรียนทางด้านกิจกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตภายในคณะนะครับผมน้องๆม.ปลายคนไหนนะครับที่กำลังดูพี่อยู่ตอนนี้นะครับพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับที่สนใจทางด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่นะครับผมไว้เจอกันครับบ๊ายบาย

0: พามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: พี่ครูนกแม่หรอ
0: ค่ะใช่ครับ
3: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
2: แม่ค่ะ
0: ทุกคนอย่างนั้นเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะ
3: แล้ว
0: เด
3: ี๋
0: ยวแม่ค่อยมารับ
3: ได้ค่ะคุณแม่
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
4: นี่ก็คีบทองใส่อยู่ใช่ไหม
3: ค่ะนี่เราจะติดทองนะคะ
0: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหม
2: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
5: อืมใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
2: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมดมดมอีก
0: ดมดม
2: น้องชอบคุณรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าแล้วพอเห็นหน้าตาข้างแรกเป็นไงบ้างครับ
4: อยากจะกิน
2: อยากกิน
3: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
2: ได้ค่ะ
3: ครับงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
0: อุปกรณ์ของเรา
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
0: ชึบชึบ
3: หนูตวงกะทิเลยลูกสี่ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิสี่ถ้วยตวง
3: ค่ะ
0: แล้วปาด
2: กะทิใช้เท่าไหร
6: ่หนึ่งถ้วยตวง
3: สี่ถ้วยตวงค่ะเทลงไปน้ำตาลนะคะเทไปเลยค่ะ
2: ระวังนะครับ
3: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
2: ช็อกโกแลตคนครับ
6: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
6: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
3: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
3: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
6: แล้วทำไมเราไม่ตั้งไฟทางที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
3: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะนะคะไปตั้งไฟค่ะ
0: ตั้งไฟ
2: อึ๊บอ้าวยกไปเลย
3: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
2: แยกไข่นี
3: ่20ฟองนะคะ
2: ตอกกันครับ
3: ตอกเลย
4: ตอกนี้นั่นแหละแตกยังยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี
2: ้โอ้ยโอ้ดีนะเขาไม่แตก
6: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
4: ้มีไข่แดงมาแล้ว
2: เดี๋ยวเราตอกตอกตอก
4: เลย
2: ก่อน
4: ทีนี้ชกุลเอาเปลือกเอาไข่แดงออกมาจากไข่ขาว
3: ทำให้น้องดูก่อนไหม
2: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
6: เฮ้ยต้องสงสัยก็ไข่แดงแล้ว
4: ก่อนนะครับ
2: มาท่านหนูตอกเลยเดี๋ยวพี่เฟย์เห็นนะ
6: โอเค
2: นี่อย่าง
3: น
2: ี้
3: น
2: ั่
3: นแหละ
2: เห็นไหมทำเป็นยังครับ
4: นี่ต้อง
2: ค
4: ุณ
2: เอาใหม่แบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับโชกุน
4: เย้
2: ออกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่โชกุนเห็นไหมฝีมือพี่เฟย์
3: ไหนสวยจังเลย
2: จิ้มแตกยิบบ๊อบได้ไหมได้ไหมมันดิ้นมันดิ้นอึ๊บอึ๊บ
3: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
2: โชซิโชซ
4: ิฟองใหญ่ด้วย
2: ไหนฟองใหญ่ด้วยโอ้โห
3: เก่งจังเลย
2: ฝีมือใครครับเก่ง
4: ครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยไหมคะ
3: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
4: พอได้ค่ะได้ตั้ง5ฟองเดี๋ยวมันแตกไป
2: โอ้เก่งเลย5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะ
4: นับด้วยนะ
2: ได้แล้วครับ
3: ค่ะ7อีก3อีก3
0: แล้ว
2: ของพี่แฟนใบสุดท้ายแล้วนะ
3: ฝั่งละ10นะคะ
2: ให้ใบหนึ่งให้ใบหนึ่ง
4: เอา
2: บ
4: ้างไหมอ่ะ
2: ไม่เอาเลย
6: ค่อยๆใส่ลงไปเอาไหมค่อยๆใส่ลงไป
2: หนูแบมือใช่ไหมครับ
6: แล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของหนูลงไป
2: เออครบหรือยังคะน้องบ้าน
3: ครบแล้วค่ะแยกไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
3: ไปล้างมือก
2: ่
3: อน
2: ขอบคุณมาล้างมือมา
3: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
2: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
3: ค่ะ
2: ปัดปัดเองจับนี้จับไม้จับไม้ด้วยนั่นแหละคร
3: ับ
2: ค่ะไม่ใช่ค่ะโ
0: อ้โห
2: โชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมท้อง

0: น้องโชกุนทำอะไรหกนะ
1: แป้ง
0: แป้งหรือน้ำตาล
1: น
0: ้
1: ำตาล
0: น้ำตาลแล้ววันนี้จะทำหกอีกไหมไม่แล้วนี่นะทำแป้งหกเอง
2: กี่ถ้วยแล้วคะ
0: อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
0: ค่ะเดี๋ยวแม่ช่วยยกค
3: ่ะ
0: นี่ค่ะ
3: ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราต้องคนอะไรไหมค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
0: เออหยีลองทำ
3: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะระวัง
0: ค่อยนะครับเดี๋ยวกระเด็นลงกระทะ
4: พี่เฟย์เลย
0: นู่น
5: ได
0: ้
3: คนเลยค่ะ
5: คนเลย
1: ร้อนอยู
3: ่ร้อน
0: เอออย่างนั้นแหละ
5: คนเลย
0: คนวงกลมๆครับ
5: วงกลมปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
0: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้ง
1: คนเลยหรือไม
0: ่วาย
5: เอาแป้งลง
0: เอาแป้งลงกระทะต่อไปนี้มีเวลา
3: ว่าได้แล้วนะคะ
5: ได้แล้ว
3: แป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
5: ค่ะ
0: คือลองจับดูนะ
3: จับก็ร้อนอยู่นะ
0: คือแล้วแบบอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
3: ไปเลยค่ะ
0: ได้ไหมคะพี่เฟ
5: ย์ระวังนะคะขอบคุณหน่อยได้ไหมขอบคุณหน่อย
3: วางเลยค่ะ
0: ว้าโชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
5: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
3: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
0: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
3: จากแป้งค่ะ
0: โอ้แสดงว่าคุณครูอบมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่ค่ะมาตรงแอบอบมาแล้ว
0: อบอะไร
1: อบอะไรมันที
3: เก่งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
0: ได
5: ้ค่ะ
0: คุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
3: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
0: ฟองละเอียดเป็น
3: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะฟ
0: อง
3: เยอะหาสักครู่หนึ่งอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
0: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
1: เคยค่ะ
0: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนขนมด้วย
5: แต่ก่อนอย่าคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
0: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดายวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
3: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปล 100% นะคะ
0: ใช่ทองคำเปลเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
3: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
0: ค
3: ่ะเดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวหลบคุณหน่อย
1: ต้องทำยังไงต่อคะ
3: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
0: หอมไหมหอมบ้าง
1: หอมหอม
0: หอมหอมไหมหอมไหม
1: หอม
0: ค่ะ
1: เหนียวนะ
0: ร้อน
3: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
5: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
0: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
3: ค่ะ
0: พออุ่นๆ
5: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
3: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
0: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยัง
3: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
5: ทีละฟองนะคะ
1: แต่ประมาณ
0: นี้แป้งนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
3: ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้ง
1: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ
0: คนละสีสวยเลยนะคะไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข่เลย
1: ใช
3: ่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะให
0: ้
3: โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
0: โอ้โห
5: โ
0: ช
5: ยมือ
0: ขอแป้ง
5: แล้วพี่ปั้นค่ะขอแป้ง
0: ต
5: ัก
0: ให้ค่ะ
3: คนด้วยค่ะ
0: ล่อนในกระทะนะไม่ใช่ล่อนทอดกระทะพี่เฟย์คนไหวนะคะ
1: ไหวค่ะ
5: เดี๋ยว
0: โอ้โห
5: โอ้โหโอ้โ
3: หรอให้พี่เฟย์คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
5: ชึบชึบชึบ
3: รอแป๊บนึง
0: น่ะจะเทแล้วนะ
1: เกลี้ยงเลย
0: เทแล้วใส่
1: ของเจ้าคนหมดเลยหมดเลย
0: เดี๋ยวเราเป็นที่
5: หยีขอด้วยนะนะคะหยีขอไอที่ขูดหน่อย
1: Thank you
0: ทำตรงกลางครับตรงกลางครับโอ้อันนี้เป็นกลางข้อบีบพี่เป็นไม่ใช่พี่เป็นใบหนึ่งไม่ใช่ข้อหมายถึงให้เอาอันนี้ไปข้อมือตัวเองไม่ใช่เออ
3: พอแล
0: ้
3: วค่ะ
5: เก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดเลย
0: สองมือ
1: มันเหนียวมากเลย
3: น้องจะคนไม่ไหวเพราะมัน
0: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับหมูกระทะพี่เฟย์จับ
3: ได้ไหมคะได้ยังคะเด็กๆ

0: ยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
1: เสียง
0: เข้ากันได้ยังค่ะแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้ไหม
2: ยังอันนี้ยังไม่อิน
1: อ่ะเดี๋ยวพี่ยกให้ครับไปวางเลย
0: ไป
3: ไหนก็ยกพี่ตั้งไฟสิ
2: เจ้าคนทำเองคุณ
3: มาเนี่ยไม่ใช
0: ่ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลุงนะ
1: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
0: กวนจนกันเนื้อของแป้งอะล่อนออกจากกระทะนะคะเป็นใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
3: โอ้ไม่นานไม่นาน
0: นี่ดูสิคะ
3: ต้องคนตรงกลาง
0: ไหมคะต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม
3: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่ไหม
1: ้ไม่ไหม้เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
4: พี่เซค่ะไม่เลยค่ะ
3: พี่เซก็มาไม่เป็นน้ำลาย
4: จะไหล
3: ระวังนะ
4: น้องปัน
1: ต้องให้หนืดกว่านี
0: ้ใช่ค่ะ
5: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้หม้อเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
3: ได้เนี่ยค่ะคุณ
0: ได้แล้วค่ะ
3: ยกไปนะ
0: ยกไปเลยค่ะ
3: ถอย
1: ช่วย
3: ฟังไว้ก่อน
2: อึ๊บ
1: หอม
0: หอมไหมคะ
1: หอมค่ะ
0: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
1: ชึบเหนียว
0: ผมยกให
3: ้มาเดี๋ยวไม่เฟย์ช่วยดีกว่า
1: ช่วย
3: อือใช่ไหมอ่ะเอาเลยครับอ่ะช่วยช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยเอานี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บอึ๊บว้าว
1: อึ๊บ
2: เอ้ย
0: โอเคนะคะ
3: เสร็จแล้วค่ะ
2: ขั้นต่อไปเราก็จะ
3: เอามาใส่ลงในพิมพ์
0: แน่ค่ะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะ
3: แจ็คพิมพ์
1: แจ็คพิมพ
3: ์ใส่คล้ายๆขนมสัมปันีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอัดไปในพิมพ์
3: แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟรมแล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหม
0: ได้แน่นนะคะนี่นะคะ
2: คือได้หนึ่งอันแล้วว่า
3: เอ้ากินไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้ว
1: ดังไหมเคาะยังไงคะพี่เฟร
3: มนี่ค่ะเคาะเอียงเนี่ยขออย่างนี้ไม่ต้อง
1: ออกเร็วสนุกเหมือนกันการทำขนมไทย
2: มันไม่ออกค่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยคือได้กลายเป็นหนึ่งตัว
3: เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวังให
1: ้โอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรคะ
3: นี่มามาเคาะมา
0: หอยไหม
3: ห
0: รอคะ
3: หุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถาดแล้วเดี๋ยวเราติดทองคำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ได้ค่ะค่ะชั้นเด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
2: ได
1: ้ได้ค่ะ
2: อยากติ
3: ดเหมือนกันเลย
0: เราติดดูนะ
1: แล้วเอานี้ติดเอานี้ติดก่อนเอานี้ติดก่อนเอาทองนี้ติดก่อนโอ้มาช่วย
2: อันเบลเลอร์เลย
3: ได้ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะอุ้ยติดทองได้แล้วค่ะ
2: นี่ไง
3: มามา
1: ติดเลยชึบ
3: พี่เป๋ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
1: แต่ไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
6: คุณพี่เฟลอดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
3: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะคือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้อร่อยไหมคะ
4: ก็อร่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะไปเอาโหลมาค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวอีมาหยิบโหลให้นะคะ
2: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
5: ไม่พูดแล้ว
2: ก็เลยไม่พูดดีกว่าน
3: ะคะจับขนมลงเลี้ยงเข้าไปนะคะ
2: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
3: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่กล้วยด้วยค่ะ
2: เห็นช่องตรงกลางนี
3: ่ใส่ก่อนเด็กเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็กๆ
5: งั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลวก่อนนะคะ
2: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนมทองเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะ
2: ไปๆๆเร็ว
6: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว
2: นี่ใช่บ้านนี้แน่ๆเลยค่ะ
7: เราเข้าไปดูดีกว่า
2: อ้าวสวัสดีค่ะ
8: สว
2: ั
8: สด
2: ี
8: ค่ะลูกมาดูเขาทำทองคำเปลวเหรอคะ
2: ค่ะ
8: เชิญค่ะได้เลยลูกเข้ามาเลย

0: ก็คือการทำรอนทองเข้าไปประมาณเซนนึงแล้วก็700ตัวเราจะเลี้ยงเข้าไปในตัวกลุ่มนี้แล้วก็ถึงจะมาตีจะตีประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: โอ้
0: ใช่ค่ะ
1: ครึ่ง
0: ใช่

0: ลองจับดูมันจะร้อนมาก
1: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
0: ค่ะการตีตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
1: เพรา
0: ะถ้าหย
1: ุ
0: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
1: ทำไมถึงร้อนนะคะ
0: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
2: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
0: ทองเหลืองค่ะค้อนนี่หนักประมาณ10 กว่ากิโลได
2: ้ขนแล้วทุ่มอย่างเงี้ย

0: นึกว่าเปิดเองได้
1: ต้องมีเทคนิคจากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
0: จากเส้นหนึ่ง
1: ได้ได้แต่เบาๆจ้าจ้า
2: บางมากๆเลย
1: กบจ้า
0: เฮ้ยแบบนึง
1: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณเนี้ย
0: ทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
1: ให้ขยายใหญ่อะคะ
0: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไนลอนทอง
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์เหมือนกันที่ล่อนมา
1: ที่หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่เสร็จฝัก
3: แล้ว
1: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณ
0: มันก็จะขยายใหญ่ข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ใช่
4: แต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้
1: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
3: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
0: นิดนึง
3: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
0: ได้ค่ะ
3: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะ
5: โอ้ยคุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
3: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็

0: เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
1: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนเป็นประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบายอ
1: ันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบอันนี้คือ
2: ตัวนี้แหละ
0: ลูกจะเห็นตัวเล็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: โหเฟรนรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงถึงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
0: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
1: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
0: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
1: ที่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
1: ไม้เลี้ยแฟนขอดูหน่อยได้ไหม
0: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
1: โอ้ใช่ไม้ไผ่อันนี้สะดือด้วย
0: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
1: แฟนเพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคม
0: ใช่
1: คมกับมีดหรือเปล่า
0: ประมาณมีดอะค่ะ
1: เราต้องเอามาเหลา
0: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
1: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วยังเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
0: ก็ทองนี้มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น
1: ั่
0: นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
1: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
4: โอ้ยลืมเลย
1: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
5: ไ
1: ปโอ้ยเมื่อกี้นี่ทำพิเศษกินทองได้กินไปแล้วนะ
5: น้องฟันกิน
6: เป็นยังไงบ้างเด็ก
1: มีใครมา
6: สนุกไหม
5: สนุกค่ะ
1: หนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทอง
4: ใช่ค่ะ
5: และที่สำคัญนี่คือทะเล
6: ซื้อหมดแล้ว
7: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้
8: ได้ลูกโป่งนะคะ
7: ได้อะไรมา
8: ได้ทักษะของการทำขนม
7: ทักษะการทำขนม
1: ทีนี้เดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย
6: บ๊ายบาย
1: เจอกันใหม่นะชาวตุ้น
6: ไปเรากลับบ้านกัน
8: ผมของให้แม
6: ่ขอยนะ
8: ผมให้แม่ครับ
6: หิวลูกเหรอครับ
8: ใช่ครับแม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
6: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมคะ
8: ได้ครับป่ะจะรีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
6: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้ดีไหมลูก
8: ดี

0: ประชาธิปไตย
1: ไหนแล้วเหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
2: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่ง

0: ของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
1: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งปฐมมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยังคงเป็นที่จดจำ

0: วัสดีครับผมไต้พงศกรเมตตาลิกานนท์นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจนะครับให้มาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางน้ำผึ้งนะครับแล้วตอนนี้ทีมงานมีภารกิจอะไรให้ผมทำครับเนี่ยปลุกผมมาแต่เช้าเลย มาเลยครับได้รับซองไม่ใช่ซองขาวนะอันนี้ซองน้ำตาลโอเคมาดีกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยรูปผึ้งกับรูปรู้สึกจะเป็นทูบนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่เต้ยต้องไปตามหา2สิ่งนี้ครับ
0: เฮ้ยได้เลยโอ้โหชิวๆ2สิ่งนี้เองชิวๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไปเลย
2: ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนพื้นดินบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิดอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งเป็น1ใน11หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชื่อเสียงจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อรับรองเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ียวเมืองชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

และที่นี่คือวัดบางน้ำผึ้งในศูนย์รวมดวงใจของชาวชุมชนพระมหามนดบเจดีย์ศรีนครเขื่อนขันสีขาวตัดด้วยสีทองอร่ามด้านบนของมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสำหรับสายมูพลาดไม่ได้แนะนำให้มาสักการะเทพทันใจซึ่งเป็นเทพชื่อดังของมอญ

0: เมื่อกี้นะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนมาเรียบร้อยนะครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยสำหรับการทำภารกิจในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอพักเติมพลังก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเรือนนมสดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับ
1: เรือนนมสดบ้านเรือนไทยขนาดใหญ่เน้นการนำเสนออาหารพื้นบ้านพร้อมด้วยเครื่องดื่มราคาเบาๆท่ามกลางบรรยากาศที่ดีๆมองไปทางไหนก็น่าถ่ายรูปไปหมดเลยครับ

0: ตอนนี้เราก็อยู่ถัดมาจากเรือนมสดนะครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันเลยครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้ต้องอยากให้ท่านพาไปชมในตลาดครับ
1: ใช่พาไปชมแล้วเนี่ยวันหลังเต้ยก็มาเดินเล่น
0: ได้เลยคร
1: ับ รู้ไหมว่าอันนี้มันเป็นของดีมาก
0: อุ้ยจริงครับ
1: ใช่แล้วก็การที่เราเนี่ยเราเป็นดาราใช่ไหม
0: ครับ
1: เราเป็นดาราแล้วเรามาเดินตลาดเนี่ยโอ้มันเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับสินค้าชุมชนเนี่ยแล้วจะมีคนมาทำตามมาเดินตามคนหล่อเนี่ยอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกัน
0: ไปดูกันดีกว่าครับท่าน
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
2: ตลาดบางน้ำผึ้งตลาดน้ำที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของพื้นที่บางกระเจ้าโดยตลาดจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเริ่มเปิดตลาดประมาณ8โมงเช้าไปจนถึงตอนเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วยครับ
1: อ๋อขนมตุ๊บตั๊บเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เราทำเองในครัวเรือนเลยใช่ไหมครับ
3: อร่อยไหม
4: อร่อยมากครับอร่อยมาก
2: อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันต่อครับรูปผึ้งที่เราตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ครับศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนโรงผึ้งชนโรงหรือผึ้งจิ๋วจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งน้ำผึ้งและเกสรของชนโรงมีคุณค่ามหาศาลเพราะมีสรรพคุณทางยาและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายสารภาพเลยว่าสนุกไปกับกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนโรงจนเกือบลืมภารกิจไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีพรุ่งนี้อีก1วันเต็มครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาสัมผัสชุมชนแบบให้ลึกซึ้งจริงๆก็คงต้องค้างคืนสักคืนที่นี่เลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในโฮมสเตย์ที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายมีที่พักทั้งแบบแยกห้องรวมโดยจะมีความเป็นส่วนตัวเรียบง่ายมีเครื่องนอนที่สะอาดท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายและมีอาหารเย็นที่แสนอร่อยประกอบไปด้วยปลาทูต้มเค็มน้ำพริกกะปิและที่พลาดไม่ได้คือมีมัสมั่นลูกจากที่หาทานได้เฉพาะที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในได้เท่านั้นครับ

0: ถึงแล้วครับผมบ้านธูปหอมสมุนไพรนะครับที่ที่เราจะมาตามหาธูปสีตามภารกิจของเรานะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงติดตามชมเลยครับไปเลย
1: ธูปสีก็จากการนำสมุนไพรท้องถิ่นอาทิเช่นตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้นและจันเหนียวเป็นส่วนสำคัญที่ใช้แทนกาวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่แมลงและยังเป็นรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาการทำธูปสีและยังเป็นของฝากติดกลับบ้านอีกด้วยครับ
2: จะให้คุณแม่สอนวิธีการทำ
3: โอ้อยู่ดีก็มาสอนเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนนะ
2: ได้เลยครับจัดไปเลยครับ
3: ค่ะอันนี้เรียกว่าสมุนไพรไร่ยูงนะคะหนู
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ค่ะสมุนไพรไร่ยูงในท้องถิ่นเราเน้นสมุนไพรที่มีวัตถุในท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นไม่มีแบบนี้ก็ยังอื่นก็ได้ค่ะนะอันนี้ทราบไหมคะใบอะไรน้องรุ่นไหนนะคะ
2: ใบอะไรครับไม่ทราบเลยครับ
3: เนี่ยไปเรียนป.สองใหม
2: ่
3: นะ
2: โอ้ยโดนไล่ไปเรียนป.สองใหม่แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าใบสะเดาค่ะ
2: ใบสะเดาครับ
3: ทานได้ไหม
2: ทานไม่ได้ครับ
3: ทานได้ค่ะเนี่ยเด็ก
2: รุ่
3: นใหม่เนี่ยจะไม่รู้นะฮะ
2: โอเคได้ครับ
3: คุณสมบัติใบอ่อนทานได้แต่ใบแก่เนี่ยเอาไว้ได้แมลงอันนี้ใบอะไรคะลูก
2: อันนี้กระถิ่นหรือเปล่าครับ
3: โอ้เก่งมากเลยค่ะกระถิ่นเนี่ยทานได้แต่คุณสมบัติไล่แมลง
2: เกือบโดนไล่ไปเรียนป.1ใหม่เลยเค้าเนี่ย

0: รายละเอียดค่ะรายละเอียด
1: ค่
0: ะลูกนะคะคุณสมบัติของมนุษย์เนี่ยเยอะมากแต่คุณสมบัติของไล่ยุงไล่ไปที่อื่นไม่ฆ่าให้ตายสมุนไพรไทยไม่มีการไล่นะฮะไล่ไปที่อื่นเลยแต
1: ่ไม่มีการฆ่าแต่ไล่
0: ใช่
1: ครับผม
0: มันคุณสมบัติแต่มนุษย์เนี่ยน้องทราบอยู่แล้วต่อไปอันนี้เป็นขมิ้นค่ะคุณสมบัติ
1: เราว่าเอาไว้แต่แบบทาตัวได้อย่างเดียวเอามาไล่ยุงได้ด้วยนะครับ
0: ทั้งอะไรได้หมดเลยนะฮะแต่ไล่ยุงยุงเกลียดของอะไรที่มนุษย์เป็นประโยชน์แต่เรายุงเกลียดแต่ยุงไม่เกลียดคนหล่อนะ
1: กำลังจะบอกเลยสาวๆหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ตะไคร้หอมจ้ะ
1: ครับผม
0: ตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้แกงบดละเอียดเป็นส่วนผสมนะฮะตะไคร้หอมทีนี้อันนี้จะเหนียวแทงกาวทุกอย่างเราผสมด้วยน้ำตะไคร้มะกรูดกระดาวขมิ้นอะไรเงี้ยผสมแบบนี้นะจ๊ะผสมด้วยน้ำแล้วก็นวดออกมานะ
1: อันนี้คือผสมเข้ากันหมดเป็นแบบนี
0: ้ถูกค่ะเก่งมากเราหลากได้สีอะไรเราควรใช้สีอะไรใส่ลงไปคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมอาจจะคิดว่าเป็นใบเตยอะไรแบบนี้
0: ถ้าใบเตยชาวบ้านเขาจะต้องไปหาใบเตยมากองใหญ่เราก็เลยใช้สีขนมค่ะถ้าใช้สีท็อปค่าเนี่ยมันจะจุดและเป็นอันตรายต่อเรานะโอเคนะ
1: โอเคครับ
0: อันนี้เป็นสีธรรมชาติ
1: เป็นสีธรรมชาติ
0: เพื่อไม่ให้เปิดมือน้องนะคะเมื่อเราผสมแล้วมันจะเป็นนี้แต่เกิดเหนียวๆเนี่ย
1: ครับ
0: นี่ตัวนี้จะเหนียวค่ะอย่าดมเดี๋ยวจมูกเราจะเหนียวเราล้างมือจิ้มจิ้มจิ้ม
1: อ๋อเดี๋ยวจมูกเราเหนียวด้วย
0: ใช่อันนี้เมื่อผสมแล้วมันจะเหนียวแทนกาว
1: อุ้ยผมขอจับด้วยเลย
0: ได้เลยจับได้จ้ะเดี๋ยวจะสอนปั้นด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างแล้วเราก็มาปั้น

0: จะมาทำผ้ามัดย้อม
1: ถูกค่ะ
0: ครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้คุณแม่อธิบายให้ฟังดีกว่า
1: อยู่ดีเริ่มไม่ได้นะคะต้องบอก
0: แบบเมื่อกี้เลยเราต้องอธิบายก่อน
1: ได้ผ้ามาจากไหนน้องเบย
2: ์บอกคุณเต้ยผ้าสปันเลยอนค่ะอันนี้สามารถทำย้อมเย็นได้เลยขั้นตอนแรกเราก็จะพรมน้ำลงผ้าก่อน
1: อ่ะคุณเตยคนน้ำอย่าให้แฉะนะคะ
0: น้ำอย่าให้แฉะให้ชุ่มเลย
1: ค่ะ
0: ชุ่มชื้นมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องกระจายกระจายอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เก่งมากค่ะวิธีพรมน้ำครูขยันเนี่ยคนขยันนะครับพรมน้ำนี้
0: จริงเหรอครับ
1: ไม่อืด
0: รู้ได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ทำงานเลยนะพูดแบบ

สำหรับชาวออฟฟิศเชื่อว่าต้องถูกใจกับที่นี่มากๆครับบ้านลูกประคบใครที่ปวดเอวปวดหลังไหล่ติดปวดต้นคอรีบมาที่นี่เลยครับเพราะที่นี่มีบริการนวดประคบแถมยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยตัวนี้เลยครับลูกประคบธัญพืชสมุน

และตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งมาดูกันครับว่าเราจะเจอผึ้งที่ตามหาอยู่หรือเปล่าไม่เจอผึ้งแต่เจอม้านี่คุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าม้าอะไรนั่นก็คือของว่างโบราณหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้เรียกว่าม้าห้อม้าห้อหรืออาหารว่างไทยโบราณทำมาจากผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะเฟืองหรือสับปะรดตัดด้วยไส้เค็มหวานส่วนผสมคล้ายๆกับไส้สาคูรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อเติมความสดชื่นในมื้ออาหารว่างระหว่างวันหารับประทานได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งแห่งนี้ครับ

ชิมรสแถมยังได้ลองทำมาห้อกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยเคยซื้อกินตามตลาดก็เยอะมาถึงที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านขนมถ้วยเลยเรามาลองทำกันดีกว่าครับอุ้ยขนมถ้วยอุ่นๆออกมาจากเตาคือดีมากๆเลยครับเติมเต็มชีวิตขั้นสุดเลยคุณผู้ชมครับแนะนำเลยนะครับถ้ามีเวลาให้มาทำขนมถ้วยกับชาวชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในที่นี่กันเลยครับ

เส้นทางมรกตเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าเส้นทางสีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยสวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ทอดผ่านชุมชนลัดเลาะไปตามป่าชายเลนและร่องสวนหลายๆคนอาจจะยกให้ที่นี่เป็นโอเอซิสใจกลางกรุงครับนี่เลยครับภารกิจสุดท้ายของผมพึ่งตัวนี้ที่ตามหามาถึงครับผมโหผมก็มัวแต่ไปมองซ้ายมองขวาที่แท้มันอยู่ที่พื้นนี่เองครับผมนี่เลยเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับเราทำชาเลนจ์2วัน1คืนกับที่นี่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรม1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบถือว่าภารกิจสำเร็จครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไว้มากันเยอะๆนะครับ

ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับเที่ยวชุมชนนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับแต่สำหรับครั้งหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เต้ยพงศกรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดขุดขุดขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: อย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือเช่นกันค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคเหนือจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่ค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
5: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับผมจะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อม
6: ไ
8: หม
9: คร
8: ับ
9: พร้อมแล้ว
8: ค่
9: ะถ
8: ้
9: าพร้อมแล้ว
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
10: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนๆกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคนิคเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริงๆ
0: หนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ

วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหล

0: ถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่ศัพท์แล้วจ้าส
5: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
5: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
4: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะ ในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
0: ใช่
5: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
2: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
5: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
6: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

สวัสดีครับพี่ไรนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักเกี่ยวกับ50แฟกต์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในม้วนเดียวจบครับข้อแรกนะครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีชื่อเต็มว่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ครับมีชื่อย่อว่า EN ครับคณะสิ่งแวดล้อมของพวกเรานะครับก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516นะครับซึ่งเป็นคณะแรกในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับเรียนที่สารยาตลอดทั้ง4ปีเลยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับอยู่ใจกลางมอพอดีเลยครับซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้หรือ MLC และยังอยู่ใกล้กับหอพักนักศึกษาและห้องสมุดอีกด้วยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับจะมีทั้งหมด4ตึกครับโดยตึก1และตึก2นะครับจะอยู่ทางด้านหน้าของคณะครับโดยที่ตึก1และตึก2นะครับจะมีทางเชื่อมอยู่ตรงกลางตึกครับซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นว่าเป็นตึกเดียวกันเลยครับและพี่ๆเนี่ยก็จะชอบเรียกรวมๆว่าเป็นตึกอาจารย์นาถซึ่งตึกเนี้ยจะมีความสำคัญกับพี่ปี3และปี4เป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าตึกนี้นะครับเป็นตึกทําการเกี่ยวกับงานบริหารของคณะซึ่งจะมีทั้งอาจารย์และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่ที่นี่นะครับพวกพี่ๆปี3และปี4เนี่ยก็จําเป็นต้องมาคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์จบซึ่งเราจะเรียกกันว่าซีเนียร์โปรเจกต์ฝึกงานแล้วก็ขอทุนซึ่งเราจะต้องมาคุยกันที่ตึกนี้นะครับตึก3นะครับจะเป็นตึกที่ทําการของศูนย์กิเลนครับจะทําหน้าที่เกี่ยวกับการจัดอบรมภูมิสารสนเทศนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่า GIS ซึ่งถ้าน้องคนไหนมีโอกาสได้มาเรียนในคณะแล้วก็ลองลงวิชานี้ก็ได้นะครับเป็นวิชาการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำครับซึ่งวิชานี้เราจะมีโอกาสได้ลองใช้โดรนด้วยนะครับซึ่งโดรนเนี่ยพี่บอกกับตอนเลยครั้งแรกที่เล่นก็คือตื่นเต้นมากครับแม้จะเล่นในเกมสตรีมูลเลเตอร์ในโทรศัพท์นะครับแต่ว่าก็ตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างจะราคาแพงเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะลองไปเล่นในสนามจริงๆได้ครับตึก4นะครับมีอีกชื่อนึงว่าตึกพาดลนะครับซึ่งตึกนี้เนี่ยพวกพี่จะไปกันบ่อยมากเพราะพี่ต้องไปทั้งเรียนทั้งทำแลบด้วยครับคณะของพวกพี่นะครับก็จะมีต้นไม้ต่างๆมากมายเลยครับโดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นไม้ผลครับเช่นต้นขนุนมะพร้าวรวมถึงตะลิงปิงครับซึ่งพี่บอกเลยเปรี้ยวถึงใจมากครับก็คือจะทําให้เราผ่านช่วงเวลาตอนบ่ายสําหรับการเรียนหนักๆไปได้อย่างดีเลยล่ะครับกลางคณะของเรานะครับก็จะมีจุดที่เป็นแลนด์มาร์คที่เด็กมหิดลต้องรู้จักนะครับก็คือเป็นคลองบุ๋ยครับซึ่งบุ๋ยเนี่ยมันมาจากตัวเงินตัวทองนั่นเองครับที่มันมีอยู่เต็มคลองเลยแหละครับโดยถ้าเกิดน้องๆอยากรู้ว่าคลองบุ๋ยเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงก็ลองไปดูคลิปพี่มาร์คพี่มินได้เลยนะครับว่ามันบรรยากาศเป็นยังไงหรือมีความสําคัญยังไงครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีทั้งหมด2หลักสูตรด้วยกันนะครับหลักสูตรที่1นะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือ ES ครับ2นะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติหรือตัวย่อ NM ครับพี่ๆเคยโดยเข้าใจผิดกันบ่อยมากเลยครับว่าพวกพี่เนี่ยเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยครับการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อจัด

0: การทรัพยากรทางธรรมชาติให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้นั่นเองนะครับการเรียนที่คณะสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะสาขาไหนนะครับจะต้องเจอเคมีเยอะมากเลยครับทั้งเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์เลยครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยชอบเคมีเนี่ยถือว่าคณะพี่เนี่ยตอบโจทย์น้องเป็นอย่างมากเลยนะครับตอนปีหนึ่งนะครับพวกพี่ก็จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งคล้ายๆกับตอนม.ปลายเลยครับแต่เนื้อหาจะค่อนข้างลึกและรวบรัดมากกว่าครับโดยวิชาเหล่านี้นะครับจะเป็นวิชาเพื่อเตรียมพื้นฐานให้แน่นเพื่อที่เราจะไปต่อยอดหรือไปใช้ในวิชาต่างๆที่เราจะได้เรียนในคณะหรือวิชาอื่นๆที่จะได้เรียนในเทอมถัดน้องๆคนไหนที่เป็นเซียนแคลคูลัสรับรองถูกใจแน่เลยครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราเรียนกันจุกๆไปเลยเทอม1เทอม2รับรองว่าเก็บ A กันไปรัวๆเลยล่ะครับในปีหนึ่งนะครับจะมีการสอบแลบกิ้งซึ่งอยู่ในวิชาชีววิทยานะครับการสอบในวิชานี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะล้นมากเลยครับเพราะว่ามันจะมีเวลาแค่1นาทีเท่านั้นดังนั้นน้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมตัวและตั้งสติให้ดีมากๆเลยล่ะครับในปีหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องเรียนแล้วเรายังมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมของคณะที่เป็นซิกเนเจอร์ของคณะเลยนะครับก็เช่นกิจกรรมแตกหน่อและกิจกรรมแตงโมครับกิจกรรมแตกหน่อนะครับชื่อมันมาจากการที่ว่าเป็นต้นไม้กำลังแตกขึ้นมาครับดังนั้นกิจกรรมเนี้ยจึงเป็นกิจกรรมรับน้องของคณะนะครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยเราจะได้พบกับทั้งอาจารย์เพื่อนๆและพี่ๆและยังมีกิจกรรมในนั้นอีกเยอะแยะเลยครับเช่นกิจกรรมการเต้นสันทนาการ ENVI อย่างกิจกรรมแตงโมนะครับก็คือกิจกรรมเฉลยสายรหัสและสายโคชื่อว่าแตงโมเนี่ยมันก็มาจากการที่ว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จหมดแล้วเราก็จะมาทานแตงโมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องซึ่งประเพณีเนี่ยเราก็ปฏิบัติต่อกันมาทุกๆปีเลยนะครับซึ่งอบอุ่นมากเลยนะครับน้องอีกกิจกรรมที่ดีต่อใจมากเลยนะครับก็คือกิจกรรม NY Game หรือที่เราจะเรียกกันว่าวิทย์แวดนั่นเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจะได้พบกับนักศึกษาที่เรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกับเราเนี่ยทั่วประเทศไทยนะครับจะมาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งแข่งกีฬาและสแตนรวมถึงตอนกลางคืนเนี่ยเรายังมีกินเลี้ยงและก็คอนเสิร์ตที่มันมากเลยครับการแต่งกายของเราเนี่ยก็แต่งกายคล้ายๆกับคณะอื่นๆเลยครับก็คือแต่งเป็นชุดนักศึกษานี่แหละครับส่วนปี2เนี่ยเราจะเริ่มมาใส่ช็อปแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องมีการออกภาคสนามและปฏิบัติงานจริงซึ่งเราจะเรียกพวกนี้ว่าการออกฟิลนั่นเองครับคณะสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีช็อปทั้งหมด2สีครับหลักสูตร ES จะใช้ช็อปสีเขียวขี้ม้าครับโดยเราจะได้ใส่กันตอนปี2เทอม1ครับด้านในเราจะใส่เป็นเสื้อยืดคอกลมสวมด้วยเสื้อช็อปติดกระดุม2เม็ดด้านล่างครับกางเกงเราจะใส่กางเกงสแลกหรือไม่ก็กางเกงยีนสีเข้มและไม่มีรอยขาดนะครับเพื่อเวลาเราปฏิบัติงานจริงเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวอะไรหรือว่าไปเลอะเทอะครับส่วนหลักสูตร NM นะครับก็จะมีสีช็อปเป็นสีกรมท่าครับโดยจะได้ใส่ตอนปี1เทอม2ครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับในเสื้อช็อปของทั้ง ES และ NM เนี่ยยังมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับตรงบริเวณแขนเสื้อที่แต่ละปีเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยครับเพราะว่ามันมาจากการออกแบบของนักศึกษาแต่ละชั้นปีนั่นเองครับพอขึ้นปี2นะครับก็จะมีวิชาเฉพาะทางมากขึ้นครับหนึ่งในวิชาที่ดีมากเลยนะครับก็คือวิชานิเวศวิทยาครับวิชานิเวศวิทยานะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆที่ไม่ใช่แค่ป่านะครับแต่เราจะเรียนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเราจะได้เรียนควบคู่กับวิชาอื่นๆในคณะด้วยนะครับและยังมีวิชาอุทกวิทยาธรณีวิทยาและวิชาอื่นๆในคณะที่เราจะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรพอขึ้นปี2เทอม2นะครับก็จะมีการแยกวิชาแต่ละหลักสูตรมากยิ่งขึ้นครับ NM จะมีวิชาเฉพาะทางที่ได้เรียนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นวิชาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอย่างถูกวิธีและยั่งยืนในด้านต่างๆนั่นเองครับและยังมีวิชาพฤกษศาสตร
1: ์สัตววิทยาสภาพภูมิอากาศและวิชาการสื่อสารต่างๆ
0: ซึ่งเป็นวิชาสำคัญของหลักสูตร NM ด้วยครับส่วนหลักสูตร ES นะครับที่พี่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็จะมีวิชาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเราจะต้องมาเรียนการจัดการขยะอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยและขยะชุมชนครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังมีวิชามลพิษทางอากาศ
1: มลพิษทางน้ำวิชาภูมิสารสนเทศหรือ JIT และวิชามาตรฐานสากลหรือ ISO ด้วยครับ
0: แต่ก็ยังมีวิชาที่เราจะยังได้เรียนกันทั้ง2หลักสูตรกันอยู่นะครับก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมครับซึ่งวิชาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวิชาที่เปิดโลกพี่มากเลยครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราอ่ะเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อทำอะไรนั่นเองครับอย่างที่พี่บอกนะครับว่าคณะพี่เนี่ยเป็นสายเคมีจ๋ามากดังนั้นจึงมีห้องแลบเยอะมากเลยครับซึ่งแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือแลบเคมีแลบวิทยาและแลบวิเคราะห์มลพิษครับการเรียนการสอนในแต่ละวิชานะครับก็จะมีการใช้แลบไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นตอนปี2เนี่ย พี่ได้เรียนวิชาการจัดการน้ำเสียซึ่งได้ใช้แล็บเคมีในการวิเคราะห์ผลด้วยครับนอกจากแล็บแล้วเรายังมีการออกภาคสนามด้วยนะครับที่เราจะเรียกกันว่าฟิลทริปครับอย่างเช่นฟิลทริปที่พี่ชอบเนี่ยเป็นฟิลทริปนิเวศวิทยาครับฟิลทริปนี้เนี่ยเราจะได้เดินป่าแล้วเราจะได้รู้ว่าในป่าเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วเราจะได้ดูด้วยว่าการอยู่ร่วมกันของป่าและชุมชนเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับหลักสูตร EH นะครับก็จะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี2ส่วนหลักสูตร NM นะครับจะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี3ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการเริ่มออกฟิลกันตั้งแต่ตอนปี1แล้วแล้วแต่บางวิชาครับและถ้ายังไม่จุใจนะครับและอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะสิ่งแวดล้อมก็สามารถไปที่เว็บไซต์ en.mahidol.ac.th ได้เลยนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะ
1: วันนี้นะครับน้องเฟย่าเราอยู่กันที่ทุ่งนาเขียวขจี
2: เขียวมาก
1: พร้อมกับเรื่องราวของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในทุ่งนาแล้วอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติกับน้องเฟย่า
2: แล้วมันอยู่กันพึ่งพาอาศัยกันยังไงคะ
1: ถ้าน้องเฟย่าอยากรู้นะครับต้องติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับน้องเฟย่า

0: ย่าถึงแล้วนี่2ท่านนี่แหละที่จะช่วยไขข้อสงสัยของเฟย่า
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้อาจารย์กบ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ผู้ใหญ่เกรียงครับน้องเฟย่าสงสัยมากเลยครับว่าผมเล่าเฟย่าฟังว่าเอ๊ะสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยที่ผมเกริ่นไปว่าเขาจะอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันระหว่างท้องนากับสัตว์เนี่ยอยู่กันได้ยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยการทำนาสัตว์พวกนี้ไม่น่าจะอยู่ในท้องนาได้ครับผู้ใหญ
3: ่เราทำนาเกษตรอินทรีย์ไงทำอินทรีย
0: ์ครับ
3: การทำอินทรีย์ก็คือการพึ่งพากันระหว่างต้นไม้กับสัตว์ที่เรียกปลูกข้าวนาเนี่ยกับพืชสัตว์เนี่ยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน
0: คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่แบบ
3: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติของมัน
3: ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติ
0: แล้วก็พึ่งพากันคนนี้สร้างประโยชน์ให้คนนี้คนนั้นสร้างประโยชน์คนนี
3: ้
4: และเกษตรอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินคนพูดเยอะมาก
3: เกษตรอินทรีย์ก็คือการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกอย่างไม่ใช้เลยเราใช้ธรรมชาติบำบัดกันเองชุนเจือช่วยเหลือกันเอง
0: มันมีสัตว์หลากหลายชนิดมากวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงในการเราทัวร์ท้องนาดีกว่า
3: เชิญเนี่ยไปดูเป็ดก่อนเดี๋ยวจะผ่านล้าเป็ดก่อน
0: อ๋อจะผ่านล้าเป็ดก่อนนะฮะครับไป

0: เชิญน้องไปย่าไปดูเป็ด
1: เอาเป็ดหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเป็ด
0: เป็ดเข้าข้างในอยู่ข้างในอ
1: ยู่ที่นั่นเลย
2: เย
1: ้ครับโอ้นี่เขากลัวเรานะครับผู้ใหญ
0: ่กลัวฮะกลัวเขาตื่นคนตื่นคน
1: เป็ดนี่มันเป็นเป็ดไข่ป่ะครับผู้ใหญ
0: ่เป็ดไข่ฮะเป็ดไข่
1: แล้วพันอะไรฮะพัน
3: กากีแคมเบลค่ะเป็นพันเป็ดไข่ของต่างประเทศค่ะแต่ว่าเอามาเพาะพันในประเทศไทย
2: แล้วไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกกันยังไงคะ
3: ไข่เป็ดเนี่ยจะมีในส่วนของให้พลังงานไขมันแล้วก็วิตามิน B1 กับ B2 ที่มากกว่าไข่ไก่ในขณะที่ไข่ไก่เนี่ยค่ะก็จะให้ส่วนที่เป็นโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยค่ะที่มากกว่าไข่เป็ด
1: เวลาเราเลี้ยงเป็ดตัวนึงเนี่ยเราก็จะหวังว่าอะไรมันอันที่สองคืออาจจะได้เนื้อเขาแล้วพี่เอาเป็ดเนี่ยไปทำอะไรในทุ่งนาครับ
0: เอาเป็ดลงไปย่ำหญ้าที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเอาเป็ดลงไปไปเลี้ยงเลยนะเป็ดก็จะไปหาหอยหาปูกินช่วยกำจัดหอยกำจัดปูแล้วก็ช่วยกำจัดแมลงที่อยู่ตามต้นข้าวแล้วขามันก็จะพุ้ยย่ำบนเลเหยียบหญ้าก็ตาย
1: ก็คือได้กินวัชพืชกิน
0: กินวัชพืชแล้วกินแมลง
1: แล้วปกติผู้ใหญ่
0: แล้วก็ได้ขี้มันด้วยนะปุ๋ยนะเพราะมันถ่ายออกมาก็อยู่ในนาเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ย
1: เขาจะเดินช่วงไหนครับผู้ใหญ่
0: ก็เช้าเรามาเราปล่อยมันก่อนแล้วเก็บไข
1: ่อ๋อปล่อยก่อนแล้วเก็บไข่
0: มันวางไปแล้วก็เก็บไข่เก็บไข่เสร็จมันก็ลงไปหากิน
1: ครับน้องเฟย่าสงสัยไหมว่าตีนเป็ดเนี่ยมันแตกต่างจากตีนไก่ยังไง
2: ตออีนอค่ะเนยก็พูดว่าเท้าค่ะ
1: อ๋อโอเคเท้าเป็ดแตกต่างจากเท้าไก่คือเท้าเป็ดกับเท้าไก่มีความแตกต่างกัน
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเท้าเป็ดเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นพังผืดอะค่ะของเป็ดซึ่งลักษณะพิเศษอันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการว่ายน้ำทำสามารถทำให้เป็ดเนี่ยสามารถว่ายอยู่ในน้ำได้แล้วก็จุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเท้านี่ก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวหรือว่าการเดินดังนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างเป็ดกับไก่แล้วเนี่ยเท้าเป็ดเนี่ยจะช่วยในการย่ำบนพื้นดินได้ค่อนข้างที่จะราบมากกว่าเท้าไก่แล้วก็ที่สำคัญอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเป็ดก็คือปากเป็ดใช่ไหมคะท
1: ี
3: น
1: ี้
3: ปากเป็ดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นปากเป็ดเนี่ยสามารถที่จะงับหอยตัวเล็กๆงับสัตว์น้ำชนิดเล็กเช่นพวกกุ้งพวกปูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ปลายปากเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนรับสัมผัสที่เรียกว่าเนลอะค่ะอยู่ที่บริเวณปลายปากซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะช่วยให้เป็ดเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นเวลาที่เขาพยายามจะใช้ปากคุ้ยเขี่ยหรือว่าช้อนชัยคุณดินหาม
1: ันจะเหมือนเขามีความไวกับการ
3: รับ
1: สัมผัส
0: แยก
3: ใช่
1: แยก
0: แยกว่า
1: คือ
0: เป็นเศษ
1: ไอ้อันนี้กินไม่ได้ออกไปอันนี้กินได้กินอย่างงี้
3: อย่างนึงที่หนูอยากจะบอกน้องเฟย่าคือหนูแยกได้มั้ยคะว่าเป็ดตัวผู้หรือเป็ดตัวเมีย
2: ไม่รู
1: ้แยกไงน้องเฟย่า
3: ฟังจากเสียงก็ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็ดตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเสียงแหลมๆแต่ว่าเป็ดตัวผู้เนี่ยจะมีกล่องเสียงที่เรียกว่าไซลิงอะค่ะที่ยาวกว่านิดหน่อยอยู่ที่หลอดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดตัวผู้จะร้องเสียงที่แหบกว่า
1: อันนี้คือแยกคร่าวๆ
0: ครับ
1: แต่ก็อาจจะมีแบบบางตัวที่มีผิดพลาดบ้างคือแยกคร่าวๆง่ายๆนะว่าอย่างนั้น
3: ค่ะ
2: งั้นให้เขาไปทําธุระ
1: งั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็ดเนี่ยไปไล่ทุ่งดีกว่าครับผมอยากเห็นแล้วว่าเวลาเขาเดินออกไปทำงานทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วทำอะไรบ้าง
0: ได้ครับได้เวลาแล้วเนี่ยได้เวลามาแล้ว
1: ได้เวลาแล้ว
0: ครับผม
1: โอเคต้องรีบปล่อยแล้ว
0: เดี๋ยวเปิดให้ด
1: ูเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้ออก

0: ็นไงเห็นเป็ดวิ่งเมื่อกี้มองทันเปล่า
1: เดี๋ยว
0: มันจะวิ่งเร็วกี่ทุกครั้งเลยครับ
2: ก็มันจะแย่งกันลง
0: แย่งกันลงเลย
2: การแย่ง
0: ใครไปก่อนได้กินหารก่อน
2: ไปลงก่อนไปของหน้าไปก่อน
1: ครับ
2: ก็ลงไปก็ย่ำเป็นทางไปเดี๋ยวข้าวก็ฟื้นขึ้นมาใหม
0: ่
2: หญ้าก็ตายไป
0: ครับ
2: แล้วเนี่ยเป็ดมันลงไปกินอะไรไหมก็ไปกินหอยกินปูกินปลากินแมลงกินไส้เดือนกินอะไรอาหารมันเยอะเลยแล้วเป็ดกินเนี่ยกินพวกนี้แล้วเนี่ยน้องสยามรู้ไหมไข่เป็ดที่แดงเนี่ยเป็ดไร่ทุ่งทำไมมันแดง
1: ไม่รู้ค่ะ
2: เพราะเป็ดเนี่ยมันกินหอยกินปูพวกนี้เนี่ยไข่มันถึงแดง
3: เพราะว่าอาหารที่เป็ดเขากินเนี่ยนะคะอย่างเช่นในนาข้าวเนี่ยจะมีศัตรูของข้าวก็คือจะเป็นพวกหอยเชอรี่ใช่ไหมคะในหอยเชอรี่นี่ก็จะมีโปรตีนที่เป็นสารที่เป็นสีแดงด้วยซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็ดเขากินหอยเชอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เนี่ยมีสีแดงเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติ
0: คราวนี้จากเป็ดแล้วเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับ
2: มีเยอะแยะเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่จะให้ดูไปดูอะไรครับมีอะไรให้ดู
2: ดูปลาไหมดูปูดูหอยดูนกมีเยอะแยะเลย
0: เด
2: ี๋
0: ยวลองมาดูฮะเจออะไรก็ว่า
2: ดูอะไร
1: และก่อนไปดูหนูขอเก็บไข่เป็ดกันได้ไหมคะ
2: อ๋อได้เลยครับได้เลย

0: ู้ใหญ่ครับบ่อเนี่ยผู้ใหญ่เอาไปเลี้ยงปลาป่ะครับ
1: ใช
0: ่แล้วไอ้ทางน้ำที่เป็นรูเข้าไปเงี้ยครับอันนี้คือผู้ใหญ่ไว้ทำอะไรครับ
1: ให้ปลามันขึ้นไปกินแมลงในนาเนี่ย
0: ฮะปลามันขึ้นไปกินแมลง
1: ปลาดุกปลาหมอเนี่ยเขาจะกินพวกแมลงเป็นหลัก
0: ครับ
1: กินจะกินเนื้อ
0: ปลาปลากินเนื้ออ่าก
1: ินแมลงกินเนื้อเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากมัน
0: ถ้าเกิดสมมติว่าน้ำมันแห้งครับ
1: ก็ลงมาอยู่ในนี้
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่านาข้าวบางครั้งก็มีน้ำ
1: ใช่ฮะเวลาปล่อยแห้งปลาก็ลงมาอยู่ในบ
0: ่
1: อพอเราอยากให้มันขึ้นกินข้างบนแล้วก็วิทน้ำใส่เข้าไปให้มันเยอะปลาก็เข้าไปกินถ้าไม่อยากให้มันกินก็ปล่อยน้ำแห้งดินโผล่ปลาขึ้นไม่ได
0: ้โอ้ดีจังเลยครับเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: มีอาหารการกินแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยก็ไม่โดนพวกแมลงกินด้วย
1: ก็ช่วยธรรมชาติบำบัด
2: แล้วปลาหายไปไหนหมดคะเนี่ย
1: อ๋อปลามันก็หลบอยู่นะแต่นี่จับไปให้ดูแล้วอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูมากแล้วค่ะ
1: มีให้ดูนี่น้องพยาบเนี่ยคุณผู้ใหญ่เอาปลามาให้ดูเห็นไหมเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นไหม
0: ครับ
2: ปลาดุกแน่ๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อรู้จักมันกันเหรอปลาดุก
0: อันนี้ปลาดุก
1: ปลาดุกอันนี
2: ้รู้ค่ะว่าปลาดุกได้ไง
1: นี่รู้จักกันปลาไหน
2: ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
1: ปลาด็อกเตอร
0: ์นี่ปลาด็อกเตอร์รู้จักเปล่าร
1: ู้จักไหม
2: ปลาหมอ
1: เนี่ยปลาคุณหมอเนี่ย
0: ปลาด็อกเตอร
1: ์
3: เป็นปลาที่ค่อนข้างจะทนนะคะแล้วก็ลักษณะเกล็ดก็จะแตกต่างกันปลาแต่ละชนิดก็จะมีเกล็ดที่แตกต่างกันด้วยหนูเห็นไหมคะอันนี้ปลาหมอมันมีเกล็ดใช่ไหมลูก
2: ค่ะ
3: ในขณะที่ตัวนี
2: ้ไม่มีเกล็ด
3: ไม่มีเกล็ด
0: นี่ให้ผู้ใหญ่อยากเห็นชัดชัดไหม
1: ดูไหม
2: ทำไม
0: ดีครับผู้ใหญ่ครับ
2: ปลาหมอถึงมีเกล็ดและตัวนี้และปลาดุกถึงไม่มีเกล็ดนะคะ
3: การที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยปลาดุกเขาก็จะมีผิวหนังที่ค่อนข้างที่จะหนา
0: ครับ
3: เพื่อที่จ
1: ะ
3: ชดเชยภาวะของการที่เขาไม่มีเกล็ดเพราะว่าผิวหนังที่หนาเนี่ยเขาก็จะมีเมือกที่ปกคลุมร่างกายในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมอะค่ะ
0: พวกนี้มันจะลื่นมากเลยนะปลาดุกเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเกล็ดเขาเลยต้องมีเมือกแล้วก็มีผิวหนังที่หนาที่สำคัญก็คือว่าปลาดุกตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนได้นานด้วยเพราะว่าเขามีอวัยวะหายใจพิเศษ อยู่ที่บริเวณในช่องเหงือกเขาปลาหมอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าค่ะแล้วก็สังเกตดู2ตัวนี้เห็นไหมคะปลาดุกเนี่ยเขาจะมีหนวดหนวดเขาเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยหนวดเขาจะมีอยู่4คู่เพราะว่าหนวดเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการรับสัมผัสพอเขาว่ายไปตรงไหนปั๊บเขาก็จะมีหนวดในการที่คอยรับสัมผัสว่าเอ๊นี่เป็นอะไรนี่เป็นอาหารหรือเปล่า

0: ันนี้ปลาตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมปลาเนี้ยตัวผู
1: ้
0: ค่ะใช่ทำไมรู้ไหมมันมีหนวดมีอะไรให้ดูครับผู้ใหญ่ก็ดูปลาหมดแล้วฮะมีย
2: ังมีกบอีก
1: กบปะคะ
2: เอามากินแมลงในนา
0: ผู้ใหญ่เลี้ยง
2: ธรรมชาติปล่อยมันธรรมชาติเลย
3: นี่เห็นไหม
2: กบไหมน้องเฮียเห็นกบแล้วปะจับได้ไหมจับเป็นไหมเห็นไหม
4: เฟย่าขาเฟย่ารู้ไหมคะว่า

0: รู้ค่ะมาลายอยู่บนสูงสูงเฮียบ
1: ทำพี่
2: โอ้เหมือนกบเลย
1: ทำไมเหมือนกบล่ะเหมือน
3: รู้ไหมว่าทำไมมันถึงแลบลิ้นได้ยาวขนาดนั้น
0: ไม่รู้ค่ะ
3: เนื่องจากว่ากบเนี่ยนะคะเขาจะมีกล้ามเนื้อค่ะอยู่ที่ลิ้นเขาค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ที่คนลิ้นเขาจะอยู่ที่ปลายปากแล้วก็พอการยืดยาวของกล้ามเนื้อที่ออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีเส้นประสาทอยู่ทั้งหมด3เส้นซึ่งเส้นประสาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรับสัมผัสหรือว่าการจับสิ่งแมลงหรือว่าเหยื่อที่กบสนใจหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพอเขาจับเหยื่อได้ปลาเขาก็จะตวัดลิ้นม
1: ้
3: วนกลับเข้าไปที่ในทางเดินอาหารใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมลงที่ตัวใหญ่หรือว่าเหยื่อเขาตัวใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถจะกินได้ภายในครั้งเดียวเขาก็จะใช้ขากรรไกรบนและล่างในการที่จะงับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเขมือบไป
4: เฟย่ารู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกกบว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
0: ไม่รู้ค่ะ
3: กบเนี่ยนะคะเขาสามารถอยู่บนบกได้ด้วยแล้วก็เขาก็สามารถอยู่ในดำได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่พ่อแม่กบเขาผสมพันธุ์กันปั๊บเขาก็จะปล่อยไข่ออกมาไข่กบเนี่ยมันจะลอยติดกับพืชน้ำที่อยู่บริเวณผิวน้ำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอไข่ฟักออกมาเป็นตัวเขาก็จะเรียกไข่ที่ออกมาเป็นตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่เราเรียกว่าลูกออสอะค่ะที่หัวโตแล้วก็มีหางคล้ายๆกับปลาเลยแล้วก
0: ็มีหาง
3: ใช่
0: เวลาตกกระจายก็วิ่ง
3: ใช่แล้วค่ะซึ่งในระยะนี้เนี่ยเจ้ากบหรือว่าลูกออสที่หมอพูดถึงเนี่ยมันจะใช้เหงือกในการหายใจ
0: เหมือนปลาค
3: ่
0: ะ
3: ใช่แล้วค่ะพอสักระยะนึงเนี่ยขาหลังเขาก็จะเริ่มงอกออกม
1: า
3: แล้วก็ขาหน้าจะตามม
1: า
3: หลังจากนั้นเนี่ยหางจะค่อยๆหดสั้นเข้าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นระยะลูกกบพอหางหดสั้นเต็มที่ปั๊บเหงือกก็จะเริ่มลดการทำงานลงจนเหลือใช้ปอดและผิวหนังช่วยในการหายใจเราจึงเรียกเขาว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาจึงสามารถอยู่ในทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะ
1: อ
3: ่
1: าครับโอ้เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับผู้ใหญ่ก็คือมีเป็ดที่ลงไปในนาข้าวอันนี้ทำประโยชน์ให้นาข้าวผู้ใหญ่ปลาที่ออกไปกินแมลงออกว่ายมากินแมลงเย็นก็กลับลงบ
0: ่อ
1: ก็มีประโยชน
2: ์
1: กบที่ผู้ใหญ่เลี้ยงไว้หรือว่าเทวดาเลี้ยงเนี่ยก็มีประโยชน์กับนาข้าวข่าวนี้มันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวใช่ไหมฮะสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวเป็นศัตรูกับนาข้าวเนี้ยก็มี
2: เยอะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมก็ไม่ฆ่ามันนะผมก็ปล่อยให้มันอยู่กินไปบ้างเลยมั่งเหลือก็เป็นของผมอย่างว่าแหละ
1: ก็แบ่งกันแบ่งกัน
2: แต่สัตว์บางอย่างเราก็กินมันได
1: ้อ๋อ
2: จับกินได้
1: คือไม่มีประโยชน์กับนาข้าวแต่มีประโยชน์
2: กับเราได้เป็นอาหารเราได
1: ้
2: เดี๋ยวพาไปดู
1: ครับ
2: เชิญครับเชิญ

0: นี่นี่นี่นี่เสียรู้จักไหมนี่อะไรเนี่ย
1: หอยเชอรี่หรือเปล่าคะ
0: ใช่หอยเชอรี่เห็นไหมตัวมันเองอ่ะเป็นโทษคือกินต้นข้าวถ้าข้าวเล็กมันจะกินใบข้าวหมดเลยกินหมดเลยแต่ถ้าตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นอาหารเป็ดประโยชน์แม่มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน
2: ์อ๋อแล้วไอตัวหอยเชอรี่นี่มันไซส์ขนาดไหนฮะ
0: ไซส์มันใหญ่สุดก็เป็นหอยโข่งเลยเท่าหอยโข่งแต่ว่ามันเล็กๆก็เป็ดกินนี่ถ้าเป็ดผมมาถึงเนี่ยมันกินหมดแล้วมันมีเหลือหรอกเนี่ย
2: โอ้ยนี่ชัดมาก
0: นี่หอยเชอรี
2: ่เมื่อกี้สีไม่ค่อยชมพูเท่าไหร
0: ่โน่นๆอยู่บนข้าวเลยไหมน่ะเห็นไหมน่ะ
2: อ๋อครับ
1: และหอยอะค่ะมันขึ้นไปอยู่บนต้นข้าวได้ยังไง
0: มันก็มืดๆเนี่ยมันก็จะคลานขึ้นไปโดยเอาปากเกาะต้นข้าวขึ้นไป
2: หอยฮะ
0: หอย
2: ค่อยไต่ขึ้นไป
0: ไต่ขึ้นไปแล้วก็มันจะรู้ว่าระดับน้ำสูงสุดแค่ไหนมันธรรมชาติมันนะมันจะรู้ว่าไข่มันต้องมาจมน้ำแล้วก็มันก็จะไข่ไว้เกาะติดไป
1: หนูเห็นนะคะมี
0: รูปูเดี๋ยวเราไปดูรูเนี่ยรูปูใช่ไหม
1: รูปูเยอะมาก
0: นี่รูปู
2: ไหนฮะ
0: นี่ขุดเมื่อคืนเนี้ย
2: รูเนี่ยครับดูยังไงครับ
0: ก็ในดินเพิ่งแห้ง
2: อ๋อ
0: ใช่ไหมมันขุดไม้มันดำๆ
2: คือถ้าดินเปียกแสดงว่าอ่ะรูใหม่เลยวันนี้เลย
0: ถ้ารูเก่ามันก็จะเป็นขาว
2: ๆแล้วไอ้โทษของไอ้พวกปูนี่มัน
0: ทำโทษมันนี่นะ
2: ทำอะไรฮะ
0: มันเจาะคณาทะลุน้ำเราขังไว้เนี่ยมันก็จะไหล
2: ผู้ใหญ่ครับเราปูที่มันขุดรูเนี่ยนอกจากว่ามันหลบภัยแล้วเนี่ยมันขุดเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อถ้าเป็นทางน้ำเนี่ยขุดเพื่อให้น้ำมันไหลไหลแล้วจะมีปลาเนี่ยวิ่งผ่านมีสัตว์ลอยผ่านมันก็คอยจับกินเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเอามาให้ดูเลยดีกว่านะจะไปหามาให้เดี๋ยวเดินหาดูก่อนนะได้เดี๋ยวจะจับมาให้ดู
2: มันหายากครับ
0: ก็เนี่ยนะตามรูเนี่ยเดี๋ยวก็มีออกมา
2: เดี๋ยวผมรอ

0: พี่ใหญ่มีแล้วกัน
1: ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปดู
0: น้องเฟย่าจะได้เห็นปูแล้วว่าปูเนี่ยแตกต่างกันยังไง
1: อ้าวมาแล้วนี่น้องเฟย่าด
2: ูนี่มันไม่มีหรอคะ
1: จับอย่างงี้จับข้างหลังมันเนี่ยจับข้างหลังมันถ้าจับค่อยๆมันจะไม่หนีบนะถ้าจับมันแรงมันเจ็บมันก็จะหนีบรู้ป่ะเนี่ยจับข้างหลังอย่างงี้แล้วรู้ไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ย
2: อันนี้เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมีย
3: ใช่แล้วอันนี้เป็นตัวผู้ตรงนี้เขาเรียกว่าจับปิ้งค่ะซึ่งจับปิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูที่ปิดส่วนที่เป็นอวัยวะในช่องท้องรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาด้วยทีนี้ตัวผู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแหลมๆอย่างนี้ส่วนตัวเมียเห็นไหมคะ
2: มันจะเป็นสามเหลี่ยมค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วค่ะอย่างนี
1: ้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมตรงนี้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมรู้
2: ไ
1: หมตอบคุณหม
3: อเอาไว้เพื่อที่จะเวลาที่ปูออกไข่ออกมาเนี่ยนะคะไข่มันก็จะมาเกาะอยู่บริเวณตรงช่วงนี
2: ้
3: แล้วก็เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเขาก็จะแบบนี้นะคะตัวผู้ก็จะจับตัวเมียหงายท้องแบบนี้โดยที่ฝักน้ำเชื้อมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณขาคู่ที่4ของปูแล้วเขาก็จะสอดเนี่ยค่ะเข้าไปในอวัยวะแผ่นปิดตรงจับปิ้งตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะใช้เวลาในการปล่อยถุงน้ำเชื้อเข้าไปอยู่ในตัวเมียสิ่งที่ได้มาก็คือว่าไข่ก็จะเริ่มพัฒนาในแม่ตัวเมียแล้วก็พอไข่เริ่มสุกเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเริ่มออกมาจากบริเวณนี้ค่ะน้องเฟย่าดูนะคะขาปูนาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี
2: ่8
3: ขาเดินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8ใช่มั้ยคะมีก้าม1ตัวเมียเนี่ยจะมีก้ามที่เล็กกว่าตัวผู้เห็นมั้ยคะ
0: คร
3: ับ แต่ว่าถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยขาเดินเนี่ยจะมี3ขาเท่านั้นแล้วก็จะมีขาที่เป็นว่ายน้ำ
0: ขาว่ายน้ำ
3: ขาว่ายน้ำเพราะว่าปูทะเลเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับน้ำที่ค่อนข้างจะลึกกว่าปูในนาข้าว
0: ครับ
3: อืมเฟย่ารู้ไหมว่าทำไมปูมันเดินไม่ตรงที่เขาบอกก็คือว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างของปูเองแล้วเนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมาทางด้านข้างลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็ขาเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปล้องดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับขาหรือควบคุมขาให้เดินไปในทิศทางทางด้านหน้า
0: คือถ้าเดินไปเนี่ยมันจะชนขาจะชนกัน
3: ถูกต้อง
0: ก็เลยต้องเดินด้านข้าง
3: ก็เลยทางด้านข้างแทน
0: เดินเหมือนปูงี
1: ้น้องเฟย่านี่ไงรูหนูเนี่ยหนูเนี่ยคือรูหนูเนี่ยที่มันขุดเนี่ยนี่คือขุยที่มันขุดเนี่ยมันใช้ฟันกัดเอาตีนคุ้ยออกมาเนี่ยขุดเพื่ออาศัยอยู่ในเนี้ย
0: ครับ
1: หลบภัยหลบอะไรอยู่ในนี้ออกลูกออกหลานแล้วมันอยู่ในนี
0: ้
1: คือหนูเนี่ยจะถ้าที่โล่งๆเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะอยู่รู
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นป่าเป็นเขาจะอยู่บนยอดไม้นะทำรังอยู่บนยอดไม้เป็นรัง
2: แล้วหนูนาค่ะกินอาหารเหมือนแฮมสเตอร์ของเฟย่าหรือเปล่าเม็ดทานตะวันข้าวโพดอะไรพวกเนี้ย
1: หนูนากินทุกอย่าง
0: กินหมดเลย
1: กินถ้าให้มันกินกินแต่มันไม่มีกินไงลูกมันไม่มีในนาก็มีปูมีหอยนะมีข้าวมีต้นข้าวลุงเนี่ยมันกินต้นข้าวอ่ะเวลาข้าวออกรวงก็กินเม็ดข้าวนะเห็นไหมมันกัดเต็มเลยนั่นแหละมันเป็นโทษกับชาวนามันเป็นศัตรูกับชาวนารู้ไหม
0: หนูเนี่ยมันกินทั้งพืชและสัตว์เลย
1: กินทุกอย่าง
0: พืชที่กินได้ก็คือต้นข้าวสัตว์เล็กๆก็กินได้ปูก็กิน
1: ปูหอยกิน
0: หอยกุ้งเหรอ
1: นี่ไงนี่ไง
0: กินหมด
1: เราจะกินเนี่ยไม่เนี่ยเศษปูเนี่ยเศษหอยเนี่ย
0: ม
1: ัน
0: ก
1: ิน
0: เนี่ย
1: มันกิน
0: แหละแหลกลาเลย
1: มันจะแทะเอาเนื้อกินหมด
3: จะไม่กินเปลือก
1: ปงปลากินหมดนะปลากินได้หมด
0: กินทุกอย่าง
1: แต่ที่นี่จะไม่ค่อยมันจะทำแบบเราใช้วิธีดัก
0: ครับ
1: ดักเอามาเป็นอาหารได้ประโยชน์อีกใช่ไหม
0: คือจริงๆแล้วหนู
1: มันก็มีประโยชน์ไง
0: หนูที่ท้องนาเนี่ย
1: โลละ200
0: โอ้โหแพงมากเลย
1: แพงมาก
0: สามารถคือเกษตรกรก็สามารถดักหนูแล้วก็เอามาเป็นอาหารได้ด้วยเพราะว่าที่นี่สารพิษสารเคมีเนี่ยเขาไม่ใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยสามารถเอาไปย่างแล้วก็รับประทานได
1: ้ที่ท้องนาลุงเนี่ยจะมี3อย่าง
0: ครับ
1: มีหนูพุก
0: ครับ
1: หนูท้องขาว
0: ครับ
1: แล้วก็หนูลิง
0: ฮะหนูพุกตัวใหญ่
1: เดี๋ยวไปดูไหมลุงดักไว้ให้ดูแล้วเมื่อคืนไปดักมาได้มา2อย่าง
0: อ๋อได้มาสองอย่าง
1: ได้หนูพุกกับหนูท้องขาวมาจะเอามาดูเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นหนูประเภทไหน
0: นี่คุณลุงดักให้เฟย่าดูหมดเลยเนี่ย
1: มาให้ดู
0: เฟย่าเรานี่เฟย่าเรานี่เดี๋ยวคุณลุงไปมาให
2: ้เสียงคู่แล้วค่ะ
1: มาแล้วนี่น้องเฟย่าดู
0: นี่ดู
1: ส
0: ัง
1: เกตยังไง
3: ต่างกันเลย
1: หนูท้องขาวสังเกตท้องมันจะขาวท้องมันจะออกสีขาว
2: และหนูพุกก็จะตัวดำตัว
1: ท้องมันจะดำเห็นไหมดำหมดเลย ทำทั้งตัวแล้วตัวจะใหญ่กว่า
4: ดุ
1: ใช่ไหม
0: ดุคือถ้าจับได้ปุ๊บต้องกำจัดแหละพูดง่าย
4: มันต้องกำจัดอยู่แล้ว
0: ปล่อยไปนี่ไม่เหมือนปู
4: ไม่เหมือน
0: ปูนี่ต้องปล่อยกลับหนูไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะว่ามันกัดแหลกลาน
1: กินแหลกลาน
0: แล้วพวกนี้เนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับผสมพันธุ์ออกลูก
1: เร็วมาก
0: เร็วมากถ้าเกิดเจอเราไม่ปล่อยนี่แป๊บเดียวนาข้าวพังหมดเลย
1: คลอกเลย
0: ครับโอ้โหออกลูกทีนึงมีลูกกี่ตัว6ตัว8ตัวโอ้โหเยอะนะฮะพวกออกลูกทีนึงอาหารที่คิดว่ากินไม่ได้คนเมืองไม่สนใจใครจะไปรู้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีของเกษตรกร
1: แพงด้วย
0: ปูก็กินได
1: ้
0: หมูก็มีปลาก็มีโอ้โหสุดยอด

0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับผู้ใหญ่ได้มีโอกาสมาเดินท้องนาเขียวๆแล้วก็เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับผมอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆหรือคุณผู้ชมหน่อยครับ
1: ครับผมนะครับก็ฝากถึงหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยให้เราพึ่งพากันเองอยู่กันได้ไม่ว่าสัตว์ว่าต้นไม้ว่าคนเพราะนั้นนกหนูมันกินไปบ้างอะไรบ้างก็ให้มันกินไปเพราะมันทำนาไม่เป็นแล้วก็แบ่งให้มันกินบ้างเหลือเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวอย่างนี้แหละ
0: แล้วคุณหมอกบล่ะครับ
2: ก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าคนสัตว์แล้วก็พืชอาศัยอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้ดีแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสมดุลของธรรมชาติค่ะ
0: ครับน้องเฟย่าครับ
3: ก็ขอบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็รู้ว่าพืชกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันแล้วมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
0: ครับท้องนาก็พึ่งพาสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาท้องนาอยู่ด้วยกันนะครับแบ่งๆกันไปนะครับต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอกบมากนะครับ
2: ขอบคุณ
0: มากนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสด
0: ี
3: ค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ชิงต้องมี
0: Animal Speak

าพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Book School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ป็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้

ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการก็คือเอามาทำต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวัน2วันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทํานาแต่ปีเนี้ยการทํานาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังคืองั้นหมดหวังจริง
1: ๆจะช่วยจะขายมะม่วงเออวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือมันไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสู่มะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: สองกระทงเลยป้าโอ้สองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย
4: 40 บาทจ
0: ้
4: ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้มแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้โหมันพอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้า

0: นี่คือจุดเปลี่ยนของพี
1: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกันสองคนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกอ่ะก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
2: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพลี้ยเลยตอนนี้เพลี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคาหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่เลี้ยงแล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่อนาเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กลิ่นปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางว่าใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันพวกเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

ราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองตรงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: เราอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังกันอย่างน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลุมมันจะมาลุมมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันย้ายขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็ม

0: แดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็จะดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
1: จากทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเลยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขั้นเหนียวตั้งแต่40%ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particleแปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs to Rear สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับในปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนเราเนี่ยมีความแตกต่างจากในอดีตมากๆโดยผลการวิจัยจาก MyShareก็ชี้เห็นว่ากระแสสุขภาพทั่วโลกไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคหรือแค่ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการป้องกันและก็ดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยรวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรงเช่นการออกกำลังกายและกระแสการรับประทานอาหารคลีนอาหารมังสวิรัติรวมไปถึงการทานเจนะครับซึ่งก็ทำให้คน

0: ส่วนใหญ่เนี่ยหันกลับมาทานผักกันมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ครับมีพืชผักสมุนไพรมากมายหลายชนิดให้เราได้เลือกรับประทานกันวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เองครับก็เลยอยากจะพาคุณไปรู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าผักโมโรเฮยะที่เขาถือกันว่าเป็นราชาแห่งวิตามินกันที่ Harmony Life Organic Farm เพื่อได้พูดคุยกับคุณโชโอกะกรรมการผู้จัดการบริษัท Harmony Life International จำกัดครับผู้ที่ได้นำผักโมโรเฮยะเข้ามาปลูกเป็นรายแรกในประเทศไทยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยแหละครับคุณโอกะซังฮะตอนนี้คุณโอกะซังเป็นเจ้าของ Harmony Life Organic Farm
1: ใช่ครับ
0: แต่คงถามย้อนก่อนดีกว่าก่อนหน้าโอกะซังจะมาทำฟาร์มออร์แกนิกที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: มาก่อนผมทำงานเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เป็นเครื่องมือแพทย์
1: ใช่ครับ
0: ที่ไหนฮะ
1: บริษัทญี่ปุ่นเนาะผมว่าบริษัทญี่ปุ่นส่งไทยนะครับ
0: ส่งบินมาที่ไทย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาขายเครื่องมือแพทย
1: ์แล้วก็ผลิตด้วย
0: ตั้งโรงงานในไทยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำโรงงานด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็ขายส่งไปด้วย
1: ใช่ครับโอ้23ปีแล้ว
0: 23ปีที่แล้วที่นี่เองเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผักผสมปลูกเต็มเยอะแยะไปหมดมีกี่อย่างครับที่นี
1: ่มากกว่า70ชนิด
0: มากกว่า70ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องปลูกมากมายขนาดนี้ล่ะครับ
1: ที่นี่ว่าส่งออร์แกนิกด้วยเนาะคนเยอะมาที่นี่แล้วก็เรียนออร์แกนิก
0: คือมาเรียนรู้เรื่องออร์แกนิก
1: ประมาณหนึ่งปี600คนเลยมาที่นี่นะ
0: ปีหนึ่งประมาณ600คนแต่วันนี้เรามาตามหาผักชนิดหนึ่งชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมาก
1: ชื่อโมโรเฮยะ
0: ไปสนใจยังไงมายังไงฮะถึงสนใจโมโรเฮยะ
1: โมโรเฮยะว่ามีสนาหันโยมาโยทิสโรนะชื่อโมโรเฮยะผักพระราชาภาษาอียิปต์
0: แปลว่าผักพระราชาคือหมายถึงว่าเป็นแบบยิ่งใหญ่
1: ใช่ใช่
0: ผักราชาคือเป็นราชาของผัก
1: ใช่มาก่อนนะฟาราโอเอจิปต์นะไม่สบายใช่ไหมก็ขึ้นโมนะไฮยาเรียกว่าไม่ไฮพระราชากิมมุโรเฮียน่าแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงมาก
1: แต่ดีใจมากใช่ไหมนั่นชื่อท่านชื่อโมโรเฮยะ
0: ก็เลยกลายเป็นเจ้าผักตัวนี้มีสารอาหารเยอะมาก
1: ๆเยอะมากวิตามินก็เยอะคาร์โบไฮเดรตเบต้าคาร์โบไฮเดรตก็เยอะแล้วก็ไฟเบอร์ก็เยอะ
0: สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณโอกาเนี่ยเขาผันตัวเองจากอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสอดกับธรรมชาติตั้งใจพัฒนาฟาร์มปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า70ชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอาหารปลอดสารพิษไว้รับประทานและที่ขาดไม่ได้ครับกับพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นพระเอกของที่นี่นั่นก็คือโมโรเฮยะที่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกครับว่าถึงกับมึนไปสักพักเลยแหละครับนี่มันชื่อผักจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นเพราะถ้าได้รู้คุณค่าทางโภชนาการของโมโรเฮยะกันสักหน่อยแล้วอาจจะต้องแปลกใจว่าในโลกใบนี้ของเรามีผักที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารจนสมกับคำว่าราชาแห่งวิตามินจริงๆหรือนี่เพราะผลจากการศึกษาจาก The Association of Food and Public Health ประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าสารอาหารในผักโมโรเฮยะปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักขมที่มีประโยชน์มากแล้วเนี่ยผักโมโรเฮยะของเรามีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักขมถึง5เท่าในขณะที่ปริมาณวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และก็วิตามิน C ของผักโมโรเฮยะยังมีปริมาณมากกว่าแครอทบรอกโคลีและผักขมรวมกันซะอีกล่ะครับแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสายคลีนหรือกำลังต้องการหาแหล่งวิตามินดีแบบนี้ก็คงต้องลองหาโมโรเฮยะมาทานกันบ้างดูแล้วล่ะครับ

0: มอร์เฮีย
1: ถ้ามอร์เฮียนะ
0: ทั้งหมดนี้เลย
1: ใช่
0: หน้าตายแบบนี้เรากินอะไรเขาอะฮะ
1: กินยอดเฉยๆนะครับ
0: กินยอดปลูกยากไหม
1: ถ้าดินดีถ้ามีน้ำนกอากาศร้อนเนาะไม่ยากนะครับ
0: เขาชอบอากาศร้อน
1: นกดินดี
0: ต้องดี
1: ใช่สนาหายโย
0: เพราะฉันต้องเตรียมดินให้ดีเลย
1: ใช่ถ้าต้องมีน้ำนะครับ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำตลอดด้วย
1: โดนเตือนไหม
0: อันนี้กินได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูสิ
0: กรอบ
1: กรอบ
0: กรอบกลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กินสดก็ได้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่กินสดก็ได้กินสลัดก็ได
0: ้อย่างนี้เวลาปลูกเขานี่ใช้เม็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งหรือว่าใช้อะไร
1: ใช่ถ้าขั้นได้ว่าเม็ดเนาะ
0: ใช้เม็ด
1: เม็ด
0: เมล็ดเขา
1: ใช
0: ่
1: นกหวานตอนทงก้านนะครับนกผือ
0: หลังจากปลูกก้านลงดินนี้นานไหมกว่าเขาจะขึ้นโตแล้วก็เก็บยอดกินได้
1: ประมาณ2เดือนเก็บได
0: ้2เดือนนั่นเอง
1: เก็บได้แต่ก็ไม่ใช่เก็บทั้งหมดเนาะยอดจอย
0: เอาแต่ยอดเสร็จแล้วเขาจะแตกยอดใหม
1: ่ไม่ไม่ไม
0: ่แล้วก็เก็บยอดอีก
1: แต่ประมาณ5เดือนเก็บได
0: ้5เดือน
1: นกได้นะไม่ใช่ช้าว่า2ปี3ปี4ปีได้ใช่ไหมเพราะว่า5 6เดือน
0: เก็บได้เลย
1: ใช่
0: อ๋อแล้วเขาก็จะแตกยอดโตไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอายุของเขาทั้งชีวิตที่จะให้เรากินได้เนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหน
1: ประมาณ6 7เดือนครับ
0: ถ้าปล่อยไปกว่านั้นไม่ดีแล้ว
1: ได้แล้ว
0: โอ้เขาเป็นพืชระยะสั้น
1: ใช่
0: แต่เขาก็โตเร็ว
1: โตเร็ว
0: 2เดือนเท่านั้นก็เริ่มเก็บได้
1: ใช่ครับ2เดือน3เดือนก็เก็บได
0: ้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ5 6เดือน
1: ใช่ครับ
0: มองดูผิวเผินเนี่ยต้นโมโรเฮียของเราก็มีลักษณะจะคล้ายๆกับต้นกะเพราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นปอกระเจาซึ่งโดยทั่วไปครับต้นปอกระเจาสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งชนิดฝักกลมแล้วก็ฝักยาวแต่สำหรับโมโรเฮียเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ปอกระเจาฝักยาวนั่นเองแหละครับและที่สำคัญครับที่นี่ปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเลยแหละครับโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบผักโมโรเฮยะมาใช้ในการประกอบอาหารทานสดรวมไปถึงนิยมนำโมโรเฮยะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยทางฟาร์มเองครับก็นำโมโรเฮยะมาบดเป็นผงและก็นำไปผสมเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่ผักโมโรเฮยะที่สามารถจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ผักโมโรเฮยะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต่างๆเส้นมักกะโรนีแยมมันเบอรี่แยมมะนาวฝรั่งเศสสบู่แชมพูลูกประคบรวมไปถึงชาโมโรเฮยะที่ได้ผ่านการแปรรูปและนำไปจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศครับ
1: อร่อยเน
0: า
1: ะ
0: อร่อยมากครับผมโอ้แต่ว่าเส้นนี้มันดูไม่ใช่เส้นบะหมี่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับเนี่ย
1: โมโรเฮียนูดู
0: เฮ้ยเป็นเส้นบะหมี
1: ่ใช่ครับ
0: โมโรเฮีย
1: ใช่ครับ
0: มีหน้าล่ะสีมันไม่เหลืองมันออกเขียวๆหน่อย
1: เขียวครับใช่คร
0: ับ อ๋อแบบนี้แล้วพวกสารอาหารที่อยู่ในนี้ล่ะครับผมมันจะยังคงคุณค่าของความเป็นโมโรเฮียอยู่ป่ะครับ
1: ไม่ต่างกันเนาะ
0: ไม่ต่างกัน
1: เหมือนกันนะครับวิตามินซีชดเชยちょっとร้อนだから苦いの
0: สดน่ะดีกว่าหน่อย
1: วิตามินเบต้าคาโรทีนแล้วก็วิตามินอี
0: นะโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยครับนี
1: ่ที่สุดต้มยำนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เส้นบะหมี่โมโรเฮีย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: บะหมี่ก็นิ่มแล้วก็เหนียวเนาะ
0: นุ่มเหนียว
1: นุ่มเหนียวครับ
0: นี่คือส่วนหนึ่งของการเอาโมโรเฮียมาแปรรูป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ได้ขายสดเอามาทำเป็นบะหมี่ทำอะไรได้อีก
1: สปาเกตตีก็ได้เน
0: า
1: ะชาโมโรเฮีย
0: แล้วก็เป็นยังเป็นมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงชา
1: ชาว่าแน่นอนมี

0: 半4の角の。であと、三間ティスワティにはミファイバー銀の子、館内ミシアミヨチェメファイバーチャップの子デトックスの角。
1: ああ、デトックス
0: ด้วยใช่ใช่デトックス
1: คนลูกค้าที่ซื้อโมโนยไปทานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นคนรักสุขภาพ
0: คนธรรมดาก็กินเยอะเนาะ
1: คนธรรมดาก็กินเยอะ
0: เล็กก็กินเยอะเล็กก็ชอบนะครับโมโนเฮีย
1: ก็ชอบ
0: ใช่ครับธรรมดาว่า

0: อยากจะเชื่อกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าผักต้นเล็กๆที่ชื่อว่าโมโรเฮยะเขาจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมไปถึงไฟเบอร์ที่สามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพแปลกๆใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีผักโมโรเฮยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ
1: โมโรเฮยะหรือใบมาโลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปอโมโรเฮยะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของต้นนั้นจะมีรูปทรงเป็นพุ่มสูงราว 1-2 เมตรใบเป็นรูปทรงรีปลายใบแหลมขอบใบหยักคุณค่าทางอาหารของผักโมโรเฮยะในปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามินเอโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเกลือแร่เบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 และเส้นใยที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเราถ้าพูดถึงคำว่าคอเลสเตอรอลหลายคนขนลุกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะหัวใจบางครั้งดูแลหัวใจดีแต่ลืมดูแลส่วนอื่นที่มันวิ่งเข้ามาถึงหัวใจเหมือนกันก็คือเรื่องของเลือดเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เองหลายคนก็พยายามหาอะไรที่ตอบโจทย์เหลือเกินในการช่วยลดคอเลสเตอรอล
1: ค่ะ
0: มีผักชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ผมไปดูมา
1: ที่ไหน
0: ถึงไร่ที่เขาปลูกเลยหายากมากเพราะว่าผักเนี่ยเป็นผักมาจากอียิปต์โบราณนี่
1: มีเรื่องราวสตอรี่นิดน
0: ึงใช่แต่ว่าชื่อเขาเนี่ยจะดูแบบ
1: ยังไงอ่ะยังไง
0: ชื่อของเขาอ่ะ
1: ใช่
0: โมโรเฮยะเฮยะเฮยะนะจริงๆผักเขาชื่อโมโรเฮยะนะฮะซึ่งหลายคนฟังแม่สงสัยเป็นผักแบบเกิดมาจากญี่ปุ่นจริงไม่ใช่นะฮะต้นกำเนิดมาไกลมากจากอียิปต์โบราณและถูกยกให้เป็นผักพระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำโมโรเฮยะมาวางตรงนี้เมนูเราจะลึกล้ำซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนด็อกเตอร์สเตรนท์ที่ตึกมันพับได้นี่นะโมโรเฮยะวันนี้ถูกเอามาทำเมนูที่มีชื่อว่า
1: โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
2: สูตรผสมในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมกุ้งปลาหมึกผงปรุงรสน้ำมันงาแป้งข้าวโพดไข่ขาวน้ำจิ้มบวยเห็ดหอมน้ำมันหอยพริกไทยป่นเกลือน้ำสต๊อกไก่โมโรเฮยะ
0: เริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
1: ค่ะเริ่มแรกนะคะต้องอธิบายเรื่องกุ้งก่อน
0: อธิบายก่อน
1: กุ้งตัวนี้นะคะเราก็ปลอกเปลือกค่ะแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งมันเพื่อให้กุ้งมีเนื้อที่เด้งกุ้งนะคะเราจะใช้ตัวผ้าขาวบางหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้ค่ะมาซับน้ำออกคือบีบน้ำออกให้หมด
0: บีบน้ำออก
1: เพื่อที่จะให้เนื้อมันเหนียว
0: ก็จะมาอยู่ในผ้าแทน
1: ใช่ค่ะพอเราได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งมาตบค่ะแล้วก็สับสักเล็กน้อย
0: นะ
1: ค่ะสับแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวปลาหมึกกล้วยค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นพอเราได้ปลาหมึกกับกุ้งแล้วนะคะมาดูตัวโมโรเฮยะอันนี้เราจะเด็ดเป็นใบๆไว้นะคะโอเคค่ะได้แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดหอมค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่

0: ที่แช่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าค่ะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มอย่างแรกโดยการลวกปลาหมึกก่อนค่ะ
1: ลวกปลาหมึกก่อน

0: ต่อมานะคะเราก็จะมาผสมตัวไส้มันกันเริ่มจากนำกุ้งนะคะใส่ลงไป
1: กุ้งสับของเราก
0: ุ้งสับของเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะตามด้วยน้ำมันงาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวปลาหมึกลวกของเราแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทำเหมือนคล้ายๆตัวทอดมันกุ้งแต่ตัวทอดมันกุ้งของเราจะไม่ใส่มันหมูเราจะใช้ไข่ขาวแทนอิสลามก็จะทานได้ด้วยแล้วก็มันหมูก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ไข่ขาวก็ลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวยิ่งขึ้นขอปรุงรสด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคือส่วนผสมเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะนำแช่เย็นสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเย็นและเกาะตัวมากยิ่งขึ้นถึงจะนำมาห่อได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเอาส่วนผสมเราไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: ไปนะครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมหลักนะครับซึ่งมีความเหนียวตามที่เชฟอยากได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังจากผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้เหนียวไงเหนียวไงโชว์
0: เหนียวนี่ตัวไข่ขาวกับตัวแป้งแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งจะมีส่วนผสมที่เข้ากันจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรต่อครับหลังจากนี้
0: ต่อมาเราก็จะนำไส้มาม้วนกับตัวโมโรเฮยะของเราค่ะ
1: นะครับม้วนยังไงเนี่ยผมงงมากเลย
0: วันนี้เรามีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นแรปที่แรปอาหารปกติค่ะแรปตัวนี้จะทนความร้อนสามารถนำไปนึ่งหรือต้มได้ไม่อันตรายนะคะค่ะนำแรปมาปูที่เขียงนะคะแล้วก็นำตัวโมโรเฮยะเป็นใบสดเลยนะคะวางค่ะต่อมานะคะพอเราเรียงตัวโมโรเฮยะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางตัวที่เป็นไส้ต่อมาก็คือการนำแรปนะคะพลิกเข้ามาอีกข้างนึงม้วนหนาหน่อยก็ได้นะคะเวลาต้มมันจะได้ไม่หลุด
1: นี่แหละหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งในซึ้งค่ะ
1: มาในส่วนผสมเตรียมซอสเห็ดหอม
0: ใช่ค่ะ อย่างแรกเราจะนำน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่ไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขนาดที่ส่วนผสมร้อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นก้อนเราจะทำให้ซอสเราไม่เนียน
1: ให้ผสมลงไปในน้ำเลย
0: ผสมลงไปเลยจริงๆเราปรุงรสทุกอย่างลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้มันเดือดวันนี้เรามาปรุงกันนอกกระทะดีกว่าก็คืออันนี้เราใส่น้ำซอสลงไปแล้วแป้งข้าวโพดลงไปแล้วใส่น้ำมันหอยตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเราจะเทส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็รอจนส่วนผสมในกระทะเดือดแต่ต้องคอยคนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแป้งแล้วไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเดือดปุ๊บแป้งจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากเราต้องคอยคนคนคนมันนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะเริ่มใสแล้วพอมันเริ่มใสปุ๊บเราก็ใส่หอมลงไป

0: ซอสเห็ดหอมของเรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็รอตัวที่เป็นโมโรฮิยะม้วนซีฟู้ดนะคะเพื่อที่จะนำมาราดแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะ
1: ครับผม

0: เอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี
1: ้โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
0: เมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าโดยเฉพาะโมโรเฮยะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำง่ายใช่ไหมครับแต่บางท่านไม่ทันวิธีการทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำง่ายๆอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมขั้นแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาทุบและสับให้พอหยาบหั่นปลาหมึกและเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวก 1-2 นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ต่อมาทำไส้โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดโดยนำกุ้งสับปลาหมึกไข่ขาวและแป้งข้าวโพดมาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันและนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 25-30 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวเกาะกันมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาวิธีการม้วนไส้โมโรเฮยะโดยนำใบโมโรเฮยะวางเรียงกันเป็นแนวนอนบนแรปห่ออาหารตักไส้ที่เตรียมไว้วางบนใบโมโรเฮยะหมุนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นแล้วนำไปนึ่งประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนสุดท้ายกับการทำซอสเห็ดหอมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเกลือพริกไทยป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มใสแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเคี่ยวจนซอสเริ่มเหนียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดทั้งสมุนไพรที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในรายการของเรา Herbs Theria สมุนไพร9เส้นติดตามครับสัปดาห์หน้าสมุนไพรใดและสรรพคุณทางยาอะไรจะอยู่ในรายการของเราครับติดตามทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับสำหรับนี้หมดเวลาของ Herbs Theria สมุนไพร9เส้นผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ส่งแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งหลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสืบสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งดีขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปทั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฝมม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเหงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อ เอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศทันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะนามและเจ้าอาวาสวัดกวานสือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกวานสือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบุรีราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมนอกจากนั้นสำนักงานกพร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นำผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน182ผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตตามมาตรฐานอย.จำนวน17แห่งโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน25ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริในครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยส่งเสริมการทำแปลงเกษตรภายในโรงเรียนประกอบด้วยการปลูกพืชประมงและปศุสัตว์ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนและยังสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบ่งเป็นแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกล้อมไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมะนาวแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงปลูกพืชบวงขิงข่าผู้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโครงการส่งเสริมภาวะพัฒนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยดำเนินงานการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์หญิงตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน
โดยช่วงปี 2563 ถึง 2569 สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดความพิการเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงโดยงานป่าไม้จัดทำประทิดเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้สองสายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียน29แห่งซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงนำไปซื้อสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางเนตรนภาบุญหาเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงเฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสิรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดย

0: ไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก5คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ย 2-3 แสนบาทต่อปีต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2518ถึง2519ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2519เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนปีนี้มีนักเรียนเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมปีนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: ต่อ ่อจากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบตในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนไก่อุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทันทีในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างไก่อุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบตได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างไก่อุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ปฐมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจเวลา 14:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นประดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัตราภรณ์งานภาคงานฉากในทุกมิติในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดสึกอินทรชิต ตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบศรนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนขนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ต่อมาในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบขนปัตตานีและในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตย์ตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16 ถึง 26 กันยายน 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18 กันยายน 2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเม วลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปสมเด็จพระธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนธ์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา19นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระสงฆ์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพิพิธภัณฑ์พิบัติรัตยาที่ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นองคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งได้มอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 2,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้านโรงเรียนขนาดเล็ก149แห่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์โดยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกำลังเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
พร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิตหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น

และทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกกัมปนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่นำโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกกฎหมายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ3ปีพุทธศักราช2518ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยมีจุดที่สำคัญได้แก่ด้านแหล่งน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งของตำบลลำนางรองมีราษฎรได้รับประโยชน์710ครัวเรือน 5,000 ไร่พร้อมสำรวจดินและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านการวิจัยได้ทดลองปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นเบอร์รี่มัลเบอร์รี่และกาแฟผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดสถานีวิจัยมีผลผลิตในโรงเรือนจำนวน9ชนิดทำรายได้รวม 366,408 บาทมีประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้ว29คณะรวม 1,992 รายภายในสถานีวิจัยยังมีโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกเสาวรสแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์และบริษัทนิโต้มาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายและวัดนิวิทสัทธารามจังหวัดแพร่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเชียเม้งจำกัดร้านละลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดมุกธาราวัดแจ้งวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรีวัดเจดีย์กลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนส์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประเทศไทยกรุงเทพมหานครในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัด7 ยอดจังหวัดเชียงราย4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันทีวันที่18 และ 19 กันยายน 2519จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้
วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2

0: พระโรค19เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการที่สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่จังหวัดลพบุรีวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวมรายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจให้ห่างไกลเช่นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสะเต๊ะการทำขนมทองม้วนการทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมซักอบรีดผ้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกการเพาะถั่วงอกเพื่อจำหน่ายการทำเกลือสปาสบู่และการทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยล์ถ้ามีการฝึกอาชีพแบบหลักสูตรระยะสั้นเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนอกศูนย์ฝึกสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: มีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับ

0: ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับเอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Green Catering
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทําตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทําอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน
0: ค
1: ือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอานี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จ
2: านแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับCateringแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จากเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยจานกับหมากนี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามมาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
5: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับ
2: วันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
6: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
2: โอ้โห
6: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
2: ้โอ้แล้วมีอะไรอีก
6: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
6: รวมไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลย
6: ใช่ค่ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
6: 10ถุงอัพ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
6: ใช
1: ่ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
6: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
1: ้งานบ่นไหม
6: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
7: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
7: ให้ทีมงาน
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
7: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
7: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
1: เออ
7: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไร
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะ

0: ทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอครับ
1: เออจริง
0: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
0: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
3: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
0: ปกติ
3: จริงเหรอ
0: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
3: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช่ไหม
0: ใช่
3: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
1: กระดาษ
3: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
1: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไห
3: ม
1: เราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลายิ่งโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
3: ใช
1: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
3: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
3: ึ้
4: น
3: นะผมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
3: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนนะพลาสติกอะ
3: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทางขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
5: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
5: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
6: ว้าว
5: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชั่นอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชั่นแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโ
0: อ้ยเย้ขอบเฮาสิลูก
3: มา

0: ล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือนอุ้ยอุ้ยอุ้ยชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: คุณสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต
2: ้แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้ใช่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
2: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อเมื่อวาน
1: โอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
2: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางๆไว
0: ้ใช่เอามาแปะๆอะไรนี่ก่อน
1: เหมือนแคมป์
2: ใช่แคมปิ้ง
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
1: เฮ้ย
2: งั้นก็อยู่แบบนี้
1: เราไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
2: ้อ๋อดิ
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่อัน
2: นี้เขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
2: เขาต่อ
1: ต่อม่านเอง
2: ต่อม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
2: นิดนึง
0: คือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
2: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดเป็นส่วน
2: ม
1: ัน
2: เป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
1: กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
2: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
0: ก็โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
1: ว่าทั้งหมดจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมอันนี้เนรมิตไป

น้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่าง

0: ้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ให
1: ้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคือนี่คือ referenceเนาะแล้วแต่ว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใช่ใกล้กันใ
1: ช่คือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์เออแล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึ
1: งอ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหมให้ด
0: ู
1: การกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช
1: ่ประมาณนี
0: ้
1: ส
0: ่
1: วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟต์ๆส
1: ุดยอดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้ไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสำคัญกับพฤติกรรมและก็ความรู้สึกของที่ไปอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วจะมาในมิตมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อาการ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ
1: ่
3: มแรกก็คือจะทำการโป
1: ้
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบแล้วก
1: ็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอน
1: ที่ว่าใช่
0: เนี่ยอย่างเงี้ย
1: ว่าใช่เนี่ยเล็กกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กไปรู้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเน
0: ี่
1: ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือ
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ป
1: ้าแก่กับแต่เจ้ามอสออกไป
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมค
1: ่
3: ะ
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนี่ยน
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวได้ตามใจอ
1: ยากจะเก็บของไงแบบสตอเลอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกงานเยอะนะ
2: เ
1: ริ
2: ่ม
1: ไ
2: หมเริ
1: ่มไหมวันนี้ทำ
3: จะพยายามอยากเต็มที
1: ่สี่คิวแน่เลยอย่างเงี้ยพูดถึง
2: ทาน
1: แล้วเตียงนี่คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับไม่มีความหวังเลยโอเคเราไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
0: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมมันก็พอกไปเลยอ่ะ
1: ใช่
0: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้ยืดเกาะให้โพยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
0: นี่ก็ต้องมานี่แท็กเตียนตัด
1: อันนี้เราทาขอบไปก่อน
0: เพื่อที่
1: ม
0: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
0: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาจะอันนี้แปรงปาดก่อน
0: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
0: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่ไหมพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บ

0: ู้หญิงต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องในผมหัวตรงช่องว่างทำไง
1: คร
0: ับ
1: เดี๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อโครงซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้แล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
2: ีอ๋อ
3: หัวละ
2: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
2: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: เดี๋ยวสีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
2: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
1: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
2: สดา
1: อันนี้คืออะไรคะ
2: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทาอันนี้คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี่บุรีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงได้เลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อนโอเคไป

0: ท่าดา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้ท่
0: าดา
1: ท่าดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีออกไม้นะครับเป็นสีออกไม้สีออกไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนูนรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไ

0: ม้แพเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แล้ว
0: ได
1: ้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เปิดออกมา
1: เออ
0: มันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพเลทเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพเลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้
2: ใช่ครับ
0: กาวตะปูนะเออไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสเออใช่แต่นี่ไม่แบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะเราต้องล็อกกันไหม
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงบันได
1: ไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้งถือวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่เห็นไหม
1: สวยงาม
0: ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมุลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มุลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมพร้อมมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราอัน
0: นี้ต้องเข้าต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางไปเลยคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยตึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆ คลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้ส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพเลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมาสะใจมากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทำมาจากบ้านมาในรามิทให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างมาเดินละมิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ย
1: ไปข้างมาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
2: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
1: เป็นไงอ่ะดูก่อนโอ้หน้าตาแบบ
2: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
3: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
1: จริงป่ะเนี่ย
3: ใช่
1: จริงนะ
3: จริง
1: เอาให้จริงนะ
3: จริงค่ะ
1: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
3: ไปแล้ว
1: มีที่อื่นต้องไปไปที่อื่นต้องไปเดินติดต่อไปจ้า
3: เชิญเชิญค่ะเชิญ
2: มันติดง่ายติด
1: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
3: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากเลย
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เอ็นจอย
3: อันนี้เปิด
2: เป็นไล่ไม่ใช่อะไร
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังนี้ได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดนี้ทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรเข้าใจมั้ยคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
2: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำ3คำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์บางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบาง

0: และเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลุกรังดินกรวด 3. ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด 3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: สับน่ารู้วันนี้ water culturewaterculture water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution solution solution แปลว่าสารละลาย plant nutrient plant nutrient plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินซึ่งทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีได้กันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีมีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอที่ถูกบีบอัดจากการบดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีน้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีและเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Soil structure, S-O-I-L, S-T-R-U-C-T-U-R-E, soil structure, แปลว่าโครงสร้างของดิน conglomerate, C-O-N-G-L-O-M-E-R-A-T-E, conglomerate, แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน shapeShape, shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกสวนรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ๊ะ
2: อ๋อได้เลยได้เลยได้ๆขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยอ่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่มั้ยจ๊ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายนะจ๊ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงส
1: ั
2: ย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋ๆจุ๊บๆไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะได้จ๋า
2: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นจ๊ะได้จ๋าอินิชาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉาได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอ่ะจ้าเฮ้งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะจ๊ะนายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
1: ่จ้ะ
2: นะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทํานานะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทําปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเจ้านายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้ก็พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาที่ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
2: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอินี่ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
2: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
2: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขา นะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับปลูกได้
1: ไอแรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
2: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำเป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
2: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
2: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
2: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้เออ
2: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
2: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อเลยส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้าในจ
2: ๋าส่ง40บาท
1: 40บาท
2: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
2: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
2: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วๆไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเน
1: ี่
2: ยโล20บาท
1: นะไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
2: ี้ที่25บาท
1: เฮ้ย
2: ใช่มั้ย
1: แต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
2: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
2: แน่นอนนี่แหละนี่แหละคือพุทรานมสดที่เราทํากันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
2: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันมั้ยพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
2: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
2: พันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
2: นำเข้ามาจากไต้หวันนะจูจุ๊บที่นี่เขาชะงกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นป่ะ
1: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพัน
2: มาสายพันคือสายพันฮันนี
1: ่ฮันนี
2: ่นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของผู้ชายเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
2: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร
2: ่ปีนึง
1: กี่กิโล
2: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: เอ้าเฮ้ยได้เป็นตัน
2: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออกปีนึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
2: ปีนึงสัก3ล้าน4ล้าน
1: พอว้าวเฮ้ยทำเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ๊ะ
2: นั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือนะจ๊ะได้จ๊ะ
2: ครับครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวโปะได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายนะเจ้านายจ
2: ้ะใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ้ย

0: ดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกันได
1: ้โอเคเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
2: ถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๋า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างแล้วเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงจริงเนี่ยพุทธาเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทธาไทยเนี่ยนะพุทธาที่เราเจอทั่วไปพุทธาไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
1: คุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอด
2: ต่อยอด
1: มาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ๊ะใน
1: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่งพันนี่จุ๊บๆได
1: ้เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: 30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆ อย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพัน
2: เออ
1: นะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าไอ้ช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพุ่งเชื้อราการความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
2: มันจะเห็นว่าติดเลยเหรอ
1: มันแตกยอดแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อมันแตกยอดก็คือติด
1: แล้วล่ะ
2: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
2: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
2: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
2: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
2: ไม่ถึงปีแล้วนะ
1: ไม่ต้องถึงครับ
2: ปีแรก
1: เนี่ยได้แล
2: ้
1: วนะ10โล20โลได้แน่นอน
2: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ปุ๋ย
2: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไง

0: เรามีปุ๋ย3สูตร
1: 3สูตร
0: นะสูตร1สูตร2สูตร3
1: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
0: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
1: บำรุงใบ
0: อันนี้เขาเรียกเป็น
1: ต้นบำรุงใบ
0: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
0: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
1: เฮ้ยกินไข่จริงด้วยเหรอ
0: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
1: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
0: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
1: มันปรุงอะนะ
0: ใช่ครับ
1: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
0: ่ฮอร์โมนไข่
1: ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
0: ไข่ไก่จริงๆครับ
1: ผสมลงไป
0: ครับ
1: สูตร2เลยจ้ะนาย
0: สูตร2นี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกป่นเอากระดูกป่นมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
1: โอ้โหนะไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
0: กระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วนะอันนี้เขาเรียกสูตร2
1: สูตร3เลยจ้ะ
0: สูตร3เนี่ยละลูกขนาดเนี้ยนะ
1: จ้ะ
0: ลูกขนาด
1: พอลูกมา
0: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไซเน
0: ่ไซเนี้ย
1: อัน
0: เนี้ยมันต้องกินนมละ
1: มันก็บำรุงด้วยนม
0: ละนะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดนมสดจริงๆนะกากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
1: ์นมของฉัน
0: ครับ
1: มาในสูตร3นี่เอง
0: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
1: เหมือนทารกกำลังเติบโต
0: แน่นอน
1: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
0: ใช่ครับผม
1: แบบนี้นี่เอง
0: ครับ
2: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างนมหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกมันเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
0: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่
0: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
0: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
0: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
1: ้
0: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จ้านายจ๋า
0: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
1: จ้า
0: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจ้านายจ๋า
0: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
1: ่
0: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
1: อ
0: ครับ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วเจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุเจ้านายจ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15ปี
0: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ้ะนี่จ้ะ
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้น
1: อ๋อ
0: แต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: เรียกว่ากรน
0: กลิ่งไม่มีเลย
1: ออ
0: นะครับเราตัด
1: แล้วก็ถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอไหมเห็นตอไหมนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งออกไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซน
1: เฮ้ย
0: ตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกลบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุงต้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผลอประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ละแต่นู้นแตกขึ้นมาเยอะเลย
1: เ
0: ราต้องมาอ้าวตัดสินใจแล้วเราจะไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้านายจ๋าทํา
0: ไมจ้าเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้านายจ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแยกอาหาร
0: กัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นหนึ่งเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อ
0: ครับ

0: าทีนี้อยากรู้จะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได
1: ้อย่างนี้ยังไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดไปเลยครับ
0: เห็
1: น
0: ป่ะ
1: เก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได้
0: เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกนี้ลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่อ๋อ
1: มันยังลึกอยู่
0: อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่างงี้
1: ต้องขึ้นมา
0: เต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวานกรอบอร่อยแน่นอนหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋าคนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องอ่ะจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าใช้ได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกกันมาได้เลยจ้านายจ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อ
2: ันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิลเลยค
2: ือ
1: หวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อนี่เนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิลเข้าไปละ
1: อือ
2: ใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยจะหยาบๆนะครับแต่อันนี้เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองอาจารย์นายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
1: ่ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โอ
1: ้ต่อกันเลย
2: มัน
1: เสื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยังส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหม
2: ือ
1: นเด
2: ิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนมันการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดจริงๆก็ทำได
2: ้ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่
1: จะปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: พอแล้ว
2: คร
1: ับ พอแล้วพอแล้วไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5เมตร
1: 5เมตร
2: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่หนึ่งเราปลูกได้64ต้น
1: 64ต้น
2: ใช่ครับ
1: ต้นหนึ่งก็50โล
2: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
2: ่ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
1: 3คน
2: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
1: 3คน
2: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
1: นะส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
2: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
1: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
2: คนท้องถิ่น
1: เอ
2: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร
1: ่
2: นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเลยคือคนเก็บ
2: คนเก็บ
1: เลย
2: ใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
2: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกรด
1: ทิ้งอยู่ดี
2: เพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
2: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
2: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
2: ได้ทุกอย่างความสามารถเยอะแยะคนงานของเรา นะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนนะคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
2: หัวใจหลักนะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงง
2: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
2: ใช่ครับ
1: กันอะไรจ้ะ
2: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
2: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม้ดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจะได้จ้ะ
2: นะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะแต่ปุ๊บ
1: ลูกเต็ง
2: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
2: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
2: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
2: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
2: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายง่าย
2: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาทุนปีนี้รอก่อน
2: ขายพุทราก่อน
1: เอาทุนไปกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที่
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
2: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขาเนี่ยนะ
1: จ้าไหนจ้า
2: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมพา
1: จ้ะ
2: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะได้จ้ะ
2: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภาก
1: ลับมาเหมือนเด
2: ิมสิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
2: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช
1: ่
2: คร
1: ับ แล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
2: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
2: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
3: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่นะครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งนครราชสีมาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงเนี้ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับงั้นปลูกในดินแดนแถวทางภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งงั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตัวนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับงั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการ3สูตรนะสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
2: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาแล้วก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่2ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
2: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
2: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้อนนะ มันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่น
1: อ๋อ
2: พอของเราพุทธาสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมัน

0: ไล่กัดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
0: ครับ
1: จบเลย
0: จบเลย
1: ดักมุ้งเองเนี่ย
0: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุนขนาด
0: จริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึงอันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
0: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
0: ประมาณ70,000นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 เนี่ยที่ทำอยู
1: ่ครับแล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศฉันมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
0: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นะจ๊ะ
0: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
0: ย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
0: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
0: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
0: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลง
1: จ้ะ
0: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
0: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
0: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
0: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000บาทสี่หมื่นบาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก40,000บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสักสามไร่พอ
1: สามไร่ก่อน
0: สามไร่พอ
1: ลองก่อน
0: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อน
1: อ
0: นะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
2: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างขุนแผนมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปีกขายส่ง
1: ผมผลิต
2: 100% ครับ
1: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย 60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีพันนี้ก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
2: ราคาด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: โถและไอ้โต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะนะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ๊ะนายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอาโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
2: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงอา
2: จารย์ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวก Facebook Lineแล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการอ่านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชะโงกบ้านไร่จุ๊บๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่ก
2: ็
1: คือคนที่อยู่จังหวัด
2: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที
2: ่มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ้าในจ๋าน
2: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
2: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานผู้สาเราแล้วปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
2: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งชิมก่อน
1: ชิมก่อน
2: เดินไปชมสวน
1: เข้า
2: เปิดให้ชม
1: บุ๊ดเข้าไปได้เลย
2: บุ๊ดเข้าไปได้เลยไปชมไปดูที่ผู้สานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
2: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
2: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
2: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋าที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
2: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
2: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสำเร็จ
2: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตรอันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้พกเยอะกว่าคนทำการเกษตรเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
2: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รักนอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
2: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
2: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ๊ะนายจ๋าที่วันนี้สวนพุทราลมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
2: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที่
2: ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
2: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะจะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
2: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสด

0: ที่บ้านโคกลำดวนมากินพุทราน้องสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปนะจ๊ะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหดีมากๆเลยจ้าได้จ๋า

0: ่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กินผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
1: พุทรากิน
0: พุทรากินนม
1: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
0: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไม่หมดแล้วจ้าชวนฉันงงที่จะไหนจ้าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
1: ครับผม
0: เอาละจ้า
1: ครับ
0: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
1: ครับผม
0: ต้องขอบใจนายมาก
1: ครับ
0: นายจ้
1: ายินดีครับยินดีครับครับผมยินด
0: ีนี่ก็แดดลมลมตกก็จะได้จ๋า
1: ครับผม
0: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
1: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
0: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้นะจ๊ะได้จ๋า
1: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูบๆนครนายกมีที่เดียว
0: เอ้ารออะไรอยู่จ๊ะจ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
1: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
2: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จู่จุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลเนี่ยโอ้ยคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้ว

ขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ500ถึง800กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือ

ือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: นี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ย

0: เป็นกระดูกสันหลังของชาติ
1: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
0: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
1: เก่งมาก

0: พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่26ไร่1งาน54ตารางวานะครับแต่ก่อนก็คือ26ไร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวเลยณตอนนี้เหลือการทำนาอยู่ประมาณ20ไร่นะครับอีก 6-7 ไร่นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเกษตรแบบผสมผสานนะครับ
1: ตั้นอดุลวิเชียรชัยมีชีวิตคล้ายลูกหลานเกษตรกรไทยหลายคนที่พ่อแม่พยายามผลักดันให้ห่างไกลจากอาชีพเกษตรกรที่ถูกมองให้ยึดติดอยู่กับคำว่ายากจน
0: รากเง่าเนี่ยเราเป็นเกษตรกรแบบทำนา 100% ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นรวงข้าวแล้วทำนาทุกหน้าได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บ่นทุกหน้าว่าเวลาช่วงคาตกต่ำเนี่ยก็ต้องยอมขายทั้งที่เรารู้ว่าต้องขาดทุนแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได
1: ้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และทำงานเป็นวิศวกรอยู่เกือบ10ปีในที่สุดอดุลก็ตัดสินใจลาออกจากงานด้วยความมั่นใจว่าความรู้ที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของครอบครัวได้
0: เราก็เลยกลับมาคิดว่าเราเรียนจบซะสูงขนาดนี้เรามีทฤษฎีเรามีความรู้มากมายทำไมเราไปทำให้กับบริษัทอื่นเขาร่ำรวยได้ทำไมเราไม่กลับไปทำให้ครอบครัวที่บ้านของเรารวยบ้างล่ะ
1: น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสม
0: พื้นที่ของเรานาเนี่ยเราไม่มีบ่อน้ำนะเราจะต้องสร้างบ่อน้ำต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้เป็นของตัวเองเราจะต้องมีพืชไร่พืชสวนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเราจะต้องมีพืชสมุนไพรมีพืชผักสวนครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีเป็ดมีไก่มีปลา
1: แน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการสร้างรายได้ก็ไม่เกิดขึ้นในทันทีโชคดีที่ธุรกิจเสริมอย่างการเพาะเห็ดและการทำก้อนเชื้อเห็ดไปได้สวย
0: เรามีรายได้ช่วงนั้นวันละอย่างน้อยวันละ 8,000 บาท 8,000 บาทเนี่ยเรามาดูแล้วเฮ้ยรายได้เรามันเยอะพอมันเยอะแล้วเราก็ตัดสินใจความโลภเพิ่มโรงเรือนหลายๆโรงเรือนตอนนั้นตั้งชื่อฟาร์มว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากผมลงตอนนั้นเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมาก
1: ในขณะที่ธุรกิจฟาร์มเห็ดของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอดุลกลับรู้สึกว่าเขาอยู่รอดเพียงลำพังแต่กลับทิ้งชุมชนไว้เบื้องหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะกลับมาพัฒนาเพื่อเดินไปด้วยกัน
0: ผมก็เลยตัดสินใจถอยลงมาก้าวหนึ่งจากโรงเรือนที่มีตอนนั้นอยู่5โรงเรือนยุบออกเหลือแค่โรงเรือนเดียวตัดสินใจเปิดตัวเองสู่โลกกว้างเลยว่าผมยินดีสอนและพร้อมปฏิบัติให้กับชุมชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปตั้งปฏิญาณตนไว้แล้วว่าเราจะไม่เดินหน้านำ

0: ชุมชนแต่เราจะเดินไปพร้อมๆกับชุมชนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สามอาชีพชุมชนตำบลคลองหกขึ้นมา
1: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะซื้อนู่นมาปลูกทีละต้น2ต้นก็พอได้กินไปมันดีตรงที่ว่าเราคือเราไม่ต้องซื้อไงเรามีกินได้เรื่อยๆก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างมะม่วงถ้าออกเยอะแล้วก็ขายได
2: ้มันช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยล่ะอย่างปลาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันมีของมันเองอยู่แล้วเป็ดเราก็เลี้ยงแต่เราไม่ได้เลี้ยงเยอะมีอยู่แค่9ตัวก็ขายวันนึง8ใบ7ใบ6ใบก็พอกินทุกวันนี้เหลือก็ยังได้ไปขายทุกอย่างเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยผมขายได้หมดเลยนะ
0: เราจะไม่อยู่แค่ความฝันแต่เราจะมาอยู่กับความเป็นจริงเราจะสร้างความเป็นจริงไปด้วยกัน
3: วันนี้ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6เป็นทั้งแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตและเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
0: สิ่งที่เราได้กำไรกลับคืนมาเนี่ยมันคือความสุขที่ชุมชนได้ให้กับเราเขารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มอบให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นเขาสามารถที่จะหนีพ้นความยากจนจากตรงนั้นไปได้เสริมแล้วก็มีเงินส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆได้ตรงนั้นน่ะผมภาคภูมิใจมาก

0: ดอกเห็ดเนี่ยครับมันมีทั้งราคาที่สูงและราคาที่ตกต่ำบางทีเนี่ยผลผลิตมันมากจนเกินไปมันก็ทำให้รายได้ของเราเนี่ยตกลงมาเราต้องทำให้ผลผลิตตัวนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ก็เลยเกิดเป็นขบวนการการแปรรูปเกิดขึ้นมาครับ
1: การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
2: เราก็นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรนะคะ
1: วัตถุดิบในการทำข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่14มีเห็ดนางฟ้าภูฐานแป้งมันสำปะหลังกระเทียมบดละเอียดรากผักชีพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่น
2: ขั้นตอนแรกเรานำเห็ดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราลงมาปั่น
1: ปั่นเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ล้างทำความสะอาดแล้วให้ละเอียด
2: ปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อทำการนวดแล้วก็จะได้แป้งที่เนียนแล้วก็ละเอียดผิวที่เรียบแล้วก็เวลาไปนึ่งจะได้สุกง่ายค่ะค่ะเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำการนึ่งนะคะโดยเอาผ้าขาวบางรองนะคะถ้าเราไม่รองเห็ดเราอาจจะหล่นลงไปในรูซึ้งได้นะคะ
1: นึ่งประมาณ20นาทีเห็ดจะสุกพอดีนำเห็ดที่นึ่งสุกแล้วมาพักไว้ประมาณ5นาทีหรือพออุ่น
2: แล้วก็เราก็จะทำการนวดนะคะแล้วก็เห็ดลงไปเลยเราจะใส่รากผักชีลงไปก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วก็พริกไทยดำนะคะกระเทียมนะคะเราจะนวดส่วนผสมส่วนนี้ให้มันเข้ากันก่อนนะคะค่ะอันนี้ส่วนผสมส่วนแรกเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการใส่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือนะคะแรกๆเราก็ค่อยๆนวดนะคะถ้าเรานวดไปรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันจะแห้งนิดนึงเราก็สามารถเติมน้ำต้มสุกได้นะคะคือเราต้องค่อยๆเติมอะค่ะถ้าเติมทีเดียวเยอะมันก็จะแฉะไปนะคะตอนนี้แป้งเราได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะติดกันนะคะและสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ
1: ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวห่อด้วยถุงกันความร้อนรีดให้ถุงเรียบไปกับเนื้อแป้ง
2: เพราะว่าเวลาเรานึ่งมันจะทำให้เนื้อแป้งไม่ติดกันเพราะว่าเวลานึ่งแล้วแป้งมันจะเหนียวแล้วจะแกะออกจากกันยากเราก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะ

0: นำแป้งที่ปั้นและห่อด้วยถุงกันความร้อนไปนึ่งให้สุกประมาณ2ชั่วโมง
1: ค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ให้มันเย็นนะคะ
0: เมื่อแป้งข้าวเกรียบเย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนเพื่อให้แป้งมีความแข็งและหั่นง่าย
1: หลังจากแช่ตู้เย็นไว้1คืนเราจะมาทำการหั่นนะคะหั่นเราไม่ต้องหั่นชิ้นหนามากนะคะหั่นชิ้นพอดีบางเกินไปก็เวลาทอดแล้วมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากนะคะแต่เราต้องเรียงในถาดก่อนนะคะ
0: นำข้าวเกรียบที่หั่นแล้วไปตากให้แห้งทอดข้าวเกรียบด้วยไฟปานกลาง
1: ทอดประมาณ2วิค่ะให้พอสีเหลืองนิดๆแล้วก็เอาขึ้นนะคะถ้าเหลืองมากไปก็จะไหม้
2: และเราก็อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชนด้วยที่ว่าทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการตลาดในรูปแบบของสากลมากขึ้น
0: การแสวงหาความรู้เพื่อมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการถนอมอาหารหรือแปรรูปเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น

0: เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สำคัญของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: การปลูกกล้วยของเราเนี่ยกล้วยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง
2: จุดหลักๆเลยเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับรวบรวมในเรื่องของป่าชุมชนป่าชาวบ้านรวบรวมในเรื่องของศาสตร์สายอาชีพต่างๆนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่และที่สำคัญคือศูนย์แห่งนี้นะครับจะต้องอยู่ในหลักของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับ
1: เห็นไหมครับที่ป้ายจะเขียนว่าเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียงนะครับเวลามีผู้ศึกษาดูงานเนี่ยมาสนใจอยากจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ของบวบหอมเนี่ยเราก็จะแกะตูดนะครับแล้วเราก็จะเขย่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะสัมผัสได้ในเรื่องของหลักความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้ขายฝันให้กับชุมชนไม่ได้ขายฝันให้กับเกษตรกรที่เขาเข้ามาแต่เราขายความเป็นจริงความเป็นจริงคือเรามีพื้นที่อย่างไรเราก็จัดสรรระบบพื้นที่ของเราให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของโซนพืชสมุนไพร
0: เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานที่นี่จึงมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากกว่า10ฐานการเรียนรู
2: ้เรามีฐานเรียนรู้นะครับครับมากกว่า10ฐานการเรียนรู้นะครับแต่ฐานการเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นฐานรู้ที่1ก็คือการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอาชีพการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเป็นละ1อาชีพนะครับฐานที่2ก็จะเป็นการเพาะเห็ดนะครับก็ตั้งแต่การเปิดดอกนะครับทั้งในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดผลผลิตให้ดอกออกเยอะๆเนี่ยทำยังไงตรงนี้เราก็จะมีสอนทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปนะครับเรามีขบวนการแปรรูปเรื่องของการทำเห็ดด้วยนะครับมีฐานเรียนรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นฐานการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีเป็นไก่ไข่มีเป็ดไข่เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยไม่ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไส้เดือนปลาต่างๆเนี่ยเราก็มีสอนเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักตรงนี้เราจะเป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับตลอดจนในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับหรือว่าเป็นปลูกไม้5ระดับสูงกลางเตี้ยเรดินกินยันหัวเราก็สอนอยู่ในองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเรามีโคกมีหนองแล้วต่อไปเราก็จะต้องมีนานะครับอันนี้นาก็จะเป็นนาอินทรีย์นะครับที่เราได้ทำไว้นะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราก็จะสอนในเรื่องของบริบทของพื้นที่นะครับว่าเรามีพื้นที่อย่างไรเหมาะสมกับการจัดสรรอย่างไรพื้นที่บ่อน้ำพื้นที่นาพืชไร่พืชสวนควรทำยังไงสร้างบ้านเรือนนะครับควรที่จะปลูกอย่างไรบ้างทิศทางลมเป็นอย่างไรการจัดการระบบน้ำระบบดินทำอย่างไรจะทำในเรื่องของคลองไส้ไก่ระบายน้ำอย่างไรมีหลุมแซนด์วิชหลุมขนมคกไว้เป็นยังไงตรงนี้เราก็ได้ในเรื่องของทฤษฎีการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: นอกจากความรู้ด้านการเกษตรที่ผู้มาเรียนรู้จะได้รับกลับไปเต็มๆแล้วทางศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6ยังมีฐานการเรียนรู้สร้างอาชีพอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจได้มีวิชาชีพติดตัว
2: เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมไทยด้วยการทำขนมไทยเนี่ยก็มีมากกว่า20เมนูนะครับเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของงานหัตถกรรมงานฝีมือด้วยนะครับที่เป็นวิทยากรหลักๆของศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับก็เป็นชาวบ้านของเราดีๆนี่เองนะครับ
0: ที่นี่ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
2: ศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่แค่ศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักของชุมชนเป็นหัวใจหลักของอำเภอคลองหลวงด้วยซ้ำนะครับของจังหวัดปทุมธานีเรามีการรวบรวมผลผลิตของชุมชนนะครับของเครือข่ายอื่นๆนะครับเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางนะครับเรามีรายได้ ของชุมชนที่เขาพร้อมที่จะนำพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาวางไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับมาร่วมการผลิตร่วมกันจำหน่ายให้กับศูนย์เรียนรู้ด้วยและที่สำคัญนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยนำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆด้วยนะครับเรานำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในนามของศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำวิทยากรชาวบ้านของเราเนี่ยครับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเขาเหมือนบ้านของทุกๆคนที่จะพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันนะครับ
3: เรียนศาสนศึกษาเรียนศาสนาอย่างเดียวหรือเปล่าวันนี้พี่ยังเอ๋ยก็จะมาเล่า50 Factของวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องฟังกันค่ะวิทยาลัยมหิดลของเรานะคะมีวิทยาลัยศาสนศึกษาที่มีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและก็ยังมีปริญญาโทและเอกนานาชาติด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นพระหรือว่านักบวชก็สามารถเรียนได้ค่ะแบบที่นี่ไงวิทยาลัยของเรานะคะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะอยู่ใกล้ๆกับประตู6นั่นเองหรือจำง่ายๆนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ค่ะเด็กมหิดลนะคะจะไม่เรียกชื่อเต็มๆกันว่าวิทยาลัยศาสนศึกษาแต่จะเรียกชื่อย่อกันค่ะว่า CRS ซึ่งย่อมาจาก College of Religious Studies ค่ะวิทยาลัยของเราก็มีสาขาวิชาเอกอยู่ด้วยกัน2สาขานั่นก็คือพุทธศาสตร์ศึกษาและก็ศาสนศึกษาค่ะโดยที่น้องๆ นะคะจะได้เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี3โดยสาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษานะคะจะเรียนเกี่ยวกับศาสนาพุทธในแง่มุมต่างๆเช่นแป๊บนึงนะคะน้องๆพี่ขอตัวช่วยแป๊บนึงมาแล้วเช่นพุทธศาสนากับความสัมพันธ์กับศาสนาอื่นพุทธจักรวาลวิทยาและจักรวาลวิทยาทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หรือการศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทเชิงมนุษยวิทยาเป็นต้นในส่วนของสาขาวิชาศาสนาศึกษานะคะก็จะเหมาะกับคนที่ชอบความหลากหลายของศาสนาทั่วโลกเช่นศาสนาและวัฒนธรรมกระแสนิยมศาสนาในยุคดิจิทัลหรือศาสนาจิตวิทยาและการพัฒนาตนค่ะซึ่งเพียงเอ่ยนะคะก็เป็นอีกคนนึงที่เลือกเรียนเอกศาสนศึกษาค่ะตอนเรียนนะคะสนุกมากๆเพราะน้องๆรู้ไหมคะว่าศาสนาบนโลกนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่พุทธคริสต์อิสลามนะคะแต่ว่ามีศาสนาอีกหลากหลายศาสนาเลยเพราะว่ามีลัทธิที่แบบโอ้โหน่าสนใจอีกเยอะมากๆเลยค่ะการเรียนแต่ละวิชาทั้ง2สาขานะคะตั้งแต่ปี1ถึงปี4เนี่ยเราจะได้เรียนกับทั้งอาจารย์คนไทยและชาวต่างชาติหลากหลายประเทศเลยซึ่งจะสอนเป็นภาษาอังกฤษและสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มาเรียนเนี่ยจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากนะคะนอกจากจะได้ความรู้ที่เรียนไปแล้วนะคะยังได้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแบบเต็มๆปี1 นะคะถือว่าเป็นปีที่ชิลที่สุดแล้วค่ะน้องๆเพราะ

ว่าวิชานะคะจะยังไม่ยากมากจะเป็นวิชาพื้นฐานนะคะเช่นวิชาอารยธรรมโลก1และ2วิชาการคิดเชิงวิพากษ์วิชาภาษาอังกฤษค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครน้องๆคนไหนนะคะอยากเก็บเกรดแบบ 4.00 นะคะแนะนำให้เก็บตั้งแต่ปี1เลยตอนปี1นะคะนอกจากได้เรียนวิชาในคณะแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรียนวิชาอื่นๆกับเพื่อนต่างคณะด้วยเช่น MUGE 100หรือว่า MUGE 100ที่เรารู้จักกันเองค่ะอย่างพี่ยังเอ๋ยนะคะก็มีเพื่อนจากวิชานี้เนี่ยเยอะมากแล้วก็หลากหลายคณะมากแล้วตอนนี้นะคะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยและปี1นะคะก็ยังจะมีวิชานอกคณะที่เป็นวิชาบังคับด้วยเช่นวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าวิชา ICT นั่นเองซึ่งเรานะคะก็จะต้องไปเรียนที่คณะ ICT ค่ะและก็วิชา LATH 100หรือว่าเรียกกันว่าไทร้อยนะคะก็จะไปเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ค่ะในส่วนของปีที่2นะคะเราจะเรียนเป็นวิชาคณะทั้งหมดเลยและก็จะเริ่มเรียนลึกขึ้นแล้วนะคะเช่นสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของมนุษย์แนวคิดเรื่องชีวิตและความตายในวิทยาศาสตร์และศาสนาอย่างเพียงเอ่ยนะคะก็ชอบวิชา Human Rights มากเลยค่ะหรือว่าวิชาสิทธิมนุษยชนนั่นเองเพราะว่าเรานะคะจะได้มาดิสคัสอภิปรายกับเพื่อนๆ นะคะว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างสนุกมากๆเลยค่ะในปี2เทอม2นะคะเราจะเริ่มเรียนวิชาโทกันแล้วซึ่งเรานะคะจะสามารถเลือกวิชาโทได้1วิชานะคะก็จะมีได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นทรัพยากรมนุษย์และที่ล่าสุดนะคะก็จะมีวิชาจิตวิทยาเด็กและครอบครัวค่ะซึ่งพี่ยังเอ๋ยนะคะก็เลือกเรียนภาษาจีนเพราะว่าเป็นภาษาที่3ที่สำคัญมากๆในยุคนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ยังเอ๋ยนะคะจะโชว์พูดภาษาจีนให้น้องๆฟังน้องๆตั้งใจฟังนะคะบอกไอ้นี่ค่ะเราจะเรียนวิชาโทตามสาขาที่เราเลือกนะคะทั้งหมด4เทอมด้วยกันตั้งแต่ปี2เทอม2นะคะจนถึงปี4เทอม1เลยพอขึ้นปี3นะคะเราก็จะเรียนเจาะลึกขึ้นทั้งวิชาเอกแล้วก็วิชาโทค่ะและเรานะคะก็จะได้เรียนวิชา Learning from Experience ด้วยค่ะซึ่งจะทำให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือทำจริงๆเลยโดยน้องๆนะคะสามารถเลือกทำโปรเจกต์จบได้ตามความสนใจเลยไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยนะคะหรือว่าสารนิพนธ์การฝึกงานหรือว่าการทำโครงการจิตอาสาแต่ว่าถ้าใครฝึกงานนะคะก็จะได้ฝึกงานในช่วงตอนปิดเทอมปี3ก่อนขึ้นปี4ค่ะโดยการฝึกงานนะคะน้องๆสามารถเลือกได้ตามความสนใจของน้องๆเลยหรือว่าใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถฝึกงานตามที่วิทยาลัยได้จัดหาไว้ให้ก็ได้ค่ะอย่างของพี่ยังเอ๋ยนะคะพี่ยังเอ๋ยก็ไปฝึกงานในตำแหน่ง Ground Service and Cargo Operations ของสายการบินบางกอก Airways นะคะโครงการ Super Intern นั่นเองโดยที่พี่ยังเอ๋ยนะคะเลือกลงที่ฝึกงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อไปเป็นสาวเหนือ2เดือนเลยเจ้าโดยฝึกงานนะคะเราก็จะต้องนับชั่วโมงฝึกงานด้วยแล้วก็ได้รับการประเมินจากที่ฝึกงานด้วยค่ะการทำโครงการจิตอาสาน้องๆต้องลงมือทำเองตั้งแต่ออกแบบโครงการหัดเขียนโครงการฝึกหาทุนแล้วก็การทำประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะส่วนการทำวิจัยหรือว่าสารนิพนธ์นะคะอาจารย์ก็ให้เราเลือกหัวข้อที่เราสนใจเองเลยค่ะไม่มีการจำกัดความคิดและอาจารย์เนี่ยก็ให้คำแนะนำได้ดีมากๆค่ะสิ่งนึงที่เด็กศาสนศึกษาโดนเข้าใจผิดบ่อยมากเลยนะคะก็คือเรียนจบวิทยาลัยศาสนศึกษาไปแล้วเนี่ยจะจบไปแล้วเนี่ยก็จะไปเป็นพระหรือว่านักบวชหรือว่าจะต้องสวดมนต์ได้นะคะแต่ที่พี่รู้มานะคะก็คือรุ่นพี่ในวิทยาลัยเนี่ยยังไม่มีใครจบออกไปแล้วเป็นนักบวชนะแต่รุ่นพี่ในวิทยาลัยศาสนศึกษาของเรานะคะก็ได้ไปทำอาชีพหลากหลายอาชีพเลยเพราะว่าความรู้ในวิทยาลัยของเรานะคะสามารถนำไปต่อยอดอาชีพได้หลากหลายเลยค่ะสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของวิทยาลัยของเรานะคะก็จะมีนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์สามเณรหรือว่านักบวชเนี่ยมาเรียนกับนักศึกษาปกติอย่างพวกเราด้วยโดยสัดส่วนของนักศึกษาปกติกับนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์สามเณรหรือว่านักบวชเนี่ยก็จะมีประมาณ10:1ค่ะแก่นแท้ของการเรียนที่นี่นะคะเราเรียนเพื่อรู้ว่าคนเนี่ยมีความหลากหลายไม่จำเป็นต้องเหมือนกันและเข้าใจว่าความแตกต่างนั้นนะคะมีเหตุปัจจัยเราควรที่จะคิดวิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเพื่อที่จะเคารพและยอมรับความเป็นปัจเจกแต่ละบุคคลซึ่งจะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะวิทยาลัยของเรานะคะก็มีหอพักให้นักศึกษาด้วยชื่อว่าหอพักน้ำทองสิกขาลัยอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย5หรือว่าอยู่ข้างๆโลตัสสาย5เลยค่ะหอพักน้ำทองสิกขาลัยเนี่ยไม่ใช่แค่ที่พักอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นห้องเรียนของเราด้วยตอนปี1นะคะเราจะมีเรียนวิชาคณะค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องมาเรียนที่หอพักน้ำทองสิกขาลัยค่ะสะดวกสบายมากๆอย่างตอนที่พี่เอ๋ยนะคะอยู่ชั้นปีที่1เนี่ยก็จะอยู่หอพักนักศึกษาหญิงใช่ไหมเรามีเรียนตอน 8:30 นะคะก็คืออาบน้ำแต่งตัวไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทำผมอะไรเลยก็คือลงมาเรียนได้เลยสะดวกมากๆเหมาะกับน้องๆที่ชอบตื่นสายค่ะหอพักน้ำทองสิกขาลัยเนี่ยเขามีห้องที่ทำกิจกรรมด้วยนะเรียกว่าห้อง

0: ศพค่ะซึ่งจะสามารถจุเด็กๆได้เยอะมากแล้วลมเนี่ยก็สบายสบายเย็นมากๆเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยที่อาคารน้ำทองสิขาลัยนะคะมีพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระสังฆราชด้วยและเรานะคะก็ยังมีหอสวดมนต์ด้วยค่ะซึ่งจะมีชาวบ้านเนี่ยเข้ามาทำบุญที่น้ำทองสิขาลัยบ่อยๆและบางวันนะคะก็มีทำวัดเย็นด้วยเหตุนี้นะคะก็จะทำให้นักศึกษากับชาวบ้านเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะตัวอาคารหอพักน้ำทองสิขาลัยนะคะก็จะแยกออกเป็นสัดส่วนเลยก็จะเป็นตึกนักศึกษาหญิงตึกนักศึกษาชายและก็ตึกพระค่ะซึ่งความเป็นสัดส่วนนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ย 100% เลยค่ะสบายหายห่วงทุกเช้านะคะเพื่อนๆที่เป็นสามเณรหรือว่าพระสงฆ์นะคะก็จะออกไปบิณฑบาตกันและหลายๆครั้งนะคะเพื่อนๆนักศึกษาที่อยู่น้ำทองสิขาลัยเนี่ยก็จะได้รับประทานข้าวก้มบาตรด้วยค่ะหรือว่าอาหารที่ชาวบ้านนะคะได้นำมาใส่บาตรให้กับพระเพื่อนของเรานั่นเองค่ะด้วยความที่วิทยาลัยของเรานะคะมีนักศึกษาที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปกติพระหรือว่านักบวชวิทยาลัยของเรานะคะจึงเป็นวิทยาลัยที่เปิดกว้างทางด้านความคิดสุดๆไปเลยสามารถแสดงความคิดเห็นได้แบบไม่จำกัดเลยค่ะและอาจารย์เนี่ยก็ยังช่วยคอยสนับสนุนอยู่ตลอดเลยถ้าเรามีประเด็นค้างคาใจที่ดิสคัทในห้องเรียนเรายังไม่เคลียร์นะคะเราสามารถนัดแนะอาจารย์หรือว่าบุคลากรนะคะมาไขข้อข้องใจต่อนอกห้องเรียนได้ด้วยและหลายๆวิชานะคะท่านคณบดีของวิทยาลัยเนี่ยก็ลงมาสอนเองเลยการสอบวิทยาลัยของเรานะคะส่วนมากเนี่ยจะสอบเป็นข้อเขียนเราจะต้องอ่านหนังสือกันก่อนเป็นอาทิตย์เลยค่ะเพราะมีแต่ถึงภาษาอังกฤษเท่านั้นเลยแต่ก็ไม่มีอะไรยากมากค่ะถ้าน้องๆเข้าใจในตัววิชาตั้งใจห้องแล้วก็ทบทวนสม่ำเสมอนะคะแค่นี้ก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างสบายๆเลยอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เด็กศาสนศึกษาชอบทำในช่วงสอบก็คือขอพรจากพระที่เป็นเพื่อนนั่นเองค่ะขอว่าขอให้ผ่านนะคะขอให้ผ่านนะมิดเทอมนี้สาธุสาธุและอีกอย่างนะคะที่เด็กศาสนาชอบทำก็คือขอพรจากคุณย่าน้ำทองนั่นเองค่ะซึ่งคุณย่าน้ำทองนะคะเป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศึกษาของเราค่ะอย่างพี่ยังเอ่ยนะคะก็ชอบไปขอพรจากคุณย่าน้ำทองประจำเลยค่ะเวลามีสอบมิดเทอมหรือว่าไฟนอลที่ตึกวิทยาลัยของเรานะคะก็มีห้อง English Club ด้วยนะคะเป็นห้องเที่ยวไว้พักผ่อนหย่อนใจของเด็กศาสนศึกษาเลยเพราะว่าห้องนี้นะคะแอร์เย็นเฉียบสบายมากบางคนนะคะก็มานั่งติวหนังสือกันหรือว่าบางคนอย่างพี่เอ๋ยนะคะก็แอบมารีบหลับค่ะรอเรียนวิชาต่อไปทุกๆปีนะคะวิทยาลัยศาสนศึกษาของเราเนี่ยก็มีงานบุญที่สำคัญนั่นก็คือการจัดเทศมหาชาติค่ะเป็นงานบุญที่ใหญ่มากๆเลยที่มีนักศึกษานะคะมาร่วมกันจัดค่ะโดยเทศมหาชาตินะคะปกติแล้วเราจะจัดกันที่ลานดอกกันภัย MLC ค่ะหรือว่ามหิดล Learning Center ซึ่งนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะคะก็สามารถมีส่วนร่วมได้ค่ะเด็กศาสนศึกษาขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรมมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสันกลางหรือว่ารักน้องนะคะก็จะเจอเด็กศาสนศึกษาตลอดเลยและที่พี่ยังเอ่ย proud to present มากนะคะนั่นก็คือนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเป็นเด็กศาสนาถึง2ปีซ้อนด้วยกันและไม่เคยมีใครเป็น2ปีซ้อนเลยนะคะตอนนี้นะคะวิทยาลัยของเราเนี่ยก็ได้มีการตั้งโมเดลหัดให้นักศึกษาเนี่ยทำธุรกิจแล้วก็ทำงานจริงค่ะชื่อว่า CRS Startup ในหลักสูตรนะคะเราก็จะมีทางวิชาการคิดเชิงสร้างสรรค์นะคะแล้วก็การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นเพื่อให้เรานะคะนำความรู้ทางด้านศาสนศึกษาเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในโลกสมัยใหม่ได้ง่ายขึ้นค่ะและล่าสุดนะคะเด็กวิทยาลัยของเราเนี่ยก็ได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะในการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาประจำปี2564และที่สำคัญนะคะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ญี่ปุ่นด้วยนะพี่คะจบวิทยาลัยศาสนศึกษาแล้วเนี่ยทำงานเป็นอะไรได้บ้างนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งคำถามที่คนถามกันมาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวพี่เอ๋ยนะคะจะยกตัวอย่างรุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะคะว่าเขาได้ทำงานอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตส
1: ดาซาร์นักข่าวนักการตลาดที่ปรึกษาทางด้านการเงินกราฟิกก็มีนะหรือว่าใครที่ชอบรับราชการนะคะก็สามารถเป็นครูหรือว่ามาทำงานในมหิดลก็ได้ค่ะ
0: และนักศึกษาเรานะคะก็ยังมีความสามารถที่หลากหลายเช่นเดียวกันบางคนนะคะก็เป็นยูทูบเบอร์บางคนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเช่นพี่ยังเอ๋ยเองค่ะพี่ยังเอ๋ยนะคะก็เป็นทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เลยถ้าน้องๆคนไหนอยากติดตามนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะใครฟังมาถึงข้อนี้แล้วและอยากรู้จักกับวิทยาลัยศาสนศึกษาให้มากขึ้นพี่ยังเอ๋ยนะคะขอชวนน้องๆทุกคนมางานโอเพ่นเฮาส์หรือว่าเปิดบ้านวิทยาลัยศาสนศึกษาซึ่งจะจัดในทุกๆปีในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนสามารถเข้าไปดูข้อมูล เพิ่มเติมของวิทยาลัยศาสนศึกษาได้ที่ crs.mahidol.ac.th หรือเพจ mahidol ทั้ง5ช่องทางเลยนะแล้วมาเป็นรุ่นน้องของพี่เอิงเอ๋ยกันนะคะ

0: พามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: พี่ครูนกแม่หรอ
0: ค่ะใช่ครับ
3: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
2: แม่ค่ะ
0: ทุกคนอย่างนั้นเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยมารับ
3: ได้ค่ะคุณแม่
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
4: นี่ก็คีบทองใส่อยู่ใช่ไหม
3: คะนี่เราจะติดทองนะคะ
0: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหม
2: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
5: ใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
2: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมดมดมอีก
0: ดมดม
2: น้องชอบคุณรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าแล้วพอเห็นหน้าตาครั้งแรกเป็นไงบ้างครับ
4: อยากจะกิน
2: อยากกิน
3: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
2: ได
3: ้
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
0: อุปกรณ์ของเรา
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
0: ชึบชึบ
3: หนูตวงกะทิเลยลูก4ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิ4ถ้วยตวง
3: ค่ะ
0: แล้วปาด
2: กะทิใช้เท่าไหร
6: ่1ถ้วยตวง
3: 4ถ้วยตวงค่ะ
2: เทลงไป
3: น้ำตาลนะคะเทไปเลยค่ะ
2: ระวังนะครับ
3: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
2: อ่ะช็อกกุนคนครับ
6: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
6: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
3: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
3: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
0: แล้วทำไมเราไม่ตั้งไฟทางที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
3: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะนะคะไปตั้งไฟค่ะ
0: ตั้งไฟ
2: อึ๊บ
5: เอายกไปเลย
3: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
2: แยกไข่นี
3: ่20ฟองนะคะ
2: ตอกกันครับ
3: ตอกเลย
4: ตอกนี้นั่นแหละแตกยังยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี
2: ่โอ้ยโอ้ดีนะคะไม่แตก
0: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
4: ้มีไข่แดงมาแล้ว
2: เดี๋ยวเราตอกตอกตอกนี้ก่อน
4: แล้วท
2: ี
4: นี้ชกุลเอาเปลือกเอาไข่แดงออกมาจากไข่ค่ะ
3: ทำให้น้องดูก่อนไหม
2: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
0: เฮ้ยยกใส่ไข่แดง
4: มาก่อนนะคะ
2: มาท่านหนูตอกแล้วเดี๋ยวพี่เฟย์เห็นนะ
0: โอเค
2: นี่อย่าง
3: น
2: ี
3: ้
2: เห็นไหมทำเป็นยังครับ
4: นี่ต้องดู
2: บุญเอามาแบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับโชกุน
4: เย้
2: ออกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่โชกุนเห็นไหมฝีมือพี่เฟย
3: ์ไหนสวยจัง
2: จิ้มแต่พี่โบโบมันดิ้นมันดิ้นอึ๊บอึ๊บ
3: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
2: โชซ
4: องใหญ่ด้วย
2: ไหนทองใหญ่ด้วยโอ้โห
3: เก่งจังเลย
2: ฝีมือใครครับ
4: เก่งเก่งเก่ง
2: คุณครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยไหมคะ

0: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
1: พอได้ค่ะ
2: ได้ตั้ง5ฟองแต่มันแตกไป
3: ฟองโอ้เก่งเลย
4: 5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะ
3: นับด้วยนะ
0: ได้แล้วครับค่ะ7อีก3อีก3
5: แล้ว
4: ของพี่แฟนใบสุดท้ายแล้วนะ
0: ฝั่งละ10นะคะ
4: ให้ใบหนึ่งให้ใบหนึ่ง
2: เอาว่าไม่เอา
4: ไม่เอา
2: เลยอ่ะ
4: พอแล้ว
2: แล้ว
4: ค่อยๆใส่ลงไปเอาไหมค่อยๆใส่ลงไป
2: หนูแบมืออย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของหนูลงไป
4: เออครบหรือยังคะน้องปั้น
0: ครบแล้วค่ะยายไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: ไปล้างมือก
4: ่
0: อน
4: ขอบคุณมากมาล้างมือมา
0: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
4: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
0: ค่ะ
4: ปัดปัดเองจับนี้จับไม้จับไม
0: ้ด้วย
4: นั่นแหละครับ
0: ค่ะ
4: ไม่ใช่ค่ะโอ้โหโชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมท้องทัดน้องโชกุนทำอะไร6นะ
2: แป้ง
4: แป้งหรือน้ำตาล
2: น้ำตาล
4: แล้ววันนี้จะทำหกอีกไหมไม่แล้วนี่เนี่ยทำแป้งหกเอง
0: กี่ถ้วยแล้วคะ
4: สามเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
4: ค่ะเดี๋ยวแม่ช่วยยกค
0: ่ะ
4: นี่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราต้องคนอะไรไหมค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
4: เออหยีลองทำ
0: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะ
4: ค่อยนะครับเดี๋ยวกระเด็นลงกระทะ
3: พี่เฟยเลย
4: นู่น
6: ได
4: ้
0: คนเลยค่ะ
6: คนเลยคนเลย
2: ร้อนอยู
0: ่ร้อน
4: เอออย่างนั้นแหละ
6: คนเลย
4: คนวงกลมๆครับ
6: วงกลมปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
4: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงนี่ปาดแป้งลง
2: คนเลยหรือไม
4: ่วาย
6: เอาแป้งลง
4: เอาแป้งลงกระทะต่อไปนี้มีเวลา
0: ว่าได้แล้วนะคะ
6: ได้แล้ว
0: แป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
6: ค่ะ
0: ค
4: ือลองจับดู
0: นะจับก็ร้อนอยู
4: ่คือลักษณะของแป้งอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
0: ไปเลยค่ะ
4: ได้ไหมคะพี่เฟย
6: ์ระวังนะคะขอบคุณหน่อยได้ขอบคุณหน่อย
0: วางเลยค่ะ
4: ว้าโชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
6: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
0: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
4: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
0: จากแป้งค่ะ
4: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะครูแอบอบมาแล้ว
4: อบอะไร
2: อบอะไรพันที
0: เก่งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
4: ได
6: ้ค่ะ
4: คุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
0: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
4: ฟองละเอียดเป็น
0: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะ
4: ฟองเ
0: ย
4: อ
0: ะหาสักครู่หนึ่งอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
4: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
7: เคยค่ะ
4: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนขนมด้วยไหม
6: แต่ก่อนยีคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
4: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดายวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ป้านเดี๋ยวจะไปกินทอง
0: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปลว 100% นะคะ
4: ใช่ทองคำเปลวเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
4: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
0: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
4: ค
0: ่ะเดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
4: ค่ะเดี๋ยวหลบคุณหน่อย
2: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะ
0: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้ก่อนนะคะ
4: หอมไหมหอมเปล่า
2: หอมหอม
4: หอมหอมไหมหอมไหมหอมค่ะ
2: เหนียวนะ
4: ร้อน
0: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
6: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
4: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
0: ค่ะ
4: พออุ่นๆ
6: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
0: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
4: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยัง
0: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
6: ทีละฟองนะคะ
2: แต่ประมวลเ
4: ลยแป้งนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
0: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ใส่แป้ง
2: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ
4: คนละสีสวยเลยนะคะไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข
0: ่
4: เลย
0: ใช่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะให
4: ้
0: โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
4: โอ้โห
6: โชว์ฝีมือ
4: ขอบค ขอแป้ง
1: แล้วพี่ป้อนค่ะขอแป้ง
3: ต
1: ัก
3: ให้ค่ะ
0: คนด้วยค่ะ
3: ร้อนในกระทะนะไม่ใช่ร้อนนอกกระทะ
0: ได
3: ้
0: เลยค่ะ
3: เป็นคนไหวนะคะ
1: ไหวค่ะ
6: เดี๋ยว
4: โอ้โหโอ้โหโอ้โ
0: หร้อยพี่เต้คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
6: ชึบชึบชึบ
0: รอแป๊บนึง
3: น่ะจะเทแล้วนะ
4: เกลี้ยงเลย
3: ใส่ของเจ้าคนหมดเลยหมดเลย
6: เดี๋ยวเราไปที่ร้านนี้นะคะหยี่ขอไอที่ขูดหูดหน่อย
4: thank you
3: ทำตรงกลางครับตรงกลาง
4: ตรงกลางครับ
3: อ๋
4: ออันนี้เป็นการไหมคะ
3: ข้อบีบีบีบีแป้งไม่ใช่พี่แป้งใหม่หนึ่งไม่ใช่ข้อใหม่หนึ่งไม่เอาอันนี้ไปข้อมือตัวเองไม่ใช่
0: พ
6: ี่เก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดแล้ว
3: สองมือครับสองมือสองมือ
4: มันเหนียวมากเลย
0: น้องจะคนไม่ไหวเพราะม
3: ัน เดี๋ยวพี่แฟนช่วยดีกว่าฮันน้องช่วยจับหมูกระทะพี่แฟนจับได
0: ้ไหมคะได้ยังคะเด็กๆเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
6: เสียง
0: เข้ากันได้ยังไปแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้ไหม
3: ยังอันนี้ยังไม่เอง
6: เดี๋ยวพี่ยกให้ครับวางเลย
0: ไป
3: ไหนก็พี่ตั้งไฟสิ
4: เชียวคนทำเองคน
3: คุณมาเนี่ยพี่แฟนช่วย
0: ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลูกนะ
6: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
0: กวนจนเป็นเนื้อของแป้งอะล่อนออกจากกระทะนะคะไปใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
3: โอ้ไม่นานไม่นาน
0: ดูสิคะ
3: ต้องคนตรงกลาง
0: ต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้
3: ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่ไหม
6: ้ไม่ไหม้เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
4: พี่เซค่ะไม่เลยค่ะ
3: พี่เซก็มาไม่เป็นน้ำลาย
4: จะไ
3: หลระวังนะ
4: คร
3: ับ
4: ปั้นจ้ะ
6: ต้องให้หนืดกว่านี้
0: ใช่ค่ะ
5: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีควายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้หม้อเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
3: ได้เนี่ยค่ะคุณ
0: ได้แล้วค่ะ
3: ยกไปนะคะ
0: ยกไปเลยค่ะ
6: ถอย
3: ช่วย
4: ฟังไว้ก่อน
3: อึ๊บ
6: หอม
0: หอมไหมคะ
6: หอมค่ะ
0: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
6: ชึบเหนียว
0: คุณยกให้
3: มาเนี่ยไม่เฟรนช่วยดีกว่า
6: พี่ช่วย
3: เอาเลยครับช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยเอานี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บอึ๊บว้าว
6: อึ๊บ
3: เอ้ย
0: โอเคนะคะ
3: เสร็จแล้วค่ะแล้วต่อไปเราก็จะเอามาใส่ลงในพิมพ์น
0: ะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะเด็กๆ
3: แจ็คพิมพ์
6: แจ็คพิมพ์
3: ใส่คล้ายคล้ายขนมสัมปันีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอัดเป็นในพิมพ
3: ์แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟรมแล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหม
0: อะไรแน่นนะคะนี่นะคะ
3: คือได้หนึ่งอันแล้วว่าเอา
0: แล้วก็เคาะ
3: อัดไปด้วยได้แล้ว
4: ดังไหม
6: เคาะยังไงคะพี่เฟร
3: มนี่ค่ะเคาะเอียงเอียงขออย่างนี้เนี่ยไม่ต้อง
6: ลองออกเร็วสนุกเหมือนกันการทำขนมไทย
3: มันไม่ออกค่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยเฮ้ยได้กลายเป็นหนึ่งตัวเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวัง
6: หน่อยโอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
3: นี่มาเคาะมา
0: หอยไหม
6: หรอคะ

0: หุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถ่านแล้วเดี๋ยวเราติดห้องคำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
1: ได้ค่ะค่ะช่วยเด็กๆค่ะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
0: ได้ค่ะ
2: อยากติด
3: อยากติดเหมือนกันเลย

0: ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะวิ่งปิดทองได้แล้วค่ะ
1: นี่ไง
0: มามา
2: ติดเลยชึบ
0: พี่เป้ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
2: แปะไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
0: หุ่นพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
3: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะ
4: คือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี
3: ้อร่อยไหมคะ
5: อร่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะแปลวโหลมาค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะ
2: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากินไม่พูดดีกว่าน
3: ะคะจับขนมลงเลียงเข้าไปนะคะ
2: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
3: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ถ้วยด้วยค่ะ
2: เห็นช่องตรงกลางนี่
3: ค่ะ
2: ใส่
3: เด็กเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะแล้วก็ก่อนนะคะตัดไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็ก
5: ๆงั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลก่อนนะคะ
2: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนมทองเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
5: วันนี้สนุกมากๆเลยค
2: ่
5: ะ
2: ไปไปไปเร็ว
7: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว
2: นี่ใช่บ้านนี้แน่ๆเลยค่ะ
6: เราเข้าไปดูดีกว่า
2: อ้าวสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะลูกมาดูเขาทำทองคำเปลวเหรอคะ
2: ค่ะ
8: เชิญค่ะเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลย

0: ลองจับดูมันจะร้อนมาก
1: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
0: ค่ะการตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
1: เพรา
0: ะถ้าหย
1: ุ
0: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
1: ทำไมถึงร้อนนะคะ
0: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
2: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
0: ทองเหลืองค่ะค้อนนี่หนักประมาณ10 กว่ากิโลได้
2: ขนแล้วทุบอย่างนี้

0: จิต
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เปิดเองไม่ได้หรอคะเดี๋ยวมันเสีย
1: ค่ะนึกว่าเปิดเองได
3: ้ต้องมีเทคนิคอยากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
1: จากเส้นหนึ่ง
3: ได้ได้ให้แต่เบาๆจ้าจ้า
0: บางมากมากเลย
3: กบจ้า
1: เฮ้ยแบบนึ
3: งหลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณนี้จะ
1: เปิดทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
3: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
1: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไนลอนทอง
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์เหมือนกันที่ร่อนมา
3: หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่
4: เสร็จฝักแล้ว
3: เราก็เอาไปตีอีก7 ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณ
1: นี้มันก็จะขยายใหญ่ขึ้น
3: ใช่ใช่

0: ตอนนี้ก็จะไม่ได้
1: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
2: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
0: นิดนึง
2: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
3: ขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะ
4: คุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
2: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
3: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนไปประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบาย
3: อันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบอันนี้คือ
1: ตัวนี้แหละ
2: ลูกจะเห็นตัวน
3: ั้
2: นเล็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
3: หูเฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงถึงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
2: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
3: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
2: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
3: ที่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
3: ไม้เลี้ยแฟนขอดูหน่อยได้ไหม
2: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
3: ใช้ไม้ไผ่อันนี้สะดือด้วย
2: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
3: แฟนเพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคม
2: ใช่
3: คมกับมีดหรือเปล่า
2: ประมาณมีดอะค่ะ
3: เราต้องเอามาเหลา
2: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
3: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงๆเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วยังเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
2: ก็ทองนี่มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำ ลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: น
3: ั่
2: นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
3: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
4: โอ้ยลืมเลย
3: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะไปค่ะโหเมื่อกี้นี่ทำแฟนกินทองได้กินแล้วนะ
0: เอาเป็นกิน
6: เป็นยังไงบ้างเด็ก
3: มีใครมา
6: สนุกไหม
0: สนุกมากค่ะ
3: หนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทองใช่ค่ะ
0: และที่สำคัญนี่คือทะเล
6: ซื้อหมดแล้ว
7: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้
8: ได้ลูกคุณนะคะ
7: ได้อะไรมา
8: ได้ทักษะของการทำขนม
7: ทักษะการทำขนม
3: ทีนี้เดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
3: บ๊ายบาย
6: บ๊ายบาย
3: เจอกันใหม่นะชมกุล
6: เรากลับบ้านกัน
8: ผมของให้แม
6: ่อะไรนะ
8: ผมให้แม่ครับ
6: หนูลูกเหรอครับ
8: ใช่ครับแม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
6: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมคะ
8: ได้ครับป้าจะรีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
6: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้ดีไหมลูก

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
1: พี่ครูนกแม่หรอ
0: ค่ะใช่ครับ
3: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
2: แฟ
3: น
0: ทุกคนอย่างนั้นเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะ
3: แ
0: ล้วเด
3: ี๋
0: ยวแม่ค่อยมารับ
3: ได้ค่ะคุณแม่
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
1: นี่ก็คีบทองใส่อยู่ใช่ไหม
3: ค่ะนี่เราจะติดทองนะคะ
0: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหม
2: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
1: ใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
2: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมดมดมอีก
0: ดมดม
2: น้องชอบคุณรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าแล้วพอเห็นหน้าตาข้างแรกเป็นไงบ้างครับ
1: อยากจะกิน
2: อยากกิน
3: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
2: ได้ค่ะ
3: ครับงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
0: อุปกรณ์ของเรา
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
0: ชึบชึบ
3: หนูตวงกะทิเลยลูก4ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิ4ถ้วยตวง
3: ค่ะ
0: แล้วปาด
2: กะทิใช้เท่าไหร
4: ่1ถ้วยตวง
3: 4ถ้วยตวงเท่ากับน้ำตาลนะคะเทไปเลยค่ะ
2: ระวังนะครับ
3: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
2: ช็อกโกนคนครับ
0: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
0: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
3: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
3: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
0: แล้วทำไมเราไม่ตั้งไฟทางที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
3: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะนะคะไปตั้งไฟค่ะ
0: ตั้งไฟ
2: อึ๊บเอายกไปเลย
3: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
2: แยกไข่นี
3: ่20ฟองนะ
2: ตอกกันครับ
3: ตอกเลย
1: ตอกนี้นั่นแหละแตกยังยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี
2: ้โอ้ยโอ้ดีนะเขาไม่แตก
0: เอาไข่แดงไว้ตรงนี
1: ้
0: ก็ได้
1: มีไข่แดงมาแล้ว
2: เดี๋ยวเราตอกตอกตอกในนี้ก่อน
1: แล้วทีนี้ชกุนเอาเปลือกเอาไข่แดงออกมาจากไข่ขา
3: ทำให้น้องดูก่อนไหม
2: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
0: เฮ้ยยกสดไข่แดง
1: ขึ้นมาก่อนนะคะ
2: มาท่านหนูตอกแล้วเดี๋ยวพี่เฟย์เห็นนะ
0: โอเค
2: นี่อย่าง
3: น
2: ี
3: ้
2: เห็น
3: ไ
2: หมทำเป็นยังครับคนเนี่ย
1: พี่ต้องดู
2: คุณเอาใหม่แบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับโชกุน
1: เย่
2: ออกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่โชกุนเห็นไหมฝีมือพี่เฟย
3: ์ไหนสวยจัง
2: จิ้มแต่พี่บ๊อบได้ไหมได้ไหมมันดิ้นมันดิ้นอึ๊บอึ๊บ
3: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
2: โชซิโชซ
1: ิองใหญ่ด้วย
2: ไหนทองใหญ่ด้วยโอ้โห
3: เก่งจังเลย
2: ฝีมือใครครับเก่งเก่งเก่งคุณครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยไหมคะ
3: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
1: พอได้ค่ะได้ตั้ง5ฟองแต่มันแตกไป
2: โอ้ยเก่งเลย5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะนับด้วยนะได้แล้วครับ
3: ค่ะ7อีก3อีก3
0: แล้ว
2: ทำพี่แฟนใบสุดท้ายแล้วนะ
3: ได้10แล้วค่ะ
2: เอาบ้างไหมอ่ะ
1: ไม่เอาเลยอ่ะ
2: พอแล้วพอแล้วอ่ะแล้วค่อยๆค่อยๆใส่ลงไปเอา
1: ไ
2: หมค่อยๆใส่ลงไปค่อยๆใส่ลงไป
1: แบมืออย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: แล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของหนู

0: พร้อมหรือยังคะน้องปั้น
1: ครบแล้วค่ะค่ะแยกไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือกันนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: ไป
0: ล
2: ้
0: างมือกันขอบคุณมากมาล้างมือมา
1: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
0: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัดปัดเองจับนี้จับไม้จับไม้ด้วยนั่นแหละค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
3: โอ
0: ้
3: โห
0: โชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมท้องทัดน้องโชกุนทำอะไร6นะ
3: แป้ง
0: แป้งหรือน้ำตาล
3: น้ำตาล
0: แล้ววันนี้จะทำ6อีกไหมไม่แล้วนี่เนี่ยทำแป้ง6เอง
1: กี่ถ้วยแล้วคะ
3: 2
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
0: ค่ะ
1: เดี๋ย
0: วแม่ช่วยยกค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะ
1: ค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วเราต้องคนอะไรไหมค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
0: เออหยีลองทำ
1: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะ
0: ค่อยนะครับเดี๋ยวกระเด็นลงกระทะ
4: พี่เฟย์เลย
0: นู่น
5: ได้คน
1: คนเลยค่ะ
5: คนเลยคนเลย
3: ร้อนอยู
1: ่ร้อน
0: เอออย่างนั้นแหละ
5: คนเลย
0: คนวงกลมๆครับ
5: วงกลมปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
0: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้งลง
3: คนเลยคนเลยเดี๋ยวไม่
0: วาย
5: เอาแป้งลง
0: เอาแป้งลงกันค่ะต่อไปนี้มีเวลา
1: ได้แล้วนะคะ
5: ได้แล้ว
1: แป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
5: ค่ะ
0: คือลองจับดู
1: นะคะร้อน
0: ร้อนอยู่นะคะอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
1: โชว์ไปเลยค่ะ
0: ได้ไหมคะพี่เฟย์
5: ระวังนะคะโชว์คุณถอยหน่อยโชว์คุณถอยหน่อย
1: วางเลยค่ะ
0: ว้าโชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
5: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
1: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
0: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
1: จากแป้งค่ะ
0: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะมาต้องแอบอบมาแล้ว
0: อบอะไร
3: อบอะไรพันที
1: เก่งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
0: ได้ค่ะคุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
1: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
0: ฟองละเอียดเป็น
1: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะ
0: ฟองเยอ
1: ะหาสักครู่หนึ่งอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
0: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
3: เคยค่ะ
0: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนข้างหน้าบนขนม
5: แต่ก่อนอย่าคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
0: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดายวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
1: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปลว 100% นะคะ
0: ใช่ทองคำเปลวเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
1: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวลงคุณหน่อย
3: ต้องทำยังไงต่อคะ
1: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
0: หอมไหมหอมบ้าง
3: หอมหอม
0: หอมหอมไหมหอมไหมหอมค่ะ
3: เหนียวนะ
0: ร้อน
1: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
5: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
0: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: พออุ่นๆ
5: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
1: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
0: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยัง
1: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
5: ทีละฟองนะคะ
3: แต่ประมวลเอง
0: ดังนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
1: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราจะใส่แป้ง
3: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ
0: คนละสีสวยเลยนะคะไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข่เลย
3: ใช
1: ่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะให
0: ้
1: โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
0: โอ้โห
5: โชว์ฝีมือ
0: ขอแป้งแล้ว
5: พี่ปั้นค่ะขอแป้ง
0: ตักให้ค่ะ
1: คนด้วยค่ะ
0: ล่อนในกระทะนะไม่ใช่ล่อนทอดกระทะพี่เฟย์คนไหวนะคะ
3: ไหวค่ะ
5: เดี๋ยว
0: โอ้
5: โหโอ้โหโอ้โ
1: หร้อยพี่เฟย์คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
5: ชึบชึบชึบ
1: รอแป๊บนึง
0: น่ะจะเทแล้วนะ
3: เกลี้ยงเลย
0: เทแล้วใส่
3: ของเจ้าคนหมดเลยหมดเลย
0: เดี๋ยวเราไปที่
5: หยีขอนี่นะคะหยีขอไอทีขูด

0: Thank you.
1: ทำตรงกลางครับตรงกลาง
0: ตรงกลางครับ
1: โอ้อันนี้เป็นการเป็นการ
2: ข้อ
1: บีบบีบบีบพี่เป็น
2: ไม่ใช่พี่เป็นหมายถึงไม่ใช่ข้อหมายถึงไม่เอาวันนี้ไปข้อมือตัวเองไม่ใช่
1: เอ้ย
3: มีเก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดแล้ว
1: สองมือครับสองมือสองมือ
2: มันเหนียวมากเลย
4: น้องจะคนไม่ไหวเพราะม
1: ัน เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับจับหมูกระทะพี่เฟย์จับ
4: ไปยังนะเด็กๆไปยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
3: เสียง
4: เข้ากันได้ยังแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้ไ
2: หมยังอันนี้ยังไม่เอง
3: เดี๋ยวพี่ยกให้ครับไปวางเลย
4: ไป
1: ไหนไปพี่ตั้งไฟสิ
2: เชียวคนทำเองคน
1: มาเนี่ยไม่ใช่
4: ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลุงนะ
3: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
4: กวนจนกันเนื้อของแป้งอะล่อนออกจากกระทะนะคะไปใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
1: โอ้ไม่นานไม่นาน
4: ดูสิคะ
1: ต้องคนตรงกลางด้วยนะคะ
4: ต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม
1: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่ไหม
3: ้ไม่ไหม้เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
4: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
2: พี่เฟย์ครับไม่แล้วค่ะ
1: พี่เฟย์ก็มาไม่เป็นน้ำลาย
2: อะ
1: ไรระวังนะน้องปันจ้ะ
3: ต้องให้หนืดกว่านี้
4: ใช่ค่ะ
5: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้มอบเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
1: ได้เนี่ยค่ะคุณ
4: ได้แล้วค่ะ
1: ยกไปนะคะ
4: ยกไปเลยค่ะ
1: ถอย
2: ช่วย
1: ฟังไม่กัด
2: อึ๊บ
3: หอม
4: หอมไหมคะ
3: หอมค่ะ
4: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
3: ชึบเหนียว
1: นี่ค่ะมาเดี๋ยวไม่เฟย์ช่วยดีกว่า
4: ช่วย
3: อื
1: ้อเอาเลยครับช่วยช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยเอาอันนี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บอึ๊บว้า
3: วอึ
2: ๊บอึ๊บ
4: โอเคนะคะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
2: แล้วต่อไปเราก็จะ
1: เอามาใส่ลงในพิมพ์
4: นะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะเด็กๆ
1: แจ็คพิมพ์
4: แจ็คพิมพ์
1: ใส่คล้ายๆขนมสัมปันนีใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะอัดเป็นในพิมพ
1: ์แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟ
4: ร
1: มแล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหม
4: อะไรแน่นนะคะนี่นะคะ
2: เฮ้ยได้หนึ่งอันแล้วว่า
1: เอา
4: แล้วก็
1: กินไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้ว
3: ดังไหมเคาะยังไงคะพี่เฟ
1: รมนี่ค่ะเคาะเอียงๆ
3: ออกแล้วสนุกเหมือนกันการทำขนมไทย
2: ไม่ออกค่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยเฮ้ยได้กลายเป็นหนึ่งต
1: ัวเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวัง
3: โอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
1: นี่มามาขอมา
4: หอยไหม
1: อุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถาดแล้วเดี๋ยวเราติดทองคำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
4: ได้ค่ะค่ะชาวเด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
2: ได
3: ้ค่ะ
2: อยากติด
1: อยากติดเหมือนกันเลย
4: เราติดดูนะ
1: ถ้าเอานี้ติดเอานี้ติดก่อนเอานี้ติดก่อนเอาทองนี้ติดก่อน
3: โอ้โหมาช่วย
2: อันเบลเลอร์เลย ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะ
1: อุ๊ยปิดทองได้แล้วค่ะ
2: นี่ไง
1: ว้าม
3: าติดเลยชึบ
2: พี่เป๋ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
3: ไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
2: คุณพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
3: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะคือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้อร่อยไหมคะ
4: อร่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะไปเอาโหลมาค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะ
2: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
5: ไม่รู้
2: ก็เลยไม่พูดดีกว่าน
3: ะคะจับขนมลงเลียงเข้าไปนะคะ
2: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
3: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ถ้วยด้วยค่ะ
2: เห็นช่องตรงกลางนี
3: ่ใส่ก่อนเด็กๆเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะแล้วก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็ก
5: ๆงั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลวก่อนนะคะ
2: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนม
6: ทองเอง
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
5: วันนี้สนุกมากๆเลยค
2: ่
5: ะ
2: ไปๆๆเร็ว
7: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว
2: นี่ใช่บ้านนี้แน่ๆเลยค่ะ
6: เราเข้าไปดูดีกว่า
2: อ้าวสวัสดีค่ะ
8: สว
2: ั
8: สด
2: ี
8: ค่ะลูกมาดูเขาทำทองคำเปลวเหรอคะ
2: ค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
2: ได้
8: เลยลูกเข้ามาเลย

0: ขยายเข้าไป
1: ใหญ่มากข
0: ึ้
1: น
0: เท่านั้นใช่ค่ะ
1: ขอลองจับหน่อยได้ไหมคะ
0: ค่ะลองจับดูมันจะร้อนมาก
1: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
0: ค่ะการตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
1: เพรา
0: ะถ้าหย
1: ุ
0: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
1: ทำไมถึงร้อนนะคะ
0: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
2: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
0: ทองเหลืองค่ะทองนี่หนักประมาณ10กว่ากิโลได้
1: ขอแล้วทองอย่างนี้

0: จิตได้ด
1: ู
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: เปิดเองไม่ได้หรอคะเดี๋ยวมันเสียค่ะ
1: มันเบาเปิดเองได
0: ้ต้องมีเทคนิคจากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
1: จากเส้นหนึ่ง
0: ได้ได้ค่ะแต่เบาๆจ้าจ้า
3: บางมากๆเลย
0: กบจ้า
1: เฮ้ยแบบนึง
0: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณนี
1: ้ทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
0: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
1: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไนลอนทอง
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์เหมือนกันที่ล่อนมา
0: ที่หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่เสร็จฝัก
4: แล้ว
0: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณ
1: มันก็จะขยายใหญ่ข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ใช่
5: แต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้
0: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
4: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
1: นิดนึง
4: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
1: ได้ค่ะ
4: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะ
6: โอ้ยคุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
4: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
7: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนไปประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบาย
7: อันนี้คือที่คุณลุงเขา
0: ใช่อ
7: ันนี้คือ
0: ตัวนี้แหละ
4: รู้จะเห็นตัวนั้น
7: เล
4: ็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: หูเฟรนรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงถึงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
4: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
1: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
4: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
1: ที่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
1: ไม้เลี้ยแฟนขอดูหน่อยได้ไหม
4: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
1: ใช้ใช้ไม้ไผ่อันนี้
4: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
1: แฟนเพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคม
4: ใช่
1: คมกับมีดหรือเปล่า
4: ประมาณมีดอะค่ะ
1: เราต้องเอามาเหลา
4: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
1: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงๆเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วยังเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
4: ก็ทองนี่มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำ ลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
1: ใช่
4: น
1: ั่
4: นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
1: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
8: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
6: โอ้ยลืมเลย
1: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สวัสด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ไปค่ะโอ้ยเมื่อกี้นี่ทำให้แฟนกินทองได้กินแล้วนะ
2: เอา
1: เ
2: ป็นกิน
3: เป็นยังไงบ้างเด็ก
1: มีใครมา
3: สนุกไหม
2: สนุกมากค่ะ
1: หนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทองใช่ค่ะ
2: และที่สำคัญนี่คือทะเล
3: ซื้อหมดแล้ว
9: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้
10: ได้ลูกคุณนะคะ
9: ได้อะไรมา
10: ได้ทักษะของการทำขนม
9: ทักษะการทำขนม
1: ทีนี้เดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย
10: ผมของให้แม
0: ่ใครนะ
10: ผมให้แม่ครับ
9: ฝีมือลูกเหรอครับ
10: ใช่ครับแม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
9: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมคะ
10: ได้ครับป้าจะรีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
9: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้ดีไหมลูก

0: ันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงาน OTOP เลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: สวัสดีครับผมไต้พงศกรเมตตาลิกานนท์นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจนะครับให้มาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางน้ำผึ้งนะครับแล้วตอนนี้ทีมงานมีภารกิจอะไรให้ผมทำครับเนี่ยปลุกผมมาแต่เช้าเลย มาเลยครับได้รับซองไม่ใช่ซองขาวนะอันนี้ซองน้ำตาลโอเคมาดีกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยรูปผึ้งกับรู้สึกจะเป็นทูบนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่เต้ต้องไปตามหา2สิ่งนี้ครับ
0: เอ้ยได้เลยโอ้โหชิวๆ2สิ่งนี้เองชิวๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไปเลย
2: ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนพื้นดินบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิดอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งเป็น1ใน11หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชื่อเสียงจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อรับรองเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

ที่นี่คือวัดบางน้ำผึ้งในศูนย์รวมดวงใจของชาวชุมชนพระมหามนดบเจดีย์ศรีนครเขื่อนขันสีขาวตัดด้วยสีทองอร่ามด้านบนของมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสำหรับสายมูพลาดไม่ได้แนะนำให้มาสักการะเทพทันใจซึ่งเป็นเทพชื่อดังของมอญ

0: เมื่อกี้นะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนมาเรียบร้อยนะครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยสำหรับการทำภารกิจในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอพักเติมพลังก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเรือนนมสดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับ
1: เรือนนมสดบ้านเรือนไทยขนาดใหญ่เน้นการนำเสนออาหารพื้นบ้าน

0: ตอนนี้เราก็อยู่ถัดมาจากเรือนมสดนะครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันเลยครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องอยากให้ท่านพาไปชมในตลาดครับ
1: ใช่พาไปชมแล้วเนี่ยวันหลังเต้ยก็มาเดินเล่น
0: ได้เลยคร
1: ับ รู้ไหมว่าอันเนี้ยมันเป็นของดีมาก
0: อุ้ยจริงครับ
1: ใช่แล้วก็การที่เราเนี่ยเราเป็นดาราใช่ไหม
0: ครับ
1: เราเป็นดาราแล้วเรามาเดินตลาดเนี่ยโอ้มันเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับสินค้าชุมชนเนี่ยแล้วจะมีคนมาทำตามมาเดินตามคนหล่อเนี่ยอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกัน
0: ไปดูกันดีกว่าครับท่าน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวครับ
2: ตลาดบางน้ำผึ้งตลาดน้ำที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของพื้นที่บางกระเจ้าโดยตลาดจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเริ่มเปิดตลาดประมาณ8โมงเช้าไปจนถึงตอนเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วยครับ
1: อ๋อขนมตุ๊บตั๊บเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เราทำเองในครัวเรือนเลยใช่ไหมครับ
3: น้ำใต้อร่อยไหม
4: อร่อยมากครับอร่อยมาก
2: อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันต่อครับรูปผึ้งที่เราตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ครับศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนโรงผึ้งชนโรงหรือผึ้งจิ๋วจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งน้ำผึ้งและเกสรของชนโรงมีคุณค่ามหาศาลเพราะมีสรรพคุณทางยาและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายสารภาพเลยว่าสนุกไปกับกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนโรงจนเกือบลืมภารกิจไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีพรุ่งนี้อีก1วันเต็มครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาสัมผัสชุมชนแบบให้ลึกซึ้งจริงๆก็คงต้องค้างคืนสักคืนที่นี่เลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในโฮมสเตย์ที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายมีที่พักทั้งแบบแยกห้องห้องรวมโดยจะมีความเป็นส่วนตัวเรียบง่ายมีเครื่องนอนที่สะอาดท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายและมีอาหารเย็นที่แสนอร่อยประกอบไปด้วยปลาทูต้มเค็มน้ำพริกกะปิและที่พลาดไม่ได้คือมีมัสมั่นลูกจากที่หาทานได้เฉพาะที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในได้เท่านั้นครับ

0: ถึงแล้วครับผมบ้านทูบหอมสมุนไพรนะครับที่ที่เราจะมาตามหาทูบสีตามภารกิจของเรานะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงติดตามชมเลยครับไปเลย
1: ทูบสีก็จากการนำสมุนไพรท้องถิ่นอาทิเช่นตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้นและจันเหนียวเป็นส่วนสำคัญที่ใช้แทนกาวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่แมลงและยังเป็นรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาการทำธูปสีและยังเป็นของฝากติดกลับบ้านอีกด้วยครับ
2: จะให้คุณแม่สอนวิธีการทำ
3: โอ้อยู่ดีก็มาสอนเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนนะ
2: ได้เลยครับจัดไปเลยครับ
3: ค่ะอันนี้เรียกว่าสมุนไพรไร่ยุงนะคะหนู
2: ครับผม
3: ค่ะสมุนไพรไร่ยุงในท้องถิ่นเราเน้นสมุนไพรที่มีวัตถุในท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นไม่มีแบบนี้ก็ยังอื่นก็ได้ค่ะนะอันนี้ทราบไหมคะใบอะไรน้องรุ่นใหม่นะคะ
2: ใบอะไรครับไม่ทราบเลยครับ
3: เนี่ยไปเรียนป.2ใหม่นะ
2: โอ้ยยูโดนไล่ไปเรียนป.2ใหม่แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าใบสะเดาค่ะ
2: ใบสะเดาครับ
3: ทานได้ไหม
2: ทานไม่ได้ครับ
3: ทานได้ค่ะเนี่ยเด็ก
2: รุ่
3: นใหม่เนี่ยจะไม่รู้นะฮะ
2: โอเคได้คร
3: ับ คุณสมบัติใบอ่อนทานได้แต่ใบแก่เนี่ยเอาไว้ได้แมลงอันนี้ใบอะไรคะลูก
2: อันนี้กระถินหรือเปล่าครับ
3: โอ้เก่งมากเลยค่ะกระถินเนี่ยทานได้แต่คุณสมบัติไล่แมลง
2: เกือบโดนไล่ไปเรียนป.1ใหม่เลยคราวเนี้ย
3: อันนี้นะคะส่วน1นะคะอันนี้คืออะไรคะ
2: มะอันนี้มะกรูดครับ
3: เก่งมากค่ะ
2: มะกรูดมะนาวเหรอครับ
3: ค่ะไม่มีมะนาว
2: ไม่มีนะครับ
3: ค่ะอันนี้
2: มะพร้าวก็ไม่มีนะครับ
3: ค่ะมะพร้าว
2: โอเคได้ครับเล่นด้วย
3: เล่นด้วยเลยค่ะ
2: อ
3: ันนี้บทละเอียดค่ะลูก
2: ครับผม
3: นะคะคุณสมบัติของมนุษย์น่ะเยอะมาก
2: คร
3: ับ แต่คุณสมบัติของไล่ยุงไล่ไปที่อื่นไม่ฆ่าให้ตายสมุนไพรไทยไม่มีการไล่นะคะไล่ไปที่อื่นเลยแต
2: ่ไม่มีการฆ่าแต่ไล่
3: ใช่
2: ครับผม
3: มันคุณสมบัติแต่มนุษย์เนี่ยน้องทราบอยู่แล้วต่อไปอันนี้เป็นขมิ้นค่ะคุณสมบัติ
2: เราว่าเอาไว้แต่แบบทาตัวได้อย่างเดียวเอามาไล่ยุงได้ด้วยนะครับ
3: ทั้งอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ไล่ยุงยุงเกลียดของอะไรที่มนุษย์เป็นประโยชน์แต่เรายุงเกลียดแต่ยุงไม่เกลียดคนหล่อนะ
2: กำลังจะบอกเลยสาวๆหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย
3: อันนี้ตะไคร้หอมจ้ะ
2: ครับผม
3: ตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้แกงบดละเอียดเป็นส่วนผสมนะคะตะไคร้หอมทีนี้อันนี้จะเหนียวแทงกาวทุกอย่างเราผสมด้วยน้ำตะไคร้มะกรูดกระดาวขมิ้นอะไรเงี้ยผสมแบบนี้นะจ๊ะผสมด้วยน้ำแล้วก็นวดออกมานะ
2: อันนี้คือผสมเข้ากันหมดเป็นแบบนี้
3: ถูกค่ะเก่งมากเราหลากได้สีอะไรเราควรใช้สีอะไรใส่ลงไปคะ
2: อันนี้ก็จะเป็นถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมอาจจะคิดว่าเป็นใบเตยอะไรแบบนี
3: ้ถ้าใบเตยชาวบ้านเขาจะต้องไปหาใบเตยมากองใหญ่เราก็เลยใช้สีขนมค่ะถ้าใช้สีฮอกค่าเนี่ยมันจะจุดและเป็นอันตรายต่อเรานะโอเคนะ
2: โอเคครับ
3: อันนี้เป็นสีธรรมชาติ
2: เป็นสีธรรมชาติ
3: เพื่อไม่ให้เปิดมือน้องนะคะเมื่อเราผสมแล้วมันจะเป็นนี้แต่เกิดเหนียวๆเนี่ย
2: ครับ
3: นี่ตัวนี้จันเหนียวค่ะอย่าร่มให้ร่มเดี๋ยวจมูกเราจะเหนียวล้างมือจิ้มๆ
2: อ
3: ๋
2: อเด
3: ี๋
2: ยวจมูกเราเหนียวด้วย
3: ใช่อันนี้เมื่อผสมแล้วมันจะเหนียวแทนเปล่า
2: อุ้ยผมขอจับด้วยเล
3: ยได้เลยจับได้จ้ะเดี๋ยวจะสอนปั้นด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างแล้วเราก็มาปั้น

0: มาทำผ้ามัดย้อม
1: ถูกค่ะ
0: ครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้คุณแม่อธิบายให้ฟังดีกว่า
1: อยู่ดีเริ่มไม่ได้นะคะต้องบอก
0: แบบเมื่อกี้เลยเราต้องอธิบายก่อน
1: ได้ผ้ามาจากไหนน้องเบย
2: ์บอกคุณเต้ยผ้าสปันเลยอนค่ะอันนี้สามารถทำย้อมเย็นได้เลยขั้นตอนแรกเราก็จะพรมน้ำลงผ้าก่อน
1: อ่ะคุณเตยคนน้ำอย่าให้แฉะนะคะ
0: น้ำอย่าให้แฉะให้ชุ่มเลย
1: ค่ะ
0: ชุ่มชื้นมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องกระจายกระจายอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เก่งมากค่ะวิธีพรมน้ำครูขยันเนี่ยคนขยันนะครับพรมน้ำนี้
0: จริงเหรอครับ
1: ไม่อืด
0: รู้ได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ทำงานเลยนะพูดแบบ

สำหรับชาวออฟฟิศเชื่อว่าต้องถูกใจกับที่นี่มากๆครับบ้านลูกประคบใครที่ปวดเอวปวดหลังไหล่ติดปวดต้นคอรีบมาที่นี่เลยครับเพราะที่นี่มีบริการนวดประคบแถมยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยตัวนี้เลยครับลูกประคบธัญพืชสมุนไพรพูนสุกให้ซื้อกลับบ้านไปใช้งานง่ายๆครับแค่เข้าไมโครเวฟก็ใช้ได้แล้วครับ

และตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งมาดูกันครับว่าเราจะเจอผึ้งที่ตามหาอยู่หรือเปล่าไม่เจอผึ้งแต่เจอม้านี่คุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าม้าอะไรนั่นก็คือของว่างโบราณหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้เรียกว่าม้าห้อม้าห้อหรืออาหารว่างไทยโบราณทำมาจากผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะเฟืองหรือสับปะรดตัดด้วยไส้เค็มหวานส่วนผสมคล้ายๆกับไส้สาคูรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อเติมความสดชื่นในมื้ออาหารว่างระหว่างวันหารับประทานได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งแห่งนี้ครับ

ลิ้มชิมรสแถมยังได้ลองทำมาห้อกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยเคยซื้อกินตามตลาดก็เยอะมาถึงที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านขนมถ้วยเลยเรามาลองทำกันดีกว่าครับอุ้ยขนมถ้วยอุ่นๆออกมาจากเตาคือดีมากๆเลยครับเติมเต็มชีวิตขั้นสุดเลยคุณผู้ชมครับแนะนำเลยนะครับถ้ามีเวลาให้มาทำขนมถ้วยกับชาวชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในที่นี่กันเลยครับ

0: เส้นทางมรกตเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าเส้นทางสีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยสวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ทอดผ่านชุมชนลัดเลาะไปตามป่าชายเลนและร่องสวนหลายๆคนอาจจะยกให้ที่นี่เป็นโอเอซิสใจกลางกรุงครับ
1: นี่เลยครับภารกิจสุดท้ายของผมพึ่งตัวนี้ที่ตามหามาทั้งวันครับผมโหผมก็มัวแต่ไปมองซ้ายมองขวาที่แท้มันอยู่ที่พื้นนี่เองครับผมนี่เลย
0: เวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับเราทำชาเลนจ์2วัน1คืนกับที่นี่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรม1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบถือว่าภารกิจสำเร็จครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไว้มากันเยอะๆนะครับ

นะครับแต่สำหรับครั้งหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เต้ยพงศกรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับเที่ยวชุมชนนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเลย

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอบก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: อย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.

เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆเนี่ยคือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆน่ะ
1: เหนียว
0: ดูนี่
1: สองกับ
0: สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: คือเตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ันอย่างนี้ได้ไหมไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: เบาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมรายการที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำนานนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: เดี๋ยวใจเจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
1: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
1: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
1: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆ หน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
1: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: รงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่จิบขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: นึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำบอกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกรานจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขา
2: ทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออก
0: อ
2: ๋
0: อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: นี่แหละ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่หนูก็เต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี้ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
4: อันนี้คลุกเกลือตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอปต้อง
4: คลุกแล้วเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
4: เจ้า
0: ไปตากเลย
4: ตากเลย
0: ต้องสางๆเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
4: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
5: เอาหัวเนี่ยก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: เราจะเรียกว่าคั่วกับน้ำชาวข้าวเนาะ
5: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยี
5: เจ้า
0: ส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
4: หนวดหนวดเลย
3: หนวดด้วยอย่างนี้เลยเนาะ
4: จ้ะ
3: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
4: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
4: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
4: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
4: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
4: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
4: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
4: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
4: เนี่ยน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
4: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเพิ่มแล้วเค็มนะคะเค็มๆเผ็ดๆคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
4: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้วแอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
3: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
4: สองช้อน
3: แม่บอกแล้วกันนะ
4: สองช้อน
0: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
3: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
4: เจ้าน
3: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
4: น้ำพริกมะกอก
3: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเครื่องปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้อง
0: หมั่นพลิกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
3: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือยี่นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
3: นี่เป็นขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไม้นี่ขมเลย
3: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียม
1: พอแล้ว
0: โอเค
1: ทำงาน
0: ลงพอกระเทียมได้แล้วก็งาดักแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่า

0: ินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี้มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้
0: าวนี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
0: คู่กันเข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะกะยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจาได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่ไม่กำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหมอมรินทร์ทีวี
3: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
4: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วย ลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณ1ไปยังบริเวณ1 3

0: สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent material
1: แปลว่าวัตถุกำเนิดดิน
2: climate c l i m a t e climate
1: แปลว่าภูมิอากาศ
2: terrain t e r r a i n terrain
1: แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ล้วค่ะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: ะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4-5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: อนข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบกลัวตาปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม
2: โอ
1: ้ต้มต้มหน้า

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยออดโดชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: พระอุทิศสวนส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีตับชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
0: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่งถึงว่าติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
0: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
1: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลล่ะครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นล่ะครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
0: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: หลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันครับ
0: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะเนี่ย
2: จนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่สามพันธุ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่นดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
0: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
1: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
2: คือทรงเนี่ยเรายึดจากที่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มงั้นน่ะเราก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
0: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
2: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
0: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไงฮะ
2: อันนี้กิ่งตอนครับ
1: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้อง

0: ันบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
1: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
2: อึดสุด
1: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้วครับ
0: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
1: ต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
2: ต้นนั้นต้นเดียว
1: ต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้ก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
2: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
1: ถ้าพันต้องผมบอกถ้าย้ำว่าถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
2: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกเนี่ยหรอ
1: เพราะผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
2: อ๋อเหรอ
1: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะไปจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
2: ครับ
1: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดหนึ่ง
2: ให้ดีหน่อย
1: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
0: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
1: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไร1มะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงหวีมันเข้าไป2ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
0: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
1: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวในประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะว่าอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
2: ์
1: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
2: หลังจากนั้นเนี่ย
1: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
0: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
1: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
2: ครับ
1: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้าวอล์กอินส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMSแล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องนึงก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดนึงชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
2: ที
1: น
2: ี
1: ้ไม่เอามะม่วงมันสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้วันมันหวานวันนี้
2: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
1: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบเพศว่า
2: หวาน
1: ให้ลืมต
2: ้
1: นอะไรเงี้ยแต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
2: ลืมหวาน
1: ก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
2: ครับ
1: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
2: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้น
1: ครับถ้าคุณปล่อยไว้กะลาขึ้น
2: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
1: ถูกต้องนี่แหละก็คือเรียกความหวานหยุด
2: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
1: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
1: เ
2: ริ
1: ่
2: มหวานได้กว่า
1: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้

0: ที่สวน
1: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
0: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันครับก็คือ8โมงถึง5โมงเย็นเข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
1: ร
0: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก
1: ่
0: อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
1: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
0: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: ที่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยIdolวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากรรมวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: าแกอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรบ้างนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่ทำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนที่แกจะพูดอยู่ประโยคนึงว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อน

มะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้คัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวสวนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกของแท้ 100%
0: เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น
1: ต้อง
0: ดูยังไงครับผม
1: เขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมืออย่างเงี้ย
0: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณนั้น
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
0: ข
1: ้
0: างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เอ้ยใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
0: ผ่ามาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
1: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดมันต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
0: เอ้ยอยากนะอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: นั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหัก
0: มะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้มึงกระต่ายพังจบ
1: เพราะเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่ง
0: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
1: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่อยู่ที่ความสามารถ
2: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
1: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนแต่ส่วน1ต่อ1ถ้ามะพร้าว1กิโลแล้วก็ใช้น้ำ1กิโลน้ำนี่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อ่ะค่ะเราจะรู้ว่ามันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องอย่างนี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
0: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
1: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
0: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ให้มันบดกัน
2: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
1: เอากากขึ้นมา
0: ได้นี่เอาไปเลย
2: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: มันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
0: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
1: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
0: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้อะไรยังไง
1: ไม่
0: ปล่อยไว้อย่างงี้เลยนะ
1: ปล่อยไว้อย่างงี้เลย
0: เฮ้ยพี่หอมหอม
1: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่จะถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
2: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
0: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
1: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
0: งานแฮนด์เมดมากอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
0: การทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีแล้วผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
2: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันหืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีกหนึ่งรอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
1: เดี๋ยวเราอันนี
2: ้เดี๋ยวเราไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
0: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
1: นึ่งเรียบร้อยแล้ว

0: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เราก็จะนี
0: ้ออกมาอย่างนี
1: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
0: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะ
1: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี
2: ้สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
0: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
1: ่ใช
0: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
1: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
0: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
1: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
0: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไง
1: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างนี้
0: เอาแล้วอย่างมีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะ
1: อ๋อของดาก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
0: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
1: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
2: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
0: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
1: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี่ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะ
2: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lanzuห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ครูนะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์กล่าว
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวัน2วันมันก็เราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี้ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังฉะนั้นหมดหวังจริง
1: ๆตะชงจะขายมะม่วงเหรอวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดวัดยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือ

0: รสแดงเนี่ยความคิดในใจนะสูบมะม่วงเราไม่ได้แล้ว
1: กระทงเลยป่ะโอ้สองกระทงป่ะกระทงเท่าไหร่เน
2: ี่ย40 บาทจ้ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
3: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2 คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกอ่ะก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
4: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

ิดว่าเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพลี้ยเลยตอนนี้เพลี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วง

0: ุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องเชิงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีหาต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางเขาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

ราได้ทั้งมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆเหยียดท้ายเหยียดๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูสที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: เราอยู่ได้ค่ะเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังกันอย่างน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน

0: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้ในตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่เล็กน้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้เล็กน้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายเลยทีเนี้ย
1: ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
2: จากทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
0: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเลยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอกที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีมีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอกที่ถูกบีบอัดจากการบดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีน้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีและเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
0: คำรู้วันนี้Soil structure, S-O-I-L, S-T-R-U-C-T-U-R-E, soil structure, แปลว่าโครงสร้างของดิน conglomerate, C-O-N-G-L-O-M-E-R-A-T-E, conglomerate, แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน shape,S-H-A-P-E Shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs to Rear สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับในปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนเราเนี่ยมีความแตกต่างจากในอดีตมากๆโดยผลการวิจัยจาก MyShareก็ชี้เห็นว่ากระแสสุขภาพทั่วโลกไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคหรือแค่ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังหันมาให้ความสนใจในเรื่องการป้องกันและก็ดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยรวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรงเช่นการออกกำลังกายและกระแสการรับประทานอาหารคลีนอาหารมังสวิรัติรวมไปถึงการทานเจนะครับซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหันกลับมาทานผักกันมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ครับมีพืชผักสมุนไพรมากมายหลายชนิดให้เราได้เลือกรับประทานกันวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เองครับก็เลยอยากจะพาคุณไปรู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าผักโมโรเฮยะที่เขาถือกันว่าเป็นราชาแห่งวิตามินกันที่ Harmony Life Organic Farm เพื่อได้พูดคุยกับคุณโชโอกะกรรมการผู้จัดการบริษัท Harmony Life International จำกัดครับผู้ที่ได้นำผักโมโรเฮยะเข้ามาปลูกเป็นรายแรกในประเทศไทยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยแหละครับคุณโอกะซังฮะตอนนี้คุณโอกะซังเป็นเจ้าของ Harmony Organic Farm
1: ใช่ครับ
0: แต่คงถามย้อนก่อนดีกว่าก่อนหน้าโอกะซังจะมาทำฟาร์มออร์แกนิกที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: เมื่อก่อนผมทำงานเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เป็นเครื่องมือแพทย์
1: ใช่ครับ
0: ที่ไหนฮะ
1: บริษัทญี่ปุ่นเนาะผมว่าบริษัทญี่ปุ่นส่งไทยนะครับ
0: ส่งบินมาที่ไทย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาขายเครื่องมือแพทย์
1: แล้วก็ผลิตด้วย
0: อ๋อตั้งโรงงานในไทยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำโรงงานด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ขายส่งไปด้วย
1: ใช่ครับโอ้23ปีแล้ว
0: 23ปีที่แล้วที่นี่เองเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผักผสมปลูกเต็มเยอะแยะไปหมดมีกี่อย่างครับที่นี
1: ่มากกว่า70ชนิด
0: มากกว่า70ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องปลูกมากมายขนาดนี้ล่ะครับ
1: ที่นี่ว่าส่งออร์แกนิกด้วยเนาะคนเยอะมาที่นี่แล้วก็เรียนออร์แกนิก
0: คือมาเรียนรู้เรื่องออร์แกนิก
1: ประมาณ1ปี600คนเลยมาที่นี่นะ
0: ปีนึงประมาณ600คน
1: ใช
0: ่แต่วันนี้เรามาตามหาผักชนิดหนึ่งชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมาก
1: ชื่อโมโรเฮยะ
0: ไปสนใจยังไงมายังไงฮะถึงสนใจโมโรเฮยะ
1: โมโรเฮยะว่ามีสารอาหารเยอะมากเยอะที่สุดโลกนะชื่อโมโรเฮยะผักพาราชานะภาษาอียิปต์
0: แปลว่าผักพระราชาคือหมายถึงว่าเป็นแบบยิ่งใหญ่
1: ใช่ใช่
0: ผักราชาคือเป็นราชาของผัก
1: ใช่มาก่อนนะฟาราโอเอียิปต์นะไม่สบายใช่ไหมก็ขึ้นมานะไฮยาเรียกว่าไม่ไฮพระราชากินโมโรเฮยะแล้วแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงมาก
1: แต่ดีใจมากใช่ไหมนั่นชื่อท่านชื่อโมโรเฮยะ
0: ก็เลยกลายเป็นเจ้าผักตัวนี้มีสารอาหารเยอะมาก
1: ๆเยอะมากวิตามินก็เยอะคาโรทีนเบต้าคาโรทีนก็เยอะแล้วก็ไฟเบอร์ก็เยอะ
0: สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณโอกาเนี่ยเขาผันตัวเองจากอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติตั้งใจพัฒนาฟาร์มปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า70ชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอาหารปลอดสารพิษไว้รับประทานและที่ขาดไม่ได้ครับกับพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นพระเอกของที่นี่นั่นก็คือโมโรเฮยะที่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกครับก็ถึงกับมึนไปสักพักเลยแหละครับนี่มันชื่อผักจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นเพราะถ้าได้รู้คุณค่าทางโภชนาการของโมโรเฮยะกันสักหน่อยแล้วอาจจะต้องแปลกใจว่าในโลกใบนี้ของเรามีผักที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารจนสมกับคำว่าราชาแห่งวิตามินจริงๆหรือนี่เพราะผลจากการศึกษาจาก The Association of Food and Public Health ประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าสารอาหารในผักโมโรเฮยะปริมาณ100กรัมจะอุดม มไปด้วยสารอาหารมากมายครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักขมที่มีประโยชน์มากแล้วเนี่ยผักโมโรยะของเรามีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักขมถึง5เท่าในขณะที่ปริมาณวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และก็วิตามิน C ของผักโมโรยะยังมีปริมาณมากกว่าแครอทบรอกโคลีและผักขมรวมกันซะอีกแล้ว

ครับแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสายคลีนหรือกำลังต้องการหาแหล่งวิตามินดีแบบนี้ก็คงต้องลองหาโมโรฮิยะมาทานกันบ้างดูแล้วล่ะครับ

0: มรุเฮีย
1: ถ้ามรุเฮียนะ
0: ทั้งหมดนี้เลย
1: ใช่
0: หน้าตายแบบนี้เรากินอะไรเขาอะฮะ
1: กินยอดช่วยๆนะครับ
0: กินยอดปลูกยากไหม
1: ถ้าดินดีถ้ามีน้ำแล้วก็อากาศร้อนเนาะไม่ยากนะครับ
0: เขาชอบอากาศร้อน
1: แล้วก็ดินดี
0: ต้องดี
1: ใช่สนาหายโย
0: เพราะฉะนั้นต้องเตรียมดินให้ดีเลย
1: ใช่ถ้าต้องมีน้ำนะครับ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำตลอดด้วย
1: โดนเดือดไหม
0: อันนี้กินได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูสิ
0: กรอบ
1: กรอบ
0: กรอบกลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กินสดก็ได้อย่างนี
1: ้ใช่กินสดก็ได
0: ้
1: กินสลัดก็ได
0: ้อย่างนี้เวลาปลูกเขานี่ใช้เม็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งหรือว่าใช้อะไร
1: ใช่ถ้าคันได้ว่าเม็ดเนาะ
0: ใช้เม็ด
1: เม็ด
0: เมล็ดเขา
1: ใช่แล้วก
0: ็หวาน
1: ตอนทงก้านนะครับแล้วก็ผึ่ง
0: หลังจากปลูกก้าลงดินนี้นานไหมกว่าเขาจะขึ้นโตแล้วก็เก็บยอดทุกกินได้
1: ประมาณ2เดือนเก็บได
0: ้2เดือนนั่นเอง
1: เก็บได้แต่ก็ไม่ใช่เก็บทั้งหมดเนาะยอดชดเชย
0: เอาแต่ยอด
1: เ
0: สร็จแล้วเขาจะแตกยอดใหม
1: ่ไม่
0: แล้วก็เก็บยอดอีก
1: แต่ประมาณ5เดือนเก็บได
0: ้5เดือน
1: นกก็ได้นะไม่ใช่ช้าว่า2ปี3ปี4ปีได้ใช่ไหมก็เรียก5 6เดือน
0: เก็บได้เลย
1: ใช่
0: อ๋อแล้วเขาก็จะแตกยอดโตไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอายุของเขาทั้งชีวิตที่จะให้เรากินได้เนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหน
1: ประมาณ6 7เดือนครับ
0: ถ้าปล่อยไปกว่านั้นไม่ดีแล้ว
1: ได้แล้ว
0: โอ้เขาเป็นพืชระยะสั้น
1: ใช่
0: แต่เขาก็โตเร็ว
1: โตเร็ว
0: 2เดือนเท่านั้นก็เริ่มเก็บได้
1: ใช่ครับ2เดือน3เดือนก็เก็บได
0: ้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ5 6เดือน
1: ใช่ครับ
0: มองดูผิวเผินเนี่ยเจ้าต้นโมโรฮียะของเราก็มีลักษณะจะคล้ายๆกับต้นกะเพราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นปอกระเจาซึ่งโดยทั่วไปครับต้นปอกระเจาสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งชนิดฝักกลมแล้วก็ฝักยาวแต่สำหรับโมโรฮียะเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ปอกระเจาฝักยาวนั่นเองแหละครับและที่สำคัญครับที่นี่ปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเลยแหละครับโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบผักโมโรฮียะมาใช้ในการประกอบอาหารทานสดรวมไปถึงนิยมนำโมโรฮียะมาแปลรูปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยทางฟาร์มเองครับก็นำโมโรฮียะมาบดเป็นผงและก็นำไปผสมเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่ผักโมโรฮียะที่สามารถจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ผักโมโรฮียะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต่างๆเส้นมักกะโรนีแยมมันเบอรี่แยมมะนาวฝรั่งเศสสบู่แชมพูลูกประคบรวมไปถึงชาโมโรฮียะที่ได้ผ่านการแปรรูปและนำไปจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศครับ
1: อร่อยเนาะ
0: อร่อยมากครับผมโอ้แต่ว่าเส้นนี้มันดูไม่ใช่เส้นบะหมี่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับเนี่ย
1: โมโรฮียะนูดู
0: เฮ้ยเป็นเส้นบะหมี
1: ่ใช่ครับ
0: โมโรฮียะ
1: ใช่ครับ
0: มีหน้าล่ะสีมันไม่เหลืองมันออกเขียวๆหน่อย
1: เขียวครับใช่คร
0: ับ อ๋อแบบนี้แล้วพวกสารที่อยู่ในนี้ล่ะครับผมมันจะยังคงคุณค่าของความเป็นโมโรฮียะอยู่ป่ะครับ
1: ไม่ต่างกันเนาะ
0: ไม่ต่างกัน
1: เหมือนกันนะครับวิตามินซีช่วยちょっとร้อนだから苦いเนาะ
0: ร้อนสดน่ะดีกว่าหน่อย
1: วิตามินเบต้าคาโรทีนแล้วก็วิตามินอี
0: นะโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยครับนี่
1: นี่คือต้มยำนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เส้นบะหมี่โมโรฮียะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: บะหมี่ก็นิ่มแล้วก็เหนียวเนาะ
0: นุ่มเหนียว
1: นุ่มเหนียวครับ
0: นี่คือส่วนหนึ่งของการเอาโมโรฮียะมาแปรรูป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ได้ขายสดเอามาทำเป็นบะหมี่ทำอะไรได้อีก
1: สปาเกตตีก็ได้เนาะชาโมโรฮียะ
0: แล้วก็เป็นยังเป็นมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงชา
1: ชาว่าแน่นอนมีสารอาหารเยอะนะครับเนาะあと、酸化ティスワティニアミファイバー、銀の子、カンナイミ、シアミヨチェメ、 ไฟเบอร์ช็อปแล้วก็เดท็อกซ์นะครับ
0: ดีท็อกซ์ด้วย
1: ใช่ใช่เดท็อกซ์นะ
0: คนลูกค้าที่ซื้อโมโรยไปทานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นคนรักสุขภาพ
1: คนธรรมดาก็กินเยอะเนาะ
0: คนธรรมดาก็กินเยอะ
1: เล็กก็กินเยอะเล็กก็ชอบนะครับโมโรเฮีย
0: ก็ชอบ
1: ใช่ครับธรรมดาว่าインスタントヌードルはまあ、たまたまによっちゃね。けど、銀のこそこパーリーは飲みます
0: 。ไม่อยากจะเชื่อกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าผักต้นเล็กๆที่ชื่อว่าโมโรเฮยะเขาจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมไปถึงไฟเบอร์ที่สามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพแปลกๆใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีผักโมโรเฮยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณโมโรเฮยะหรือใบมาโลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปอโมโรเฮยะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของต้นนั้นจะมีรูปทรงเป็นพุ่มสูงราว 1-2 เมตรใบเป็นรูปทรงรีปลายใบแหลมขอบใบหยักคุณค่าทางอาหารของผักโมโรเฮยะในปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามิน A โพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเกลือแร่เบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 และเส้นใยที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเราถ้าพูดถึงคำว่าคอเลสเตอรอลหลายคนขนลุกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะหัวใจบางครั้งดูแลหัวใจดีแต่ลืมดูแลส่วนอื่นที่มันวิ่งเข้ามาถึงหัวใจเหมือนกันก็คือเรื่องของเลือดเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เองหลายคนก็พยายามหาอะไรที่ตอบโจทย์เหลือเกินในการช่วยลดคอเลสเตอรอลมีผักชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ผมไปดูมาถ
1: ึ
0: งไร่ที่เขาปลูกเลยหายากมากเพราะว่าผักเนี่ยเป็นผักมาจากอียิปต์โบราณนี่
1: มีเรื่องราว
0: ใช่แต่ว่าชื่อเขาเนี่ยจะดูแบบ
1: ยังไงอ่ะยังไง
0: ชื่อของเขาอ่ะ
1: ใช่
0: โมโรเฮยะเฮยะเฮยะนะจริงๆผักเขาชื่อโมโรเฮยะ
1: โมโรเฮยะ
0: นะฮะซึ่งหลายคนฟังแม่สงสัยเป็นผักแบบเกิดมาจากญี่ปุ่นจริงไม่ใช่นะฮะต้นกำเนิดมาไกลมากจากอียิปต์โบราณและถูกยกให้เป็นผักพระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำโมโรเฮยะมาวางตรงนี้เมนูเราจะลึกล้ำซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนด็อกเตอร์สเตรนท์ที่ตึกมันพับได้นี่นะโมโรเฮยะวันนี้ถูกเอามาทำเมนูที่มีชื่อว่า
1: โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมกุ้งปลาหมึกผงปรุงรสน้ำมันงาแป้งข้าวโพดไข่ขาวน้ำจิ้มบวยเห็ดหอมน้ำมันหอยพริกไทยป่นเกลือน้ำสต๊อกไก่โมโรเฮยะ
0: เริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
1: ค่ะเริ่มแรกนะคะต้องอธิบายเรื่องกุ้งก่อน
0: อธิบายก่อน
1: กุ้งตัวนี้นะคะเราก็ปลอกเปลือกค่ะแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งมันเพื่อให้กุ้งมีเนื้อที่เด้ง

0: นะคะเราจะใช้ตัวผ้าขาวบางหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้ค่ะมาซับน้ำออกคือบีบน้ำออกให้หมด
1: บีบน้ำออก
0: เพื่อที่จะให้เนื้อมันเหนียว
1: น้ำก็จะมาอยู่ในผ้า

0: ับแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวปลาหมึกกล้วยค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นพอเราได้ปลาหมึกกับกุ้งแล้วนะคะมาดูตัวโมโรเฮยะอันนี้เราจะเด็ดเป็นใบๆไว้นะคะโอเคค่ะได้แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดหอมค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าค่ะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มอย่างแรกโดยการลวกปลาหมึกก่อนค่ะ
1: ลวกปลาหมึกก่อน

0: ต่อมานะคะเราก็จะมาผสมตัวไส้มันกันเริ่มจากนำกุ้งนะคะใส่ลงไป
1: กุ้งสับของเราก
0: ุ้งสับของเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะตามด้วยน้ำมันงาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวปลาหมึกลวกของเราแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทำเหมือนคล้ายๆตัวทอดมันกุ้งแต่ตัวทอดมันกุ้งของเราจะไม่ใส่มันหมูเราจะใช้ไข่ขาวแทนอิสลามก็จะทานได้ด้วยแล้วก็มันหมูก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ขาวก็ลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวยิ่งขึ้นขอปรุงรสด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคือส่วนผสมเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะนำแช่เย็นสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเย็นและเกาะตัวมากยิ่งขึ้นถึงจะนำมาห่อได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเอาส่วนผสมเราไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนะครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมหลักนะครับซึ่งมีความเหนียวตามที่เชฟอยากได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังจากผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้เหนียวไงเหนียวไงโชว์
0: เหนียวนี้ตัวไข่ขาวกับตัวแป้งแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งจะมีส่วนผสมที่เข้ากันจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรต่อครับหลังจากน
0: ี้ต่อมาเราก็จะนำไส้มาม้วนกับตัวโมโรเฮยะของเราค่ะ
1: นะครับม้วนยังไงเนี่ยผมงงมากเลย
0: วันนี้เรามีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นแรปที่แรปอาหารปกติค่ะแรปตัวนี้จะทนความร้อนสามารถนำไปนึ่งหรือต้มได้ไม่อันตรายนะคะค่ะนำแรปมาปูที่เขียงนะคะแล้วก็นำตัวโมโรเฮยะเป็นใบสดเลยนะคะวางค่ะต่อมานะคะพอเราเรียงตัวโมโรเฮยะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางตัวที่เป็นไส้ต่อมาก็คือการนำแรปนะคะพลิกเข้ามาอีกข้างม้วนหนาหน่อยก็ได้นะคะเวลาต้มมันจะได้ไม่หลุด
1: นี่เราหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งในซึ้งค่ะ
1: มาในส่วนผสมการเตรียมซอสเห็ดหอม
0: ใช่ค่ะ อย่างแรกเราจะนำน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่ไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขนาดที่ส่วนผสมร้อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นก้อนเราจะทำให้ซอสเราไม่เนียน
1: ให้ผสมลงไปในน้ำเลย
0: ผสมลงไปเลยจริงๆเราปรุงรสทุกอย่างลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้มันเดือดวันนี้เรามาปรุงกันนอกกระทะดีกว่าก็คืออันนี้เราใส่น้ำซอสลงไปแล้วแป้งข้าวโพดลงไปแล้วใส่น้ำมันหอยตามลงไป

0: รสด้วยเกลือพริกไทยเราจะเทส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็รอจนส่วนผสมในกระทะเดือดแต่ต้องคอยคนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแป้งแล้วไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเดือดปุ๊บแป้งจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากเราต้องคอยคนคนคนมันนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะเริ่มใสแล้วพอมันเริ่มใสปุ๊บเราก็ใส่หินถอมลงไปซอสเห็ดหอมของเรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็รอตัวที่เป็นโมโรฮิยะม้วนซีฟู้ดนะคะเพื่อที่จะนำมาราดแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาแกะตัวแรปที่ห่อเอาไว้ค่ะ

0: แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี
1: ้โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
0: เมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าโดยเฉพาะโมโรเฮยะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำง่ายใช่ไหมครับแต่บางท่านไม่ทันวิธีการทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำง่ายอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมขั้นแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาทุบและสับให้พอหยาบหั่นปลาหมึกและเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวก 1-2 นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ต่อมาทำไส้โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดโดยนำกุ้งสับปลาหมึกไข่ขาวและแป้งข้าวโพดมาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันและนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 25-30 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวเกาะกันมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาวิธีการม้วนไส้โมโรเฮยะโดยนำใบโมโรเฮยะวางเรียงกันเป็นแนวนอนบนแรปห่ออาหารตักไส้ที่เตรียมไว้วางบนใบโมโรเฮยะหมุนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นแล้วนำไปนึ่งประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนสุดท้ายกับการทำซอสเห็ดหอมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเกลือพริกไทยป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มใสแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเคี่ยวจนซอสเริ่มเหนียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดทั้งสมุนไพรที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในรายการของเรา Herbs Theria สมุนไพร9เส้นติดตามครับสัปดาห์หน้าสมุนไพรใดและสรรพคุณทางยาอะไรจะอยู่ในรายการของเราครับติดตามทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับสำหรับนี้หมดเวลาของ Herbs Theria สมุนไพร9เส้นผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ยอ่ะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดูเปล่าถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลปาร์คอุ๊ยป้ายน่ารักมากเลยชอบดูสิมีสัตว์3ตัวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะหวังว่าจะได้เจอตัวจริงนะ

0: ไปเช่ารองเท้าก่อนนะ
1: There you go
0: Thank you นี่เอาหัวแม่เท้าไว้ตรงนี้ Like this
1: Yes exactly
0: อืมแล้วก็ปรับตรงนี้ให้แน่นๆ อึ๊บ How tight
1: not too tight but yeah just comfortable
0: yeah uh-huh.โอเคได้แล้วปรับให้ไม่ต้องแน่นจนอึดอัดแค่ให้รู้สึกว่าโอเค
1: Yes it was perfect perfect yep
0: ตอนนี้รู้สึกเหมือนเด็กหัดตั้งไข่สำหรับรองเท้าสโนว์ชูนะคะตากล้องอย่าเพิ่งหนีตากล้องก็ใส่อยู่เหมือนกันเดินกันเตาะแตะต้วมเตี้ยมหรือคนอื่นเขาเดินกันแบบว่าชินมากเลยยังไงมีคนเช่าเพียบเลยโอ้ยจะสะดุดขาตัวเองอะโอ้ยลำบากเดี๋ยวขอเวลาปรับตัวนิดนึงวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะที่นี่ Visitor Center บอกว่าวันนี้เป็นวัน Family Day เหมือนวันหยุดนักขัตฤกษ์บ้านเราก็ทำให้ครอบครัวเด็กผู้ใหญ่ออกมาสันทนาการกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนก็เลยเยอะมากเลยปกติไม่รู้จะเยอะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแพทว่าข้อดีก็คืออาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่โผล่ขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้อันนี้แพทไม่แน่ใจนะเดาเอาว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะสำหรับวัน Family Day เขาบอกว่าเนี่ยจะมีแบบพวกนิทรรศการให้ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องไบซันส่วนโซนตรงนู้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีฮอตช็อกโกแลตไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างThank you.
1: Have a good one.
0: ได้ความว่าที่นี่เนี่ยซุ้มนิทรรศการต่างๆจัดเฉพาะวันนี้จริงๆเฉพาะ Family Day เฮ้ยตัว

0: Yeah, go ahead, help yourselves.
1: Hey. Marshmallow. มี marshmallow อันนี้ marshmallow ของแท้แล้วนะคะไม่ใช่แบนน็อกแล้วนะนี่อยู่ห่างๆเลยกลัวไหมเฮ้ยไหมแล้วอ่ะเนื้อเมื่อวานอุตส่าห์ได้รับการสอนมาว่าให้อังตรงเปลวไฟนะอย่าไปโดนแบบจริงจัง
2: See how there is getting golden?
3: Yes.
2: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
1: Any good? Bad. Bad bad knock. แพคก็พยายามดูแล้วอะแต่ว่ามันไหม้ไปแล้วอุ่นนี่มากินอะไรร้อนๆท่ามกลางอากาศหนาวๆแบบนี้นี่โอ้โหเป็นสวรรค์แล้วทุกอย่างฟรีนะคะฮอตช็อกโกแลตนิทรรศการต่างๆเหมือนมาจากเงินภาษีที่เราเสียไปมาที่นี่เนี่ยจ่ายค่าภาษีเยอะมากร้านอาหารห้างสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างแพงหมดคือเขาจะบวกแท็กเข้าไปแล้วแท็กโหดมากแท็กพวกนั้นอ่ะอาจจะมากระจายอยู่ในรูปแบบการให้ฟาซิลิตี้ต่างๆกับชาวเมืองหรือนักท่องเที่ยวฟรีอาจจะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้ทำให้มันค่อนข้างจับต้องได้นิดนึงว่าเงินที่เราเสียไปนั้นไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันว่าลองคิดดูบ้านเราไปอยู่ตรงไหนวะ
4: เอาเป็นว่าเรารีบเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าวันนี้แพทสังเกตเห็นมีทั้งคนใส่และไม่ใส่สโนว์ชูสความจริงก็อยากรู้มานานแล้วว่าใส่กับไม่ใส่จะต่างกันขนาดไหนวันนี้มีอุปกรณ์พร้อมสถานที่ลงตัวแล้วจะรออะไรไปพิสูจน์กันเลย
1: ตรงนี้แพทคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทดลองของแพทมากที่สุดแล้วนะเนี่ยลายนู้นที่ไม่ค่อยมีคนเดินเดี๋ยวแพทจะเดินไปทดสอบว่ารองเท้า3แบบเป็นยังไงบ้างระหว่าง1รองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานที่แพทเช่ามาวันนี้แบบที่2คือรองเท้าสโนว์ชูแบบก๊อปปี้ที่แพทก๊อปมาจากเมืองไทยเมื่อวานโชว์ให้ดูแล้วในงานเทศกาลข้างบนนั่นเป็นสโนว์ชูซึ่งเราแอบทำไว้ด้วยเดี๋ยวแพทโชว์ให้ดูดีกว่าแพทแอบทำสโนว์ชูในรูปแบบของตัวเองมานี่สโนว์ชูหน้าตาสโนว์ชูของแพทอันนี้รองเท้าหรือไม้แบตคะคำตอบคือไม้แบตโอ๊ยเดี๋ยวแกะแล้วมันไอเนี้ยนี่แหละแพทเรียนแบบมาจากแบบ traditional ดั้งเดิมนั้นแต่ว่าไม่มีวัสดุที่จะทำนะเราก็เลยเอาวัสดุที่พอหาได้คล้ายๆกันมากับแบบที่3คือรองเท้าปกติรองเท้าเพียวๆของเราบูทของเราอ่ะเดี๋ยวเริ่มแบบที่1ก่อนอุ้ยลึกจริงแม้แต่สโนว์ชูพื้นที่ผิวสัมผัสด้านล่างเยอะขนาดนี้นี่ยังแบบแอบจมนะเนี่ยดูรอยแพทประมาณสัก15เซนได้เดี๋ยวแพทไปลองดูรองเท้าฉบับก๊อปปี้ดูซิว่าจะลึกขนาดไหนนะ

0: อนเท้าแบบที่2มาแล้วค่ะหน้าตาเป็นประมาณนี้ก็ประยุกต์เอานะคะจากของชาวพื้นเมืองที่นี่
1: สโนว์ชูที่เราลอกเลียนมาเป็นแบบที่เรียกว่าแบร์พอลลักษณะเป็นรูปไข่คล้ายอุ้งเท้าหมีที่จริงแล้วรองเท้าหิมะทรงดั้งเดิมมีนับร้อยรูปแบบส่วนมากอิงมาจากสัตว์พื้นเมืองหรือชื่อชนเผ่าอย่างเช่นแบร์พอลบีเวอร์เทลโอจิปเวย์ฮิรอนอลาสกันและอื่นๆอีกมากมาย
0: สมัยก่อนเนี่ยไม่มีพลาสติกไม่มีเชือกที่เป็นแบบสังเคราะห์อ่ะเขาก็จะใช้เชือกธรรมชาติเนี้ยเชือกปอเชือกป่าอะไรก็ว่าไปอันนี้แพทย์ก็เรียนแบบมาเป็นตะข่ายอยู่ข้างล่าง มาลองทดสอบกันดูหูหูกลับดีกว่า โอ้มาดูล่องดิโอ้ยโอ้ยชัดมากเต็มเลยอ่ะเต็มไม่แบตเลย
1: ความจริงการใช้สโนว์ชูฉบับทำเองมาทดสอบอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะวัสดุที่ใช้คงทดแทนของจริงไม่ได้ชนพื้นเมืองโบราณทำโครงรองเท้าหิมะจากไม้เนื้อแข็งจากนั้นนำไปมัดตรึงกับหนังสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หนังกวางและนอกจากรองเท้าหิมะรูปทรงต่างยังมีการทำรองเท้าบูทหนังกวางสวมใส่เพื่อกันหนาวซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับรองเท้าของชนพื้นเมืองอเมริกันที่เรียกว่า moccasin
2: far as the moccasins they have different designs on them and they come from different tribes and that just recognize what tribe you're coming from
3: นี่เป็นรองเท้าจากชนเผ่าของพูโบเหมือนกันเผ่าเทาส์นี
4: ่ CheyenneFrom early 1900s. This is more traditional.
5: Yes.
4: See these have the red?
5: Yes, what
4: it's,
5: is it?
4: Paint from a ceremonial dance.
1: เราได้ทำความรู้จักกับมอคคาซินจากหลายเผ่าซึ่งส่วนมากเป็นของเก่าน่าจะเหมาะกับการเก็บรักษามากกว่าการใช้งานจริงเราสงสัยว่าสมัยนี้ยังมีมอคคาซินที่ซื้อใส่เองจริงๆขายอยู่ไหมพอลองไปถามดูก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้ลองไปหาที่เขตสงวนนาวาโฮเนชั่นคุณตะกล้องซึ่งคลั่งไคล้

0: ใช้ของพวกนี้อยู่แล้วไม่พลาดที่จะออกไปตามหาแน่นอน
1: หลังจากที่วันก่อนนะคะตากล้องของเราเนี่ยน้ำลายหกกับรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งแบบโอ้โหเห็นแล้วอยากได้มากแล้วก็ตามหามันตลอดเลยรู้สึกว่าแหมมันยังติดค้างในใจอยากจะได้เหลือเกินจนมาถึงเมืองนี้ก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาวเผ่านาวาโฮ
2: และแล้วตากล้องของเราก็ได้เจอสิ่งที่ตามหานี่เลยสไตล์นี้เลยแบบนี้เลยที่ตามคือร้านนี้เป็นร้านที่รวบรวมรองเท้าแบบสไตล์ Native American มีเยอะมากมีหลายแบบมาก

0: Thank you ใครจะไปรู
1: ้
0: เมื่อกี้เนี่ยคือพี่ตะก้องของเรานะคะใส่ไปแล้วมันแบบตรงเนี้ยหัวมันแหลมไงมันแบบคับเกินไปอ่ะแล้วเขาก็พี่เขาก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยออกมาบอกว่าเนี่ยหนังมันอ่อนอ่อนพอที่จะทำให้เหมือนเราสามารถปั้นรูปได้อ่ะเนี่ยกว้างขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยมหัศจรรย์มากเลยอ่ะโอ้เจ๋งอ่ะ
2: These are mainly men's moccasins and this is for Navajo women
0: oh
2: mm-hmm female
0: it's longer
2: yes it's longer and this is same thing made of cow and this part is made of elk it's a buckskin
3: buckskin is actually from the deer and they do the dyeing of it like our Navajo moccasins are like red reddish orange and the soles are white and some moccasins are made out of leather that is smoked it has a certain smell to it which I like
4: you can smell smoked tan
0: like a smoked salmon
4: mm-hmm.
0: yeah
4: this is very expensive
0: oh
4: 520 this is elk the more traditional way of Native Americans is how they would tan it back in the day it was never this color not very many people can do the smoke tan anymore yeah so it's hard to find
5: ที่นี่ขายวัสดุทำรองเท้าทุกส่วนสำหรับชาวพื้นเมืองในเขตสงวนที่ต้องการทำรองเท้าใส่เองตามวิถีในอดีตแต่ทุกวันนี้มอคคาซินไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันมันกลายเป็นมรดกทางศิลปะซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในงานประเพณีหรือพิธีสำคัญ
6: พาวาวโรดิโออาร์ตส์คราฟส์ they use them for ceremonies or special events like tonight we're using them for graduation

0: ปัจจุบันมอคคาซินถูกผลิตและวางขายในวงกว้างมากขึ้นบางแห่งผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพื่อส่งขายทั่วอเมริกาและแคนาดาโดยวัสดุที่ใช้ทำมอคคาซินของแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสัตว์ที่ล่าได้ในบริเวณนั้นส่วนมากเราจะพบมอคคาซินจากหนังกวางแต่ที่เมืองฟิลิปส์เบิร์กรัฐมอนแทนาเราได้พบกับมอคคาซินที่ทำจากหนังสัตว์ท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่ง
1: Hello. Hello.
2: Hello. These are handmade buffalo hide.
1: Buffalo hide.
3: A bison?
2: Bison.
1: รองเท้าหนังไบสัน
2: Yes. So I think they would be okay for walking outside.
1: Yeah.
2: For sure.
1: Uh-huh. ก็น่าจะทนทานใช้ได้หนังไบสันนิ่มมากเลยอ่ะ
2: Yes. Very nice.
1: This is for woman or man or unisex?
2: Unisex. Unisex.
1: ก็เดี๋ยวเราลองดูๆนะคะว่ามีคู่ไหนใส่ได้หรือเปล่าข้างในนี้แบบไม่เหมือนกันอ่ะคือลองสังเกตดูสิข้างในนี้แบบไม่เหมือนกันสักคู่เลยเป็นงานแฮนด์เมดสุด
0: นอกจากจะอธิบายเรื่องมอคคาซินของควายไบซันให้ฟังแล้วพี่เขายังแนะนำเราอีกว่า

0: ร้านขายของเก่าเจ๋งๆหลายร้านให้ลองไปเดินดูอาจจะได้เจอกับรองเท้าพื้นเมืองแบบอื่นๆด้วยก็ได้เราเห็นมีร้านหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เอง
1: เดี๋ยวเรา
2: เฮ้ยนี่เนี่ยแผ่นหนังสำหรับกล้องวิวมาสเตอร์มีแบบของใช้ต่างๆเครื่องใช้ในครัวโอ้เต็มเลยอะคือเพลงนี้ได้บรรยากาศมากนะเหมือนย้อนยุคไปสักประมาณ50ปีที่แล้วมีชุดขายด้วยเขาก็จัดเป็นมุมๆนะเหมือนกับห้องหนึ่งก็เป็นห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูจะเป็นเหมือนห้องแต่งตัวเพราะว่ามีเชลมีตู้เสื้อผ้า
1: ทันแทนอยากได้หนูตัวนี้น่ารักดีอ่ะ
2: แพทว่าคนชอบของเก่านี่น่าจะปื้มเลยแหละแต่แพทดูไม่ค่อยเป็นนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เอ้ยนี่ไงนี่ไง
1: จำได้เปล่า
2: ตอนที่อยู่แคนาดาแล้วไปเช่าสโนว์ชูแล้วแพททำสโนว์ชูแบบก๊อปปี้มาจากเมืองไทยอ่ะแพทได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้แหละเป็นรองเท้าสโนว์ชูของชนพื้นเมือง
1: เต็มเลยอ่ะเต็มไม่แมทเลยมันลึกมาก
2: เดี๋ยวลองดูแบบสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่างกันเยอะรองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานเนี่ยพื้นที่ผิวเขาจะกว้างกว่าและที่สำคัญคือใต้สโนว์ชูอ่ะเขาจะมีเหมือนแบบหนามๆอ่ะดังนั้นเนี่ยมันทำให้เดินง่ายกว่ามากอันนี้เป็นแค่ตะข่ายที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรองเท้าเฉยๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยดูรอยค่ะเปรียบเทียบกันอันนี้จมลงมาเยอะมากเลยเดี๋ยวดูแบบสุดท้ายรองเท้าธรรมดาแพทว่านะมันน่าจะจมลึกไปกว่าแบบแรก2เท่าเลยแหละฮะเดี๋ยวไปถอดก่อน
1: ถอดหมดแล้วเหลือแต่รองเท้าออริจินอลนะคะ
2: เดี๋ยวเดินไปลายซ้ายสุดดูกันพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวหิมะมันลงไปในรองเท้าเยอะไปดูรอยอะตะกี้นี่ลงไปถึงนี่แล้วอะสรุปแล้วเนี่ยสโนว์ชูช่วยได้เยอะจริงๆอะถ้าเกิดไปเทรลเนี่ยแพทว่านะจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นความจำเป็นเหมือนกันในการที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์เรื่องการเดินให้ดีเพราะอย่างเงี้ยสมมุติเราใช้รองเท้าธรรมดาแล้วเราไปเทรลตามอย่างยกตัวอย่างมิสไตย่าแคนยอนวันนั้นน่ะนี่คือทางเข้าเหรอแหมต้อนรับเราด้วยทางเข้าแบบไม่ค่อยน่าเข้าเลยอ่ะเฮ้ยแพทว่ามันไม่น่าจะรอดนะเนี่ยมิสไตย่าแคนยอนของเราหูยหิมะลึกมากอะเดี๋ยวลงมายืนให้ดูหายไปครึ่งขาแล้วลึกมากแพทคิดว่าแพทขอใบดีกว่าเดินไปนี่อาจจะจมได้นะคือลงไปแล้วก็จะแบบโอ้จมไปมันเดินยากนะสโนว์ชูก็ช่วยได้สรุปแล้ว3แบบนะสโนว์ชูแบบมาตรฐานชนะเลิศแต่ให้คะแนนความสวยงามกับสโนว์ชูที่เราก๊อปปี้มา
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสโนว์ชูหรือรองเท้าหิมะก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะการอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกที่มีสภาพฤดูหนาวรุนแรงมีหิมะปกคลุมหนาถ้าไม่มีรองเท้าหิมะพวกเขาจะไม่สามารถออกไปล่าสัตว์หรือสำรวจเส้นทางได้เลยเพราะคงจะจมลงไปในกองหินก่อนทดสอบเสร็จสโนว์ชูก๊อปปี้ของเราก็หมดประโยชน์และก็ถึงเวลาที่ต้องเอาสโนว์ชูที่เช่ามาไปคืนด้วยเหมือนกันหลังจากคืนรองเท้าเสร็จเรียบร้อยเรายังได้ของที่ระลึกติดมือกลับมาด้วย
2: What is this?
3: That's the bison.
2: Bison?
3: Yeah, that's those big bison.
2: How
3: this way? This way. See?
2: Oh, okay. Yeah, thank you. เราก็ไปดูผิดด้านก็ไปดูด้านนี้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแหมมันต้อง

0: ดูด้านนี้นะคะไบซันว่าแล้วก็ถึงเวลาไปตามหาไบซันกันแล้วแทนรอเวลาแหละจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจะเจอไบซันเนี่ยเยอะที่สุดคือช่วงดักกับดอนรุ่งเช้ากับช่วงโพเพเท่านี้เขาบอกไม่มีต้องลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์คแถวนั้นจะมีไบซันกระจุกอยู่เยอะซึ่งมันจะมีลูปนึงเป็นซีนิกไม่ใช่ซีนิกไดฟ์เป็นลูปไดฟ์ไบซันลูปไดฟ์ชื่อไบซันลูปไดฟ์เลยเดี๋ยวเราไปกันเจอกันนะไบซันเนี่ยอยู่ในไบซันลูปโรดแล้วค่ะแต่ว่ารถส่วนมากเนี่ยก็จะขับผ่านไปนะเนี่ยเห็นไหมมีเราจอดอยู่คันเดียวเลยคือถ้าเราลูปรถกันอย่างเดียวเนี่ยไม่เจอไบซันแน่ๆเพราะว่าปริมาณรถเยอะมากแพทเชื่อว่าไบซันไม่ชอบก็อาจจะต้องหาที่ที่มันแบบเงียบกว่านี้ค่ะพลุกพล่านน้อยกว่านี้ดูสิรถผ่านมาไม่หยุดเลยดังนั้นแพทจะไปตามหาไบซันตรงนู้นชายป่าตรงนู้นค่ะเราเจอร่องรอยอารยธรรมแล้วค่ะอุ้ยเป็นรอยเท้าของคนที่มาก่อนหน้าเราซึ่งแพทคิดว่าเดี๋ยวแพทจะเดินตามเขาไปแต่ข้างหน้าก็ค่อนข้างสเปะสปะมันมุ่งหน้าไปทางนู้นน่าจะเป็นทิศเดียวกันเพราะว่าจากข้อมูลเราต้องเดินไปทางทิศตะวันออกซึ่งนี่ก็คือทิศตะวันออกตรงชายป่าตรงนู้นที่เราจะเดินไปอันนี้ก็ร่องรอยอารยธรรมเหมือนกันนะหูยกองใหญ่มากเลยอ่ะแสดงว่าจะต้องมีแถวๆนี้แน่นอนเราอาจจะพบกันที่ใดที่หนึ่งมีกำลังใจแล้วอุ๊ยนอกจากรอยเท้าคนยังมีรอยเท้าสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่คิดว่าน่าจะเป็นหมาป่าอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็สนุกดีนะนั่งวิเคราะห์รอยเท้าเอาไงต่อตามรอยต่อแพทเดินมาระยะหนึ่งแล้วนะพยายามส่องไปที่แนวชายป่าตรงนั้นนะก็เจอต้นไม้ล้วนๆเลยไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ก็ขอยอมแพ้นะตรงนี้แล้วกันเจอแต่เนี่ยแหละอึไบซันที่พื้นเป็นรางวัลปลอบใจของการเดินคิดว่าอาจจะต้องเดินกลับอะรู้สึกว่าแบบลั้นเดินต่อไปมันก็ไม่มีอยู่ดีอะมันอาจจะต้องแบบเดินเข้าไปในป่าโอ้นี่คงไกลมากหนาวมากด้วยเดี๋ยวมืดกลับค่ะเศร้าใจจริง
1: ไบซันลูปโรดวันที่2ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการ

0: รู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นแล้วครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับ

แต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริ่งใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมฮะเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: แล้วก็สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วปัดเอานี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเรามันเป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้

0: ได
1: ้ครับ
0: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
1: ครับผม
0: ครับผม
2: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับเอาถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบล้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะวันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่
3: รอบ2ครับ
2: เอ้ยรอบ2
3: แรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
2: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
3: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
2: คร
3: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อยๆมันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนนึง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมานี่

0: ื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
0: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่ห่วงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
2: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมันเกิดตื้นวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับนึงว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
3: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
4: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
4: ก็ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้โอ้แล้วมีอะไรอีก
4: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
4: รวมไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลย
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
4: 10ถุงอ่ะ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
4: ใช่
1: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
4: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
1: ้งานบ่นไหม
4: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมเพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
5: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
5: ให้ดื่มน้ำ
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่

0: ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
1: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
1: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ป้อมๆไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นกเพลินนะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่ปืน
1: ใกล้ตัวของสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเราไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทำขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกกลมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับใช่แล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อน

0: ช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็นศูนย์จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
1: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมมาใช้คติแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือน
2: อุ้ย
1: ชื่อเหมือนกัน
0: น่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้ค่ะพี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
3: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้ใช่ฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช่
3: คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อวาน
1: โอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
3: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว
0: ้เอามาแปะอะไรนี่ก่อน
1: เหมือนแคมป์
3: ใช่แคมปิ้ง
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
3: งั้นก็อยู่แบบนี้
1: แล้วไม่ได้วันนี้มาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรถ้ามาจากบ้านจะเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
3: ้
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะ
3: คือเขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
3: เขาต่อ
1: ม่านเอง
3: ม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: คือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
3: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดเป็นส่วน
3: ม
1: ัน
3: เป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่
1: กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
3: โอ้ยไม่รบกวนเลยค
0: ่
3: ะ
0: โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
1: ว่าทั้งหมดจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: อันนี้ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ให
1: ้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคืออันนี้คือเรฟเฟอเรนซ์เนาะว่าแบบเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต่างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางท
1: ี
2: เราไม่แน่ใ
1: จ
2: ว่าเออมันออกมาเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้างไ
0: ม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: คือ
1: เด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
0: ให
1: ้ดูการกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี
0: ้
1: ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่ใช่
2: แบบแสงซอฟต์ๆ
1: สุดยอดสุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสำคัญกับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของที่เราอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยหลายหน้าต่าง
2: จบมีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันไดนามิกมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค่ะอาการ
1: อาการห้องนะฮะภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ้
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบแล้วก
1: ็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: นะให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอน
1: เ
2: นี่ยที
1: ่ว่าใช่
0: เนี่ย
1: ว
0: ่
1: าใช่เนี่ยกุ๊บกิ๊บเนี่ยเครียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กไปรู้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักมันเยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที่จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่เนี่ยออกไป
3: ป้าแก่
1: กับแต่เจ้ามอสออกไป
3: แ
1: ล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมเอาค่ะ
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะเนา
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั่นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวใช่ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบสตอเลอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกมันเยอะนะ
2: ทำไหม
1: ทำได้ไหมทำ
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยอย่างเงี้ยพูดถึง
2: ทาน
1: แล้วเตียงก็คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับ
2: โอ้โห
1: ไม่มีความหวังโอเคไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรฮะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบเนี้ยมันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะ
1: นี่
2: เนี่ยเห็นไหมมันก็พอกไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้ยืดเกาะให้มีโปรยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสแลบคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่แท็กเตียนตัด
1: เราทาขอบไปก่อนเพ
2: ื่อ
1: ที
2: ่
1: ม
2: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาจะอันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราว่ายากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาไปเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่ไหมพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: ู้หญิงต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้ก็จ่อมันก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
2: ีอ๋อ
0: หมดละ
2: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
2: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปลงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี่มูรีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลทไม้แพลทมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้

0: ไม้พาเลทเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้พาเลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้พาเลทหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตาดา
1: เดี๋ยวเร็วสะดุ้งเลยเมื่อกี
0: ้ตาด
1: าตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแน่เราก็จะมาทาอันนี้คือสีเอาไม้นะครับเป็นสีเอาไม้สีเอาไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกันเหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: นั่นแหละสิ
0: ดูพูดกล้องๆเลย
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้ต้องทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อ่ะอันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆไงไม้แพลเลตเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเองนะ
1: ได้ได้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้ง
0: เปิดละ
1: ห
0: มาด
1: เออ
0: มันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลตเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลตทั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: นั่นก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยว
1: ไ
2: ม่เรียบจ
1: นเราต้องล็อกกันไหม
0: ล็อกครับนี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงบันได
1: น
0: ี
1: ่สโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้นถือวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยนี่เห็นไหม
1: สวยงาม
0: ปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เรา
0: อันนี้ต้องเข้าต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางได้คือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยตึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาครับส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลเลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทำมาจากบ้านมาในระมิดให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์

นะหรือที่เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างมาเดินระมิดจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปไม่เข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงเป็นไงดูก่อนโหหน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: จริงนะ
2: จริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
1: ไปแล้วนะคะ
0: ที ่อื่นต้องไป
1: เลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดินลิฟต์ต่อไปจ้าไป
2: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดง่ายติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: enjoy
2: อันนี้เปิด
1: เฮ้ยเปิดเป็นยี่ห้อไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

ดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี้ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

ำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

4แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอควรรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ
2: ๊ะอ๋อได้เลยได้เลยได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่ไหมสงส
1: ัยจ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋เบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะ
2: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นได้จ้ะอินิชาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉาได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอ่ะจ้ะงั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะจ๊ะนายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร่
1: จ้ะ
2: นะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนานะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเจ้านายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจนะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยเจ้านายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้ก็พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาได้ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
2: ก็ห้าหกเดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอินี่ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
2: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
2: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขา นะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายสบายครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
1: ้แรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
2: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ว้าว
2: เป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
2: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
2: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
2: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้เออ
2: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
2: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้าในจ
2: ๋าส่ง40บาท
1: 40บาท
2: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
2: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปลีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
2: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20บาท
1: นะไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
2: ี้พี่25บาท
1: เฮ้ย
2: ใช่มั
1: ้ยแต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
2: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
2: แน่นอนนี่แหละนี่แหละคือนี่แหละพุทรานมสดที่เราทํากันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
2: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันมั้ยพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
2: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
2: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
2: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
1: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
2: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี่
2: นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของผู้ชายเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
2: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร
2: ่ปีนึง
1: กี่กิโล
2: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: โอ้เฮ้ยได้เป็นตัน
2: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออกป
2: ี
1: นึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
2: ปีนึงสัก3ล้าน4ล้าน
1: พอว้าวเฮ้ยทำเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้าน
2: ั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ้า
2: ครับ ครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวโปะได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายนะเจ้านายจ
2: ้ะใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกันได
2: ้โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
0: ถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยล่ะครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยมาค่อยๆมา
2: ไหนจ้า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างนะเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วๆไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม
1: ันคุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอดมาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ้าใน
1: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
1: ก
2: ็ให้จุ๊บๆได้
1: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: 30เซนให้ดูรากมันแข็งแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ยมันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อราการความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
2: มันจะเห็นว่าติดเลยเหรอ
1: มันแตกยอดแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
1: มันติดแล้วล่ะ
2: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วจากค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสักสองสามเดือนช่วงแรกนะ
2: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
2: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้ละ
2: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
2: ไม่ถึงปีแล้วนะ
1: ไม่ต้องถึงครับ
2: ปีแรก
1: เนี่ยได้ละ
2: เออ
1: นะ10โล20โลได้แน่นอน
2: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ปุ๋ย
2: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
2: 3สูตร
1: นะสูตร1สูตร2สูตร3
2: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
1: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
2: บำรุงใบ
1: อันนี้เค้าเรียกเป็น
2: ต้นบำรุงใบ
1: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เค้าเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
2: ่ฮอร์โมนไข
1: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
2: เฮ้ยมันกินไข่จริงด้วยเหรอ
1: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลง ตามต้นพุทรา
2: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
1: ่กินโอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
2: มันปรุงอะนะ
1: ใช่ครับ
2: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
2: ่ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
1: ไข่ไก่จริงๆครับ
2: ผสมลงไป
1: ครับ
2: สูตร2อาจารย์
1: สูตร2เนี่ยก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกป่นเอากระดูกป่นมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
2: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
1: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วอันนี้เขาเรียกสูตรสอง
2: สูตรสามเลยนะ
1: สูตรสามเนี่ยนะลูกขนาดเนี้ยนะ
2: จ้า
1: ลูกขนาด
2: พอลูกมันมาลูกมันมา
1: ลูกเท่าเหรียญห้าเนี่ยนะ
2: ไส้เนี
1: ้ยไส้เนี้ย
2: อัน
1: เนี้ยมันต้องกินนมแล
2: ้
1: ว
2: ก็บำรุงด้วยนม
1: บำรุงด้วยนมแล้วนะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดนมสดจริงๆนะจากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
2: ์นมของฉัน
1: ครับ
2: มาในสูตร3นี่เอง
1: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
2: เหมือนทารกกำลังเติบโต
1: แน่นอน
2: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
1: ใช่ครับผม
2: แบบนี้นี่เอง
1: ครับ
3: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งนะครับนมที่เขาขายในตามห้างมันหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
2: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
1: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่สองคือวังน้ำเขียว
2: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
1: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
2: ่
1: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
1: ้ปลูกที่ไหนก็ได
2: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศนี่มีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
1: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได้ต
2: ้
1: องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
2: จ้านายจ๋า
1: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
2: จ้า
1: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
2: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้า
1: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้

0: มันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ่รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
1: อครับเพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๋าในจ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15ปี
0: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ้ะจ้ะ
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อๆไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: กริ่งกรน
0: กริ่งไม่มีเลย
1: อ๋อ
0: นะครับเราตัด
1: แล้วก็ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอมั้ยเห็นตอมั้ยนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซน
1: เฮ้ย
0: ตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุงต้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ละแต่นู้นแตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาตัดสินใจแล้วเราจะไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้าได้จ๋าทํา
0: ไมเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้าได้จ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่ง
0: เพราะมันแยกอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่
1: เราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อ
0: ครับ

0: ับทีนี้อยากรู้จะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได
1: ้อย่างนี้ยังไม่ได
0: ้เพราะ
1: อย่างเนี้ยอย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็
0: ม
1: นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เก็บมา
1: เก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได
0: ้เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่อ๋อ
1: มันยังลึกอยู่
0: อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่างงี้
1: ต้องขึ้นมา
0: ต้องเต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างงี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืด
0: มันจืด
1: ถ้าอย่างเงี้ยหวาน
0: กรอบ
1: อร่อยแน่นอน
0: น
1: ะหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่นี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋า คนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกกันมาได้เลยจะได้จ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลา

อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ
1: ่
2: แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่าอันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยคือหวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อื
2: ้อใช่มั้ยถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบ
1: ๆ
2: นะครับแต่อันนี้เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองอาจารย์นายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
1: ่ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โอ
1: ้ต่อกันเลย
2: เ
1: สื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยังส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลย มันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหม
2: ือ
1: นเด
2: ิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนมันการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดเก่งๆก็ทำได
2: ้ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่
1: จะปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: พอแล้ว
2: คร
1: ับ พอแล้วพอแล้วไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นนี่5เมตร
1: 5เมตร
2: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่นึงเราปลูกได้64ต้น
1: 64ต้น
2: ใช่ครับ
1: ต้นนึงก็50โล
2: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
2: ่ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
1: 3คน
2: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
1: 3คน
2: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
1: นะส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง

0: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็จ้าง
1: คนต้องใช้ความชำนาญเอาคนท้องถิ่นมาตัดได้
0: ท้องถิ่นเอามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร่นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
0: คนเก็บเลยใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
0: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันก็มันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกรด
1: ทิ้งอยู่ดี
0: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ลูก
1: อร่อยทุกลูก
0: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
0: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
0: ได้ทุกอย่างมีความสามารถเยอะแยะคนงานของเรางานคงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนนะคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
0: หัวใจหลักนะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงง
0: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
0: ใช่ครับ
1: กันอะไรจ้ะ
0: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
0: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม้ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจะได้จ้ะ
0: นะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต่ง
0: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
0: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
0: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งที่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
0: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี
0: ้
1: ปีนี้เองยังกางไม่หมด
0: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายๆคือกาง
0: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาทุนปีนี้รอก่อน
0: ขายพุทราก่อน
1: เอาทุนในกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที
0: ่ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
0: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขานี่นะ
1: จากไหนจ๊ะ
0: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
1: จ้ะ
0: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะนะจ๊ะ
0: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภาก
1: ลับมาเหมือนเดิม
0: สิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
0: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช
1: ่
0: คร
1: ับแล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
0: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
0: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งคอนใต้ที่บ้านก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงเนี้ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับเพราะนั้นปลูกในดินแดนแถวภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นแพนที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตัวนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการ3สูตรนะสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทำให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
0: ผลร้ายนะผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะขึ้นมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบ

0: จัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาแล้วก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงถ้าเรียกช่วงฝนช่วงฝนจะเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เนี่ยถ้าเราไม่กางมงเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
0: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้อนมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทธาสุขมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
0: ครับ
1: จบเลย
0: จบเลย
1: จากมุ้งเองเนี่ย
0: ครับ
1: พื้นที่หนึ่งไร่ต้องลงทุน
0: ขนาดจริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมงไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
1: อ
0: ันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมง
1: จากล้านหนึ่ง
0: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
0: ประมาณ70,000นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 เนี่ยที่ทำอยู่
1: แล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศฉันมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
0: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นะจ๊ะ
0: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
0: ย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
0: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
0: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
0: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลง
1: จ้ะ
0: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
0: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
0: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
0: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000บาทสี่หมื่นบาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกกล้องทำแปลงประมาณสัก40,000บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสักสามไร่พอ
1: สามไร่ก่อน
0: สามไร่พอ
1: ลองก่อน
0: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
2: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยเฮ้ยอยากจะไปตามขุนช้างอุแบบมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละหลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: ตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวัน

0: ายของทางไหนบ้างล่ะเจ้านายจ๋า
1: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปีกขายส่ง
0: ผลผลิต
1: 100% ครับ
0: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย 60-70% ที่หน้าสวน
0: หน้าสวนตรงนี้นะ
1: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
0: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
1: ราคาด
0: ี
1: กว่า
0: โอ้โถและโต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะฮะ อยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ๊ะนายจ๋า
1: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอาโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
0: ดูสักนิดนึง
1: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกนะจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมชิมชิมถูกใจแล้วค่อยซื
0: ้อ
1: ครับ
0: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
1: ครับผม
0: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงอา
1: จารย์ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวก Facebook Line แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการอ่านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชงโงกบ้านไร่จุดจุบพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน 3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
0: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
1: ่ก
0: ็คือคนที่อยู่จังหวัด
1: อยู่จังหวัดใช่ครับ
0: ใกล้เคียงพื้นที
1: ่มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
0: จ้าในจ๋าน
1: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
0: เป็นจุดขาย
1: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานพุทราเราแล้วปลอดภัย
0: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อนเดินไปชมสวน
0: เข้า
1: เปิดให้ชม
0: มุดเข้าไปได้เลย
1: ไปชมไปดูได้พุทรานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
0: ้
1: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
0: ้
1: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
0: หัวใจสำคัญ
1: ครับ
0: ของนายเองนายจ๋าที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: เพราะมีคนหมู่มาก
1: ครับ
0: ทำไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสำเร็จ
1: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตร
0: อ
1: ันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรนะเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
0: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
1: ้
0: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
1: ครับ
0: นอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
1: ถูกต้องครับ
0: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
1: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้คนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
0: ู้สึกยังไงบ้างจ๊ะนายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
1: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทรานี่ให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยว

0: ชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที่
0: ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
0: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะจะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
0: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวนมากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
1: นั่น
0: ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปนะจ๊ะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ โอ้โหดีมากๆเลยจ๊ะได้จ๋า
0: ครับ
1: วันนี้ฉันเองได้คลายข้อสงสัย
0: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
0: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
0: ครับ
1: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
0: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
0: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าชวนฉันงงชิจนายจ๋าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
0: ครับผม
1: เอาละจ๊ะ
0: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
0: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมาก
0: ครับ
1: นายจ๋าย
0: ินดีครับยินดีครับครับผมยินด
1: ีนี่ก็แดดลมลมตกนะจ๊ะนายจ๋า
0: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
0: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้เลยจ้าได้จ้า
0: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูบๆนครนายกมีที่เดียว
1: เอารออะไรอยู่จ้าได้จ้าเด็กๆขนของกลับบ้าน
0: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
1: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

มาพบกับพวกเราในรายการ e-learning with logic ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ logic school นะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้ะ

ออกตลาดนอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: กำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะนะนะนะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่26ไร่1งาน54ตารางวานะครับแต่ก่อนก็คือ26ไร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวเลยณตอนนี้เหลือการทำนาอยู่ประมาณ20ไร่นะครับอีก 6-7 ไร่นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเกษตรผสานนะครับ
1: ตั้นอดุลวิเชียรชัยมีชีวิตคล้ายลูกหลานเกษตรกรไทยหลายคนที่พ่อแม่พยายามผลักดันให้ห่างไกลจากอาชีพเกษตรกรที่ถูกมองให้ยึดติดอยู่กับคำว่ายากจน
0: รากเหง้าเนี่ยเราเป็นเกษตรกรแบบทำนา 100% ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นรวงข้าวแล้วทำนาทุกหน้าได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บ่นทุกหน้าว่าเวลาช่วงคาตกต่ำเนี่ยก็ต้องยอมขายทั้งที่เรารู้ว่าต้องขาดทุนแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได
1: ้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และทำงานเป็นวิศวกรอยู่เกือบ10ปีในที่สุดอดุลก็ตัดสินใจลาออกจากงานด้วยความมั่นใจว่าความรู้ที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของครอบครัวได้
0: เราก็เลยกลับมาคิดว่าเราเรียนจบซะสูงขนาดนี้เรามีทฤษฎีเรามีความรู้มากมายทำไมเราไปทำให้กับบริษัทอื่นเขาร่ำรวยได้ทำไมเราไม่กลับไปทำให้ครอบครัวที่บ้านของเรารวยบ้างล่ะ
1: น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสม
0: พื้นที่ของเรานาเนี่ยเราไม่มีบ่อน้ำนะเราจะต้องสร้างบ่อน้ำต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้เป็นของตัวเองเราจะต้องมีพืชไร่พืชสวนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเราจะต้องมีพืชสมุนไพรมีพืชผักสวนครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีเป็ดมีไก่มีปลา

0: แน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการสร้างรายได้ก็ไม่เกิดขึ้นในทันทีโชคดีที่ธุรกิจเสริมอย่างการเพาะเห็ดและการทำก้อนเชื้อเห็ดไปได้สวย
1: เรามีรายได้ช่วงนั้นวันละอย่างน้อยวันละ 8,000 บาท 8,000 บาทเนี่ยเรามาดูแล้วเฮ้ยรายได้เรามันเยอะพอมันเยอะแล้วเราก็ตัดสินใจความโลภเพิ่มโรงเรือนหลายๆโรงเรือนตอนนั้นตั้งชื่อฟาร์มว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากผมลงตอนนั้นเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมาก
0: ในขณะที่ธุรกิจฟาร์มเห็ดของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอดุลกลับรู้สึกว่าเขาอยู่รอดเพียงลำพังแต่กลับทิ้งชุมชนไว้เบื้องหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะกลับมาพัฒนาเพื่อเดินไปด้วยกัน
1: ผมก็เลยตัดสินใจถอยลงมาก้าวหนึ่งจากโรงเรือนที่มีตอนนั้นอยู่5โรงเรือนยุบออกเหลือแค่โรงเรือนเดียวตัดสินใจเปิดตัวเองสู่โลกกว้างเลยว่าผมยินดีสอนและพร้อมปฏิบัติให้กับชุมชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปตั้งปฏิญาณตนไว้แล้วว่าเราจะไม่เดินหน้านำชุมชนแต่เราจะเดินไปพร้อมๆกับชุมชนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สามัญชีพชุมชนตำบลคลองหกขึ้นมา
2: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะซื้อนู่นมาปลูกทีละต้น2ต้นก็พอได้กินไปมันดีตรงที่ว่าเราคือเราไม่ต้องซื้อไงเรามีกินได้เรื่อยๆก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างมะม่วงถ้าออกเยอะแล้วก็ขายได
3: ้มันช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยล่ะอย่างปลาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันมีของมันเองอยู่แล้วเป็ดเราก็เลี้ยงแต่เราไม่ได้เลี้ยงเยอะมีอยู่แค่9ตัวก็ขายวันนึง8ใบ7ใบ6ใบก็พอกินทุกวันนี้เหลือก็ยังได้ไปขายทุกอย่างเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยผมขายได้หมดเลยนะ
1: เราจะไม่ทำฝันแต่เราจะมาอยู่กับความเป็นจริงเราจะสร้างความเป็นจริงไปด้วยกัน
0: วันนี้ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6เป็นทั้งแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตและเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
1: สิ่งที่เราได้กำไรกลับคืนมาเนี่ยมันคือความสุขที่ชุมชนได้ให้กับเราเขารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มอบให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นเขาสามารถที่จะหนีพ้นความยากจนจากตรงนั้นไปมีรายได้เสริมแล้วก็มีเงินส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆได้ตรงนั้นน่ะผมภาคภูมิใจมาก

0: ดอกเห็ดเนี่ยครับมันมีทั้งราคาที่สูงและราคาที่ตกต่ำบางทีเนี่ยผลผลิตมันมากจนเกินไปมันก็ทำให้รายได้ของเราเนี่ยตกลงมาเราต้องทำให้ผลผลิตตัวนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ก็เลยเกิดเป็นขบวนการการแปรรูปเกิดขึ้นมาครับ
1: การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
2: เราก็นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรนะคะ
1: วัตถุดิบในการทำข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่14มีเห็ดนางฟ้าภูฐานแป้งมันสำปะหลังกระเทียมบดละเอียดรากผักชีพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่น
2: ขั้นตอนแรกเรานำเห็ดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราลงมาปั่น
1: ปั่นเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ล้างทำความสะอาดแล้วให้ละเอียด
2: ปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อทำการนวดแล้วก็จะได้แป้งที่เนียนแล้วก็ละเอียดผิวที่เรียบแล้วก็เวลาไปนึ่งจะได้สุกง่ายค่ะค่ะเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำการนึ่งนะคะโดยเอาผ้าขาวบางรองนะคะถ้าเราไม่รองเห็ดเราอาจจะหล่นลงไปในรูซึ้งได้นะคะ
1: นึ่งประมาณ20นาทีเห็ดจะสุกพอดีนำเห็ดที่นึ่งสุกแล้วมาพักไว้ประมาณ5นาทีหรือพออุ่น
2: แล้วก็เราก็จะทำการนวดนะคะแล้วก็เห็ดลงไปเลยเราจะใส่รากผักชีลงไปก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วก็พริกไทยดำนะคะกระเทียมนะคะเราจะนวดส่วนผสมส่วนนี้ให้มันเข้ากันก่อนนะคะค่ะอันนี้ส่วนผสมส่วนแรกเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการใส่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือนะคะแรกๆเราก็ค่อยๆนวดนะคะถ้าเรานวดไปรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันจะแห้งนิดนึงเราก็สามารถเติมน้ำต้มสุกได้นะคะคือเราต้องค่อยๆเติมอะค่ะถ้าเติมทีเดียวเยอะมันก็จะแฉะไปนะคะตอนนี้แป้งเราได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะติดกันนะคะและสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ
1: ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวห่อด้วยถุงกันความร้อนรีดให้ถุงเรียบไปกับเนื้อแป้ง
2: เพราะว่าเวลาเรานึ่งมันจะทำให้เนื้อแป้งไม่ติดกันเพราะว่าเวลานึ่งแล้วแป้งมันจะเหนียวแล้วจะแกะออกจากกันยากปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะ
1: นำแป้งที่ปั้นและห่อด้วยถุงกันความร้อนไปนึ่งให้สุกประมาณ2ชั่วโมง
2: ค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ให้มันเย็นนะคะ
1: เมื่อแป้งข้าวเกรียบเย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนเพื่อให้แป้งมีความแข็งและหั่นง่าย
2: หลังจากแช่ตู้เย็นไว้1คืนเราจะมาทำการหั่นนะคะหั่นเราไม่ต้องหั่นชิ้นหนามากนะคะหั่นชิ้นพอดีบางเกินไปก็เวลาทอดแล้วมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากนะคะแต่เราต้องเรียงในถาดก่อนนะคะ
1: นำข้าวเกรียบที่หั่นแล้วไปตากให้แห้งทอดข้าวเกรียบด้วยไฟปานกลาง
2: ทอดประมาณ2วินาทีค่ะให้พอสีเหลืองนิดๆแล้วก็เอาขึ้นนะคะถ้าเหลืองมากไปก็จะไหม้
0: และเราก็อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชนด้วยที่ว่าทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการตลาดในรูปแบบของสากลมากขึ้น
1: การแสวงหาความรู้เพื่อมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการถนอมอาหารหรือแปรรูปเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น

0: เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สำคัญของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: การปลูกกล้วยของเราเนี่ยกล้วยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง
2: จุดหลักๆเลยเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับรวบรวมในเรื่องของป่าชุมชนป่าชาวบ้านรวบรวมในเรื่องของศาสตร์สายอาชีพต่างๆนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่และที่สำคัญคือศูนย์แห่งนี้นะครับจะต้องอยู่ในหลักของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับเห็นไหมครับที่ป้ายจะเขียนว่าเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียงนะครับเวลามีผู้ศึกษาดูงานเนี่ยมาสนใจอยากจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ของบวบหอมเนี่ยเราก็จะแกะตูดนะครับแล้วเราก็จะเขย่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะสัมผัสได้ในเรื่องของหลักความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้ขายฝันให้กับชุมชนไม่ได้ขายฝันให้กับเกษตรกรที่เขาเข้ามาแต่เราขายความเป็นจริงความเป็นจริงคือเรามีพื้นที่อย่างไรเราก็จัดสรรระบบพื้นที่ของเราให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของโซนพืชสมุนไพร
0: เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานที่นี่จึงมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากกว่า10ฐานการเรียนรู้
2: เรามีฐานเรียนรู้นะครับมากกว่า10ฐานการเรียนรู้นะครับแต่ฐานการเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นฐานรู้ที่1ก็คือการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอาชีพการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเป็นแล้ว1อาชีพนะครับฐานที่2เป็นการเพาะเห็ดนะครับก็ตั้งแต่การเปิดดอกนะครับทั้งในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดผลผลิตให้ดอกออกเยอะๆเนี่ยทำยังไงตรงนี้เราก็จะมีสอนทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปนะครับเรามีขบวนการแปรรูปเรื่องของการทำเห็ดด้วยนะครับมีฐานเรียนรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นฐานการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีเป็นไก่ไข่มีเป็ดไข่เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยไม่ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไส้เดือนการเลี้ยงปลาต่างๆเนี่ยเราก็มีสอนเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักตรงนี้เราจะเป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับตลอดจนในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับหรือว่าเป็นปลูกไม้5ระดับสูงกลางเตี้ยเรดินกินยันหัวเราก็สอนอยู่ในองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเรามีโคกมีหนองแล้วต่อไปเราก็จะต้องมีนานะครับอันนี้นาก็จะเป็นนาอินทรีย์นะครับที่เราได้ทำไว้นะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราก็จะสอนในเรื่องของบริบทของพื้นที่นะครับว่าเรามีพื้นที่อย่างไรเหมาะสมกับการจัดสรรอย่างไรพื้นที่บ่อน้ำพื้นที่นาพืชไร่พืชสวนควรทำยังไงสร้างบ้านเรือนนะครับควรที่จะปลูกอย่างไรบ้างทิศทางลมเป็นอย่างไรการจัดการระบบน้ำระบบดินทำอย่างไรจะทำในเรื่องของคลองไส้ไก่ระบายน้ำอย่างไรมีหลุมแซนด์วิชหลุมขนมคกไว้เป็นยังไงตรงนี้เราก็ได้ในเรื่องของทฤษฎีการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: นอกจากความรู้ด้านการเกษตรที่ผู้มาเรียนรู้จะได้รับกลับไปเต็มๆแล้วทางศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6ยังมีฐานการเรียนรู้สร้างอาชีพอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจได้มีวิชาชีพติดตัว
2: เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมไทยด้วยการทำขนมไทยเนี่ยก็มีมากกว่า20เมนูนะครับเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของงานหัตถกรรมงานฝีมือด้วยนะครับที่เป็นวิทยากรหลักๆของศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับก็เป็นชาวบ้านของเราดีๆนี่เองนะครับเดชันของพี่โตที่จะเป็นลงม
0: ือที่นี่ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
2: ศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่แค่ศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักของชุมชนเป็นหัวใจหลักของอำเภอคลองหลวงด้วยซ้ำนะครับของจังหวัดปทุมธานีเรามีการรวบรวมผลผลิตของชุมชนนะครับของเครือข่ายอื่นๆนะครับเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางนะครับเรามีรายได้ ของชุมชนที่เขาพร้อมที่จะนำพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาวางไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับมาร่วมการผลิตร่วมการจำหน่ายให้กับศูนย์เรียนรู้ด้วยและที่สำคัญนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยนำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆด้วยนะครับเรานำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในนามของศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำวิทยากรชาวบ้านของเราเนี่ยครับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเขาเหมือนบ้านของทุกๆคนที่จะพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันนะครับ
3: หลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปราดมศรีพัชราคมหรือหมอเอกนะครับเป็นสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์สัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการ Pet Talk นะครับจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับพูดคุยครับถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องแมวนะครับโดยปัญหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าผู้เลี้ยงแมวส่วนใหญ่ครับน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับทุกท่านทราบดีเลยครับว่ากลิ่นปัสสาวะอุจจาระของน้องแมวเนี่ยมีความรุนแรงมากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นหากปัญหานี้เกิดขึ้นมาครับย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งเจ้าของแล้วก็น้องแมวอย่างแน่นอนโดยปัญหาของการขับถ่ายไม่เป็นที่เนี่ยครับผมเราสามารถพบได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายไม่ลงกระบะทรายนะครับหรือการ

ถ่ายบนสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้แต่ตัวของเจ้าของเองก็ตามนะครับวันนี้ครับเราจะมาค้นหาสาเหตุครับมาดูรายละเอียดกันว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรได้บ้างเพื่อให้การอยู่ร่วมกันของน้องแมวกับเจ้าของนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขมากที่สุดครับผมสำหรับเรื่องของปัญหาการฉี่ไม่เป็นที่ของแมวนะครับมีสาเหตุเกิดได้จากหลายอย่างเลยครับผมตัวอย่างเช่นนะครับสาเหตุที่1 นะครับคือเรื่องของความเครียดครับที่เราจะเจอได้ในน้องแมวนะครับซึ่งความเครียดตรงนี้เกิดได้

้ามาอยู่รอบๆตัวเขาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้ครับเป็นสาเหตุของความเครียดของน้องแมวได้หมดเลยนะครับอีกอย่างนึงที่เจอได้บ่อยๆเลยครับก็คือการมีแมวจากภายนอกบ้านนะครับเข้ามาในบริเวณบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นแมวจรจัดหรือแมวของเพื่อนบ้านของเราเองก็ตามนะครับน้องแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีความไวกับเรื่องของอาณาเขตมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแมวตัวอื่นเข้ามาในอาณาเขตของเขาก็ย่อมทำให้เขาเกิดความเครียดได้อย่างแน่นอนส่วนสาเหตุที่2ครับเป็นสาเหตุที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดการกระบะทรายนะครับน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรักสะอาดสูงมากๆนะครับแล้วก็ชอบที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบะทรายไม่เป็นไปตามความต้องการของน้องแมวเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็อาจจะเลือกที่จะไม่ใช้กระบะทรายนะครับแล้วก็ไปขับถ่ายในบริเวณอื่นแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการกระบะทรายตรงนี้ครับอยากให้เจ้าของทุกท่านเลยนะครับให้ความสำคัญนอกจากนี้ครับเรื่องของลักษณะของกระบะทรายเองก็มีผลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปทรงนะครับขนาดนะครับหรือการมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาพวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้กระบะทรายของน้องแมวได้หมดเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งที่วางของกระบะทรายครับตรงนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้ไปกว่ากันเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วครับน้องแมวจะขับถ่ายบริเวณที่เขารู้สึกปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากระบะทรายไปอยู่ในตำแหน่งที่วุ่นวายมีเสียงดังหรือมีการสัญจรไปมาเยอะแยะของคนในบ้านของแมวตัวอื่นหรือของสัตว์ชนิดอื่นน้องแมวเขาก็อาจจะเลือกฉันจะไม่เข้ากระบะทรายตรงนี้ดีกว่านะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอาจจะต้องพิจารณาถึงตำแหน่งที่วางของกระบะทรายให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวด้วยเราก็ทราบถึงสาเหตุกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูวิธีการจัดการกันบ้างครับว่าเราจะทำยังไงให้น้องแมวขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะครับอันดับแรกเลยครับประการที่1 นะครับที่เจ้าของควรจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของตัวกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวเองครับผมอย่างที่เรียนไปครับว่าน้องแมวมีความชอบต่อกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวที่มีความจำเพาะกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเลือกทรายแมวและเลือกกระบะทรายที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของน้องแมวเราเพราะว่าแมวแต่ละตัวครับก็มักจะมีความชอบต่อชนิดของทรายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทั่วไปครับจากงานวิจัยนะครับแมวมักจะชอบทรายที่ไม่มีกลิ่นมากกว่าซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีทรายอยู่หลากหลายรูปแบบครับตรงนี้ครับเจ้าของอาจจะจำเป็นที่จะต้องนำมาทดลองกับแมวของเราดูก่อนครับว่าเขาชอบแบบไหนบ้างข้อที่2นะครับเราสามารถที่จะสอนครับให้เขาเรียนรู้ถึงการขับถ่ายในบริเวณที่เหมาะสมได้นะครับการสอนตรงนี้ครับผมอยากให้เน้นในเรื่องของการให้รางวัลเป็นหลักเราไม่ควรลงโทษน้องแมวเลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยในการลงโทษน้องแมวถ้าหากน้องแมวขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับเราควรจะสอนน้องแมวแทนว่าเราอยากจะให้เขาขับถ่ายตรงไหนมากกว่าที่จะไปลงโทษเขาเวลาเขาขับถ่ายไม่ถูกที่เพราะฉะนั้นอยากที่จะส่งเสริมครับให้เจ้าของเน้นการให้รางวัลกับน้องแมวเวลาที่เขาไปขับถ่ายที่ถูกที่เราสามารถพาเขาครับไปยังบริเวณที่เราต้องการก็คือที่กระบะทรายที่จัดเตรียมไว้นะครับแล้วพอน้องแมวเริ่มขับถ่ายแล้วนะครับทำธุระเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ชมด้วยน้ำเสียงเบาๆนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับน้องแมวทันทีตรงนั้นได้เลยการทำแบบนี้ครับจะทำให้น้องแมวเขาเรียนรู้ครับว่าถ้าฉันขับถ่ายในกระบะทรายฉันจะได้สิ่งดีๆตามมาฉันจะได้ขนมฉันจะได้ความรักจากเจ้าของตามมาซึ่งถ้าน้องแมวเกิดการเรียนรู้แล้วครับในอนาคตเขาก็เลือกที่จะมาขับถ่ายในกระบะทรายอย่างแน่นอนสำหรับวิธีถัดมาครับคือเรื่องของการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายตรงนี้ก็สำคัญมากๆครับการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับถามว่ายังไงคือถูกต้องนะครับกระบะทรายที่ดีครับเราไม่ควรจะวางไว้ใกล้กับชามน้ำและชามอาหารนะครับควรจะวางให้ห่างจากสองสิ่งนี้นะครับและควรจะอยู่ในตำแหน่งที่เงียบสงบปลอดภัยสำหรับตัวน้องแมวเองนะครับไม่ควรจะมีเสียงดังหรือว่ามีใครไปรบกวนบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยครับก็คือเรื่องของจำนวนของกระบะทรายครับเจ้าของควรที่จะมีกระบะทรายนะครับอย่างน้อยนะฮะเท่ากับจำนวนแมวบวกหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเจ้าของเลี้ยงแมว3ตัวนะครับกระบะทรายควรจะมีอย่างน้อย4กระบะนะครับเพื่อให้เกิดทางเลือกกับน้องแมวสำหรับข้อถัดมานะครับคือการดูแลทำความสะอาดตัวกระบะทรายเองนะครับโดยกระบะทรายครับเจ้าของควรจะหมั่นเก็บสิ่งปฏิกูลออกจากกระบะทรายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยอย่างน้อยครับควรจะเป็น2ครั้งต่อวันสำหรับการล้างทำความสะอาดกระบะทรายแล้วก็เปลี่ยนทรายทั้งหมดเลยเนี่ยควรจะทำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อป้องกันการสะสมของกลิ่นที่จะอยู่ในตัวกระบะทรายโดยทั่วไปครับแมว

0: จะชอบกระบะทรายที่ไม่มีหลังคามากกว่ากระบะทรายที่มีหลังคานะครับทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะว่ากระบะทรายที่มีหลังคาครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการสะสมของกลิ่นปฏิกูลต่างๆภายในตัวกระบะทรายได้มากกว่าซึ่งอย่างที่เรียนกันไปครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดนะครับเพราะงั้นถ้าหากว่ามีกลิ่นสะสมอยู่ข้างในมากเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่ใช้กระบะทรายได้เหมือนกันสำหรับการฝึกการขับถ่ายในแมวนะครับจริงๆแล้วถ้าเริ่มได้ตั้งแต่ในลูกแมวเลยก็จะเป็นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดการฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับเจ้าของหลายๆท่านครับจะพบว่าพอเรานำแมวเข้ามาแล้วเนี่ยน้องแมวสามารถที่จะไปขับถ่ายที่กระบะทรายได้เองตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของน้องแมวอยู่แล้วแต่สำหรับบางบ้านครับเวลาที่เจ้าของนำน้องแมวเข้ามาแล้วน้องแมวยังไม่ทราบครับว่าจะต้องไปขับถ่ายที่ตรงไหนตรงนี้ครับอยากจะแนะนำให้เจ้าของครับเริ่มการสอนน้องแมวตั้งแต่วันแรกๆที่นำเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้และการสอนครับอย่างที่เรียนไปว่าอยากให้ใช้เรื่องของการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษนะครับเพราะว่าจะทำให้แมวเกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของด้วยนอกจากนี้ครับสำหรับแมวที่โตแล้วครับผมหากเจ้าของพบว่าแมวที่โตแล้วมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายถามว่าเราจะสามารถฝึกสามารถปรับได้ไหมยังทำได้นะครับเจ้าของสามารถใช้วิธีการที่เราคุยกันไปข้างต้นตรงนี้ครับไปทดลองทำดูก่อนได้เลยแต่หากว่าลองทำแล้วครับยังไม่ได้ผลนะครับสามารถที่จะนำน้องแมวครับมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับได้ที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาได้เลยนะครับโดยที่เจ้าของสามารถที่จะนำน้องแมวครับเข้ามาตรวจร่างกายก่อนกับคุณหมอที่แผนกอายุรกรรมนะครับแล้วก็ทำแบบสอบถามพฤติกรรมครับหลังจากนั้นคุณหมอจะส่งต่อน้องแมวครับมายังคลินิกพฤติกรรมเพื่อคุยนะครับแล้วก็ทำการตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขับถ่ายที่ไม่เป็นที่ตรงนี้ตลอดจนคุณหมอจะทำการวางแผนการรักษาครับเพื่อบำบัดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาตรงนี้ให้กับเจ้าของครับอย่างที่เราคุยกันไปครับผมเราจะเห็นว่าปัญหาของพฤติกรรมในน้องแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายหรือปัญหาอะไรก็ตามครับจริงๆแล้วสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับน้องแมวสามารถที่จะฝึกได้ครับผมทั้งนี้เราต้องใช้เรื่องของความเข้าใจในธรรมชาติของน้องแมวใช้ความอดทนครับแล้วก็ใจเย็นๆนะครับต้องมองว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้คุยภาษาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นถ้าน้องแมวมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาขึ้นมานั่นหมายความว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือครับเขาไม่ได้ดื้อเขาไม่ได้ต้องการที่จะแกล้งเจ้าของแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ครับสำคัญมากๆแต่ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเพียงหนึ่งปัญหาแรกนะครับที่เราเจอได้ในสัตว์เลี้ยงของเราหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดครับที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วพบกับปัญหานะครับไม่ว่าจะเหมือนกันหรือว่าจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคุยกันไปในวันนี้สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อที่จะติดตามรายการในตอนต่อๆไปซึ่งเราก็จะมีปัญหาหลากหลายมากเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมานำเสนอกันอย่างแน่นอนครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมหมอเอกในรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปซึ่งเราก็จะนำปัญหาของสัตว์เลี้ยงต่างๆครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมกันต่อไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Jooksดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ10บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: จะพามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
1: ที่ครูนกแม่หรอ
0: ค่ะใช่ค่ะ
4: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
2: แป้ง
0: ทุกคนเลยเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะแล
4: ้
0: วเด
4: ี๋
0: ยวแม่ค่อยมารับ
4: ได้ค่ะคุณแม่
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
1: นี่ก็คีบทองใส่อยู่ใช่ไหม
4: ค่ะนี่เราจะติดทองนะคะ
0: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหม
2: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
1: ใช่ค่ะเป็นสินค้าติดทองด้วย
2: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมดมดมอีก
0: ดมดม
2: น้องชอบคุณรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าแล้วพอเห็นหน้าตาข้างแรกเป็นไงบ้างครับ
1: อยากจะกิน
2: อยากกิน
4: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
2: ได้ค
4: ่
2: ะ
4: ค่ะงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
0: อุปกรณ์ของเรา
4: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
4: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค
0: ่
4: ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
0: ชึบชึบ
4: หนูตวงกะทิเลยลูก4ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิ4ถ้วยตวง
4: ค่ะ
0: แล้วปาด
2: กะทิใช้เท่าไหร
5: ่1ถ้วยตวง
4: 4ถ้วยตวงค่ะเทลงไปได้นะคะเทไปเลยค่ะ
2: ระวังนะครับ
4: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
2: โชกุนคนครับ
5: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
5: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
4: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
2: อ
4: ๋
2: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
4: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
5: แล้วทําไมเราไม่ตั้งไฟทั้งๆที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
4: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะนะคะไปตั้งไฟค่ะ
0: ตั้งไฟ
2: อึ๊บเอายกไปเลย
4: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
2: แยกไข่นี
4: ่20ฟองนะ
2: ตอกกันครับ
4: ตอกเลย
1: ตอกนี้นั่นแหละแต่ยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี
2: ้โอ้ยโอ้ดีนะเขาไม่แตก
5: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
1: ้มีไข่แดงมาแล้ว
2: เดี๋ยวเราตอกในนี้ก่อน
1: แล้วท
2: ี
1: นี้ชอกุนเอาเปลือกเอาไข่แดงออกมาจากไข่ค่ะ
4: ทำให้น้องดูก่อนไหม
2: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
5: เฮ้ยต้องสงสัยก็ไข่แดงแล้ว
1: นะก่อนนะคะ
2: มาท่านหนูตอกเลยเดี๋ยวพี่เฟย์เห็นนะ
5: โอเค
2: นี่อย่าง
4: น
2: ี้
4: นั่นแหละ
2: เห็นไหมทำเป็นยังครับ
1: คนเนี่ยนี่คุณ
2: เอามาแบบนี้แล้วเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับโชกุน
1: เย
2: ่ออกแล้วไม่เป็นไรนี่โชกุนเห็นไหมฝีมือพี่เฟย
4: ์ไหนสวยจัง
2: จิ้มแต่พี่บ๊อบมันดิ้นอึ๊บอึ๊บ
4: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
1: โชซองใหญ่ด้วย
2: ไหนทองใหญ่ด้วยโอ้โห
4: เก่งจังเลย
2: ฝีมือใครครับเก่งครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยไหมคะ
4: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
1: พอได้ค่ะได้ตั้ง5ฟองแต่มันแตกไป
2: โอ้ยเก่งเลย5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะนับด้วยนะได้แล้วครับ
4: ค่ะ7อีก3อีก3
2: ค่ะขอบพี่เฟย์ใบสุดท้ายแล้วนะ
4: ฝั่งละ10แล้ว
2: ให้ใบหนึ่งให้ใบหนึ่ง
1: เอาบ้าไม่เอา
2: ไม่เอาเลยอ่ะพอแล้วค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ไปเอาใหม่ค่อยๆใส่ไป
1: หนูแบมือใช่ไหมครับ
2: แล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของหนูลงไป
4: เ
2: ออครบหรือยังคะน้องบ้าน
1: ครบแล้วค่ะ
4: ได้ไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
4: ไปล้างมือก
2: ่
4: อน
2: ขอบคุณมาล้างมือมา
4: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
2: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
4: ค่ะ
2: ปัดเองจับนี้จับไม้จับไม
4: ้ด้วย
2: นั่นแหละครับ
4: ค่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะโอ้โหโชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมท้องทัดน้องโชกุนทำอะไร6นะ
1: แป้ง
2: หรือน้ำตาล
1: น้ำตาล
2: แล้ววันนี้จะทำหกอีกไหมไม่แล้วนี่เนี่ยทำแป้งหกเอง
4: กี่ถ้วยแล้วคะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
4: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
2: ค่ะเดี๋ยวแม่ช่วยยกค่ะ
4: ให้ไฟอ่อนๆนะคะ
5: เราต้องคนอะไรไหม
4: ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
1: เออหยีลองทำไหม
4: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะระวัง
1: ค่อยๆนะครับเดี๋ยวกระเด็นลงกระทะ
2: พี่เฟย์เลย
4: นู่นๆ
5: ได้คนคนคนคน
4: คนเลยค่ะ
5: คนเลยคนเลย
2: ร้อนอยู
4: ่ร้อน
2: ร้อนร้อน
1: เอออย่างนั้นแหละ
5: คนเลย
1: คนวงกลมๆคร
5: ับปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
1: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้งลง
2: คนเลยคนเลยเดี๋ยวไ
1: หมวาย
4: เอาแป้งลง
1: เอาแป้งลงกันค่ะต่อไปนี้มีเวลา
4: ก็ได้แล้วนะคะ
5: ได้แล้ว
1: อ่ะ
4: แป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
5: ค่ะ
4: ค
1: ือลองจับดู
4: นะคะร้อน
1: ก็ร้อนอยู่นะคะอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
4: ไปเลยค่ะ
1: ได้ไหมคะพี่เฟย
5: ์ระวังนะคะช็อกโกแลตหน่อยช็อกโกแลตหน่อย
4: วางเลยค่ะ
1: โอ้โหช็อกโกนี่ฝีมือช็อกโกนเหรอเนี่ย
5: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของช็อกโกนด้วย
4: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
2: จากไหนคะนี่จากแป้งเหรอคะ
4: จากแป้งค่ะ
2: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
4: ใช่ค่ะมาแอบอบมาแล้วอบ
1: อะไร
2: อบอะไรมันที
4: เก่งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
1: ได้ค่ะ
2: คุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
4: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
1: ฟองละเอียดเป็น
4: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะ
1: ฟองเยอ
4: ะหาสักครู่หนึ่งอะจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
2: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
5: เคยค่ะ
2: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนข้างหน้าบนขนม
5: แต่ก่อนยีคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
2: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดายวันหลังวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
4: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปลว 100% นะคะ
1: ใช่ทองคำเปลวเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
1: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
4: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
1: ค่ะ
4: นะคะเดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวหลบคุณหน่อย
1: ต้องทำยังไงต่อคะ
4: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
1: หอมไหมหอมบ้าง
2: หอมหอม
1: หอมหอมไหมหอมไหม
2: หอม
1: ค่ะ
2: เหนียวนะ
1: ร้อน
4: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
5: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
4: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
1: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
4: ค่ะ
1: พออุ่นๆ
5: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
4: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
1: อุ่นๆอย่างนี้

0: ได้หรือยังคะ
1: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
2: ทีละฟองนะคะ
0: แต่ประมูลเองแป้งนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
1: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราจะใส่แป้ง
3: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ
4: คนละสีสวยเลยนะคะ
0: ไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข่เลย
4: ใช
1: ่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะให้โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
0: โอ้โห
3: ช่วยมือ
4: ขอแป้งแล้ว
1: พี่ป้อมค่ะขอแป้ง
0: ตักให้ค่ะ
1: คนด้วยค่ะ
4: ร่อนในกระทะนะไม่ใช่ร่อนนอกกระทะพี่เฟย์คนไหวนะคะ
0: ไหวค่ะ
3: เดี๋ยว
4: โอ้โหโอ้โห
3: ขอแป้งคร
1: ับ ร้อยพี่เฟย์คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
3: ชึบชึบชึบ
1: รอแป๊บนึง
4: น่ะจะเทแล้วนะ
0: เกลี้ยงเลยเทแล้วใส่ของเจ้าคนหมดเลยหมดเลย
4: เดี๋ยวเราเป็นที่
3: หยีขอนี่นะนะคะหยีขอไอ้พี่ขูดขูดหน่อย
0: thank you
4: ทำตรงกลางครับตรงกลาง
3: ตรงกลางครับ
4: โอ้อันนี้เป็นการเป็นการขอบีบบีบบีบบีบแป้ง
0: ไม่ใช่พี่เป็นหมายถึงพี่ไอ้ขอหมายถึงไม่เอาอันนี้ไปขอมือตัวเองไม่ใช่
3: มีเก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดแล้ว
4: สองมือครับสองมือ
0: มันเหนียวมากเลย
1: น้องจะคนไม่ไหวเพราะม
4: ัน เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับหมูกระทะพี่เฟย์
0: จับ
4: ไ
1: หมคะได้ยังคะเด็กๆเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
3: เสียง
1: เข้ากันไม่ยังค่ะแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้
0: ไ
1: ห
0: มยังอันนี้ยังไม่
3: เดี๋ยวพี่ยกให้ครับพี่วางเลย
1: ไป
4: ไหนจะพี่ตั้งไฟสิ
0: เจ้าคนทำเอง
4: คนคว
1: รตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลูกนะ
3: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
1: กวนจนเนื้อของแป้งอะล่อนออกจากกระทะนะคะเป็นใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
4: โอ้ไม่นาน
1: นี่ดูสิคะ
4: ต้องคนตรงกลาง
1: ต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม
4: ่แม่เป็นไรหรอคะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่
3: เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
1: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
0: พี่เฟย์ครับไม่แล้วค่ะ
4: พี่เฟย์ก็มาไม่เฟย์น้ำลายจะไหลระวังหน้าน้องปั้นอะ
3: ต้องให้หนืดกว่านี้
1: ใช่ค่ะ
5: ขนมทองเอกเป็นในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้มอบเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
4: ได้เนี่ยค่ะคุณ
1: ได้แล้วค่ะ
4: ยกไปนะคะ
1: ยกไปเลยค่ะ
3: ถอย
4: ช่วย
0: ฟังไว้ก่อน
4: อึ๊บ
3: หอม
1: หอมไหมคะ
3: หอมค่ะ
1: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
3: ชึบเหนียว
1: ผมยกให
4: ้มาเดี๋ยวไม่เฟย์ช่วยดีกว่า
3: ช่วย
4: อึ๊บเอาเลยครับช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยเอานี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บอึ๊บโอ้ว้า
3: วอึ
0: ๊บอึ๊บ
1: โอเคนะคะ
4: เสร็จแล้วค่ะ
0: แล้วต่อไปเราก็จะ
4: เอามาใส่ลงในพิมพ์
1: นะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะ
4: แจ็คพิมพ์
1: แจ็คพิมพ์
4: ใส่ไหมคะขนมสัมปันนีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอัดเป็นในพิมพ์
4: แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟ
1: ร
4: มแล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหม
1: อะไรแน่นนะคะนี่นะคะ
0: เฮ้ยได้หนึ่งอันแล้วว่า
4: เอากินไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้ว ดังไหม
3: เคาะยังไงคะพี่เฟย
4: ์นี่ค่ะเคาะเอียงๆขออย่างนี้ไม่จะต้องลอง
3: ออกเร็ว
4: มีสวยมาก
3: สนุกเหมือนกันการทำขนมไทย
0: มันไม่ออกค่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยเฮ้ยได้ไก่ไปหนึ่งตัว
4: เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวัง
3: ไว้โอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
4: นี่มามาเคาะมา
1: หอยไหม
3: หรอคะ
4: หุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถ่านแล้วเดี๋ยวเราติดพองคำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
1: ได้ค่ะค่ะช่วยเด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
0: ได้ค่ะอยากติด
4: อยากติดเบื่อกันเลย
1: เราติดดูนะ
4: ถ้าเอานี้ติดเอานี้ติดก่อนเอานี้ติดก่อนเอาทองอันนี้ติดก่อน
3: โอ้มาช่วย
0: อันเบลเลอร์เลย
4: ได้ได้ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะอุ้ยปิดทองได้แล้วค่ะ
0: นี่ไง
4: มามา
3: ติดเลยชึบ
4: พี่เป๋ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
0: ไก่น่ารักอ่ะเอาหมดแล้วหนูตัดยังไงอยากตัด
3: นี่แปะไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
4: คุณพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอ่ะ

0: พี่แฟว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
2: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะคือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้อร่อยไหมคะ
3: อร่อยค่ะ
2: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะไปเอาโหลมาค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะ
1: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
0: ไม่รู้
1: ก็เลยไม่พูดดีกว
2: ่
1: าน
2: ะคะจับขนมลงเลียงเข้าไปนะคะ
1: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
2: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ถ้วยด้วยค่ะ
1: เห็นช่องตรงกลางนี
2: ่ใส่ก่อนเด็กๆเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็ก
3: ๆงั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลก่อนนะคะ
1: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนมทองเอง
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณค่ะ
3: วันนี้สนุกมากๆเลยค
1: ่
3: ะ
1: ไปๆๆเร็ว
4: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว
1: นี่ใช่บ้านนี้แน่ๆเลยค่ะ
5: เราเข้าไปดูดีกว่า
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะลูกมาดูเขาทำทองคำเปลวเหรอคะ
1: ค่ะ
6: เชิญค่ะเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลย

0: ็คือการทำรอนทองเข้าไปประมาณเซนนึงแล้วก็700ตัวเราจะเลี้ยงเข้าไปในตัวกลุ่มนี้แล้วก็ถึงจะมาตีจะตีประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: โอ้
0: ใช่ค่ะ
1: ครึ่ง
0: ใช่

0: ลองจับดูมันจะร้อนมาก
1: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
0: ค่ะการตีตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
1: เ
0: พราะถ้าหย
1: ุ
0: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
1: ทำไมถึงร้อนนะคะ
0: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
2: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
0: ทองเหลืองค่ะค้อนนี่หนักประมาณ10 กว่ากิโลได้
2: ผลแล้วทุกอย่างนี้ไป

0: ินเปิดให้ดูนะคะ
1: เปิดดูเองไม่ได้หรอคะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวให้พี่จินเปิดให้ด
2: ูสวั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
3: เปิดเองไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวมันเสียค่ะ
2: นึกว่าเปิดเองได้
0: ต้องมีเทคนิคอยากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
2: จากเส้นหนึ่ง
0: ได้ได้ให้แต่เบาๆจ้าจ้า
3: บางมากๆเลย
0: กบจ้า
2: เฮ้ยแบบนึง
0: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณนี้จะ
2: ไปทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
0: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
2: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับไนลอนทอง
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์เหมือนกันที่ล่อนมา
0: ที่หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่เสร็จฝัก
4: แล้ว
0: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณ
2: มันก็จะขยายใหญ่ข
0: ึ้
2: น
0: ใช่ใช่
2: แต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้
0: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
4: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
2: นิดนึง
4: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
2: ได้ค่ะ
4: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
2: ขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะ
3: โอ้ยคุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
4: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
1: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนไปประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบายอ
1: ันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบอันนี้คือ
3: ตัวนี้แหละ
4: ลูกจะเห็นตัวน
1: ั้
4: นเล็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
2: หูไฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงถึงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
4: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
2: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
4: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
2: พี่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
2: ไม้เลี้ยแฟนขอดูหน่อยได้ไหม
4: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
2: ใช่ใช่ไม้ไผ่อันนี้
4: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
1: แฟนเพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคม
4: ใช่
1: คมกับมีดหรือเปล่า
4: ประมาณมีดอะค่ะ
1: เราต้องเอามาเหลา
4: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
1: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วยังเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
4: ก็ทองนี้มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
1: ใช่
4: น
1: ั่
4: นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
1: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
3: โอ้ยลืมเลย
2: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ไป
2: ค
1: ่ะโหเมื่อกี้นี่ทำพี่แฝกกินทองได้กินแล้วนะ
2: น้องปันกิน
6: เป็นยังไงบ้างเด็ก
2: ๆมีใครมา
6: สนุกไหม
2: สนุก
1: มาก
6: ค่ะ
1: หนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทอง
2: ใช่ค่ะและที่สำคัญนี่คือทะเล
6: ซื้อหมดแล้ว
7: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้
8: ได้ลูกน
7: กได้อะไรมา
8: ได้ทักษะของการทำขนม
7: ทักษะการทำขนม
2: ทีนี้เดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย
8: ของให้แม่
0: ขอให้นะ
8: ผมให้แม่ครับ
4: หนูมีลูกเหรอครับ
8: ใช่ครับแม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
4: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมคะ
8: ได้ครับป่ะเรารีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
4: คะพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้ดีไหมลูก
8: ดี
9: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
10: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
9: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
11: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: วัสดีครับผมไต้พงศกรเมตาลิกานนท์นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจนะครับให้มาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางน้ำผึ้งนะครับแล้วตอนนี้ทีมงานมีภารกิจอะไรให้ผมทำครับเนี่ยปลุกผมมาแต่เช้าเลย มาเลยครับได้รับซองไม่ใช่ซองขาวนะอันนี้ซองน้ำตาลโอเคมาดีกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยรูปผึ้งกับรูปรู้สึกจะเป็นทูบนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่เต้ยต้องไปตามหา2สิ่งนี้ครับ
0: เฮ้ยได้เลยโอ้โหชิวๆ2สิ่งนี้เองชิวๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไปเลย
2: ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำจ้าได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนพื้นดินบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิดอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งเป็น1ใน11หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชื่อเสียงจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อรับรองเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

และที่นี่คือวัดบางน้ำผึ้งในศูนย์รวมดวงใจของชาวชุมชนพระมหามนดบเจดีศรีนครเขื่อนขันสีขาวตัดด้วยสีทองอารามด้านบนของมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสำหรับสายมูพลาดไม่ได้แนะนำให้มาสักการะเทพทันใจซึ่งเป็นเทพชื่อดังของมอญ

เมื่อกี้นะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนมาเรียบร้อยนะครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยสำหรับการทำภารกิจในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอพักเติมพลังก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเรือนนมสดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับเรือนนมสดบ้านเรือนไทยขนาดใหญ่เน้นการนำเสนออาหารพื้นบ้านพร้อมด้วยเครื่องดื่มราคาเบาๆท่ามกลางบรรยากาศที่ดีๆมองไปทางไหนก็น่าถ่ายรูปไปหมดเลยครับ

0: ตอนนี้เราก็อยู่ถัดมาจากเรือนมสดนะครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันเลยครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีเต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ต้องอยากให้ท่านพาไปชมในตลาดครับ
1: ใช่พาไปชมแล้วเนี่ยวันหลังเต้ยก็มาเดินเล่น
0: ได้เลยคร
1: ับ รู้ไหมว่าอันเนี้ยมันเป็นของดีมาก
0: อุ้ยจริงครับ
1: ใช่แล้วก็การที่เราเนี่ยเราเป็นดาราใช่ไหม
0: ครับ
1: เราเป็นดาราแล้วเรามาเดินตลาดเนี่ยโอ้มันเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับสินค้าชุมชนเนี่ยแล้วจะมีคนมาทำตามมาเดินตามคนหล่อเนี่ยอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกัน
0: ไปดูกันดีกว่าครับท่าน
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
2: ตลาดบางน้ำผึ้งตลาดน้ำที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของพื้นที่บางกระเจ้าโดยตลาดจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเริ่มเปิดตลาดประมาณ 8:00 นไปจนถึงตอนเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วยครับ
1: อ๋อขนมตุ๊บตั๊บเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เราทำเองในครัวเรือนเลยใช่ไหมครับ
3: น้ำใต้อร่อยไหม
4: อร่อยมากเลยครับอร่อยมาก
2: อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันต่อครับรูปผึ้งที่เราตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ครับศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนรงค์ผึ้งชนรงค์หรือผึ้งจิ๋วจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งน้ำผึ้งและเกสรของชนรงค์มีคุณค่ามหาศาลเพราะมีสรรพคุณทางยาและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายสารภาพเลยว่าสนุกไปกับกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนรงค์จนเกือบลืมภารกิจไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีพรุ่งนี้อีก1วันเต็มครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาสัมผัสชุมชนแบบให้ลึกซึ้งจริงๆก็คงต้องค้างคืนสักคืนที่นี่เลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในโฮมสเตย์ที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายมีที่พักทั้งแบบแยกห้องห้องรวมโดยจะมีความเป็นส่วนตัวเรียบง่ายมีเครื่องนอนที่สะอาดท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายและมีอาหารเย็นที่แสนอร่อยประกอบไปด้วยปลาทูต้มเค็มน้ำพริกกะปิและที่พลาดไม่ได้คือมีมัสมั่นลูกจากที่หาทานได้เฉพาะที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในได้เท่านั้นครับ

0: ถึงแล้วครับผมบ้านธูปหอมสมุนไพรนะครับที่ที่เราจะมาตามหาธูปสีตามภารกิจของเรานะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงติดตามชมเลยครับไปเลย
1: ธูปสีก็จากการนำสมุนไพรท้องถิ่นอาทิเช่นตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้นและจันเหนียวเป็นส่วนสำคัญที่ใช้แทนกาวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่แมลงเป็นรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาการทำธูปสีและยังเป็นของฝากติดกลับบ้านอีกด้วยครับ
2: จะให้คุณแม่สอนวิธีการทำ
3: โอ้อยู่ดีก็มาสอนเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนนะ
2: ได้เลยครับจัดไปเลยครับ
3: ค่ะอันนี้เรียกว่าสมุนไพรไร่ยูงนะคะหนู
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ค่ะสมุนไพรไร่ยูงในท้องถิ่นเราเน้นสมุนไพรที่มีวัตถุในท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นไม่มีแบบนี้ก็ยังอื่นก็ได้ค่ะนะอันนี้ทราบไหมคะใบอะไรน้องรุ่นใหม่นะคะ
2: ใบอะไรครับไม่ทราบไม่ทราบเลยครับ
3: ไปเรียนป.2 ใหม่นะ
2: คะโอ้ยโดนไล่ไปเรียนป.2 ใหม่แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าใบสะเดาค่ะ
2: ใบสะเดาครับ
3: ทานได้ไหม
2: ทานไม่ได้ครับ
3: ทานได้ค่ะเนี่ยเด็ก
2: รุ่
3: นใหม่เนี่ยจะไม่รู้นะฮะ
2: โอเคได้คร
3: ับ คุณสมบัติใบอ่อนทานได้แต่ใบแก่เนี่ยเอาไว้ได้แมลงอันนี้ใบอะไรคะลูก
2: อันนี้กระถินหรือเปล่าครับ
3: โอ้เก่งมากเลยค่ะกระถินเนี่ยทานได้แต่คุณสมบัติไล่แมลง
2: เกือบโดนไล่ไปเรียนป.1 ใหม่เลยเค้าเนี่ย
3: ค่ะอันนี้นะคะส่วน1นะคะอันนี้คืออะไรคะ
2: อันนี้มะกรูดคร
3: ับ เก่งมากค่ะ
2: มะกรูดมะนาวเหรอครับ
3: ค่ะไม่มีมะนาว
2: ไม่มีนะครับ
3: ค่ะอันนี้
2: มะพร้าวก็ไม่มีนะครับ
3: ค่ะมะพร้าว
2: โอเคได
3: ้
2: คร
3: ับ
2: เล่นด้วย
3: เล่นด้วยเลยค่ะ
2: อ๋อเล่นด้วย
3: อันนี้บทละเอียดค่ะลูก
2: ครับผม
3: นะคะคุณสมบัติของมนุษย์น่ะเยอะมาก
2: ครับ
3: แต่คุณสมบัติของไล่ยุงไล่ไปที่อื่นไม่ฆ่าให้ตายสมุนไพรไทยไม่มีการไล่นะฮะไล่ไปที่อื่นเลยแต
2: ่ไม่มีการฆ่าแต่ไล่
3: ใช่
2: ครับผม
3: มันคุณสมบัติแต่มนุษย์เนี่ยน้องทราบอยู่แล้วต่อไปอันนี้เป็นขมิ้นค่ะคุณสมบัติ
2: ผมรู้ว่าเอาไว้แต่แบบทาตัวได้อย่างเดียวเอามาไล่ยุงได้ด้วยนะครับ
3: ทั้งอะไรได้หมดเลยนะฮะแต่ไล่ยุงเกลียดของอะไรที่มนุษย์เป็นประโยชน์แต่เรายุงเกลียดแต่ยุงไม่เกลียดคนหล่อนะ
2: กำลังจะบอกเลยสาวๆหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย
3: อันนี้ตะไคร้หอมจ้ะ
2: ครับผม
3: ตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้แกงบดละเอียดเป็นส่วนผสมนะฮะตะไคร้หอมทีนี้อันนี้จะเหนียวแทงกาวทุกอย่างเราผสมด้วยน้ำตะไคร้มะกรูดกระดาวขมิ้นอะไรเงี้ยผสมแบบนี้นะจ๊ะผสมด้วยน้ำแล้วก็นวดออกมานะ
2: อันนี้คือผสมเข้ากันหมดเป็นแบบนี
3: ้ถูกค่ะเก่งมากเราหลากได้สีอะไรเราควรใช้สีอะไรใส่ลงไปคะ
2: อันนี้ก็จะเป็นถ้าผมไม่รู้เรื่องเลยผมอาจจะคิดว่าเป็นใบเตยอะไรแบบนี
3: ้ถ้าใบเตยชาวบ้านเขาจะต้องไปหาใบเตยมากองใหญ่เราก็เลยใช้สีขมค่ะถ้าใช้สีออกค่าเนี่ยมันจะจุดและเป็นอันตรายต่อเรานะโอเคนะ
2: โอเคครับ
3: อันนี้เป็นสีธรรมชาติ
2: เป็นสีธรรมชาติ
3: เพื่อไม่ให้เปิดมือน้องนะคะเมื่อเราผสมแล้วมันจะเป็นนี้แต่เกิดเหนียวๆเนี่ย
2: ครับ
3: นี่ตัวนี้จันเหนียวค่ะอย่าดมอย่าดมเดี๋ยวจมูกเราจะเหนียวล้างมือจิ้มๆ
2: อ๋อเดี๋ยวจมูกเราเหนียวด้วย
3: ใช่อันนี้เมื่อผสมแล้วมันจะเหนียวแทนเปล่า
2: อุ้ยผมขอจับด้วยเลย
3: ได้เลยจับได้จ้ะเดี๋ยวจะสอนปั้นด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างแล้วเราก็มาปั้น

0: มาทำผ้ามัดย้อม
1: ถูกค่ะ
0: ครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้คุณแม่อธิบายให้ฟังดีกว่า
1: ว่าดีเริ่มไม่ได้นะคะต้องบอก
0: แบบเมื่อกี้เลยเราต้องอธิบายก่อน
1: ผ้ามาจากไหนน้องเบย
2: ์บอกคุณเต้ยผ้าสปันเลยอนค่ะอันนี้สามารถทำย้อมเย็นได้เลยขั้นตอนแรกเราก็จะพรมน้ำลงผ้าก่อน
1: คุณเตยคนน้ำอย่าให้แฉะนะคะ
0: น้ำอย่าให้แฉะชุ่มเลย
1: ค่ะ
0: ชุ่มชื้นชื้นมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องกระจายกระจายอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เก่งมากค่ะวิธีพรมน้ำของครูขยันเนี่ยคนขยันนะครับพรมน้ำ
0: จริงเหรอครับ
1: ไม่อืด
0: รู้ได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ทำงานเลยนะพูดไปไป

ำหรับชาวออฟฟิศเชื่อว่าต้องถูกใจกับที่นี่มากๆครับบ้านลูกประคบใครที่ปวดเอวปวดหลังไหล่ติดปวดต้นคอรีบมาที่นี่เลยครับเพราะที่นี่มีบริการนวดประคบแถมยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยตัวนี้เลยครับลูกประคบธัญพืชสมุนไพรพูนสุกให้ซื้อกลับบ้านไปใช้งานง่ายๆครับแค่เข้าไมโครเวฟก็ใช้ได้แล้วครับ

และตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งมาดูกันครับว่าเราจะเจอผึ้งที่ตามหาอยู่หรือเปล่าไม่เจอผึ้งแต่เจอม้านี่คุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าม้าอะไรนั่นก็คือของว่างโบราณหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้เรียกว่าม้าห้อม้าห้อหรืออาหารว่างไทยโบราณทำมาจากผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะเฟืองหรือสับปะรดตัดด้วยไส้เค็มหวานส่วนผสมคล้ายๆกับไส้สาคูรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อเติมความสดชื่นในมื้ออาหารว่างระหว่างวันหารับประทานได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งแห่งนี้ครับ

ชิมรสแถมยังได้ลองทำมาห้อกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยเคยซื้อกินตามตลาดก็เยอะมาถึงที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านขนมถ้วยเลยเรามาลองทำกันดีกว่าครับอุ้ยขนมถ้วยอุ่นๆออกมาจากเตาคือดีมากๆเลยครับเติมเต็มชีวิตขั้นสุดเลยคุณผู้ชมครับแนะนำถ้ามีเวลาให้มาทำขนมถ้วยกับชาวชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในที่นี่กันเลยครับ

0: ให้ที่นี่เป็นโอเอซิสใจกลางกรุงครับ
1: นี่เลยครับภารกิจสุดท้ายของผมพึ่งตัวนี้ที่ตามหามาทั้งวันครับผมโหผมก็มัวแต่ไปมองซ้ายมองขวาที่แท้มันอยู่ที่พื้นนี่เองครับผมนี่เลย
0: เวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับเราทำชาเลนจ์2วัน1คืนกับที่นี่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรม1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบถือว่าภารกิจสำเร็จครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไว้มากันเยอะๆนะครับ

ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับเที่ยวชุมชนนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับแต่สำหรับครั้งหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เต้ยพงศกรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajpuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajpuk School น้องๆคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สายจะมาชวนน้องๆไปทำสบู่กวนเย็นกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

0: องสบู่กวนเย็นที่เราทำกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าสบู่กวนเย็นทำกันยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยน้องๆสามารถนำสบู่ไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญก็ได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่สายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆนั่นเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสาเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่ขาดขาดขาดขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: คือเตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นนะคะนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียว